0: ณาหรือ OECD ทั้งนี้เวทีดังกล่าวเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ฟอกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้นำภาคธุรกิจผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มีผู้เข้าร่วมประมาณ400-450คนโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า $500,000,000และประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของฟอกยศวัฒน์พงประภาสแล้วกันครับ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
2: คริสเตียโน โรนัลโด ดาวเตสซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเชซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตสวัย41ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดและเชซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับประเทศญี่ปุ่นรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจ FC โตเกียวชนะโชนันเบลมาเร่ที่เหลือ10คน4-0ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาชนะอิวากิ FC 4-0อวิสปาฟุกุโอกะแพ้โยโกฮาม่า FC 0-1ฟาเจียโนโยกายาม่า FC ชนะเจฟยูไนเต็ดชิบะ1-0และโยโกฮาม่า F มารินอสชนะโตเกียวซังโยยูนิเวอร์ซิตี้2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายแอลลีนนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมือ30ของโลกและเป็นมือ21ของรายการแพ้เอรีนาสวิตโตลินาคู่แข่งชาวยูเครนมือ7ของโลกและเป็นมือ6ของรายการ2เซตรวด2-6และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและนันทาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายกันด้วยบทเพลงรักจางที่บางปะกง
0: ครับน้ำคงขึ้นไม่ลงเหรอ
1: เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ลงเร็ว
0: ๆ
1: นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยทีเดียวนะครับหลากหลายพื้นที่หลากหลายอำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคล้านะฮะโอ้โหเราเห็นภาพนะครับบ้านเรือนประชาชนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรได้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาไว้ขายเนี่ยกระทบหมดเลยอาจารย
0: ์ครับนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับรวมไปถึงที่ปราจีนบุรีนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับหลายหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังนะครับทั้งกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานต่างๆเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยทราบมาว่าระดับน้ำเริ่มดีขึ้นลดลงนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้ที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องของขยะอาจารย
0: ์
1: นะครับเขาเรียกว่ากองปนเทินเทิกเลยทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าในส่วนของกทม.แล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะดำเนินการในลักษณะไหนแต่คิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีแผนในเรื่องของการดำเนินการในห่วงของการฟื้นฟูขนาดเดียวกันนะครับหน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังลงพื้นที่กันอยู่ดูแลในช่วงของการฟื้นฟูนี่แหละครับ
0: ครับในการฟื้นฟูในการดูแลพื้นที่นะครับก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการเยียวยา
1: ครับ
0: นะครับเรื่องของการเยียวยาหลายคนก็ยังคงเป็นกังวลใจว่าจะได้ไม่ได้ได้แค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อพี่น้องประชาชนได้ไปติดต่อนะครับขอความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยนะก็ได้โปรดเห็นใจบางทีเข้าใจเนี่ยบางทีบางคนมีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการประสานงานของประชาชนก็มีอารมณ์หงุดหงิดยังไงก็อดทนอดกลั้นนะ
1: เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าน้ำท่วมมิดเลยนะมิดฝ้าเพดานเนี่ยอาจารย์เรือน็อตตัวสุดท้ายบนหลังคาเนี่ยช่วยดำเนินการให้หน่อยเถอะนะเพราะเดือดร้อนจริง
0: ๆ
1: เนี่ยนะครับ
0: เรื่องน้ำเสร็จแล้วก็ไปเรื่องไฟกันหน่อยนะครับบางบางพื้นที่วันนี้เห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาจะมีการตัดกระแสไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็มีการแจ้งนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับเดี๋ยวตามนี้เลยคุณผู้ฟังครับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับพุทธมณฑลสาย2ซอย23แล้วก็ซอย25ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับถนนเลียบกาญจนาพิเศษบริเวณคริสตจักรนิมิตใหม่แล้วก็บริเวณข้างเคียงนะครับ 8:30 นจนถึงเวลา 13:30 นบริเวณถนนรัชดาพิเศษซอยรัชดาพิเศษ36แยก19ถึง9ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 13:00 นแล้วก็ที่บริเวณถนนรามคำแหง2ซอยรามคำแหง8นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 13:00 นแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบดังนี้ครับ
0: ครับแล้วก็ท่านที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะบางท่านบางคนคิดว่ายังใช้ได้ปกติ
1: ผมบางคนบอกโอ๊ยฉันผ่านเฟสแรกมาแล้วเนี่ยนะฮะเฟส2ก็ต้องได้แน่นอนไม่ได้กดเข้าไปยืนยันไม่ได้นะ
0: ต้องยืนยันสิทธิ
1: ์ต้องยืนยันนะครับ
0: ผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่เกิน15ตุลาคมนี
1: ้
0: นะถ้าทำเองไม่ถนัดยังไงก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำให้นะครับอันนี้ก็ต้องย้ำสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่สำหรับคนที่ในเฟสแรกเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้อันนี้ไม่ใช่ลงทะเบียนใหม่นะ
1: ครับ
0: เป็นการยืนยันสิทธิ์เพื่อต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
1: ครับก็ 1,000 บาท2เดือนนะครับ
0: 2เดือน
1: คมถึงพฤศจิกายน
0: ครับ
1: นะครับบางคนบอกว่า5วันแรกยืนยันแล้วหมดแล้ว
0: หมดไปแล้วเรียบร้อยข่าวนี้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตแล้วใช่ไหม
1: เอาแจ้งเตือนย้ำเตือนกันคุณผู้ฟังครับ
0: ครับน้ำพระราชหฤทัยนะครับปวงชนชาวไทยประสบทุกประสบภัยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ นี่ถึงปวงชนชาวไทยเสมอมา
1: ครับ
0: นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน 1,000 ชุดครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนที่ประสบภัยครับ
1: ในการนี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาเขาก็ร่วมอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้สามารถช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงแม้จะเป็นในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งน้ำพระจารุทัยในครั้งนี้และความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพี่น้องประชาชนก็สร้างความปลื้มปิติและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับวันที่9ตุลาคมนี้เริ่มมีฝนตกหนักในอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้10ตุลาคมฝนตกหนักหลายภาคนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะระยองจันทบุรีตราดระวังฝนหนักมากนะครับ11ตุลาคมยังมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระวังฝนหนักมาก12 13ตุลาคมฝนหนักยังมีต่อนะครับในวันที่12เน้นภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่13ตุลาคมเน้นภาคใต้เลยครับซึ่งรอบนี้ต้องระวังทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือก็ต้องระวังนะครับในการเดินเรือคลื่นสูงกว่า2เมตรแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: อันนี้เป็นวลีของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยเขามีการสรุปออกมาแบบนี้อาจารย์สุธีในส่วนตัวผมชอบนะ
0: ชอบไหม
1: เข้าใจง่ายนะอาจารย์นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชน
0: ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
1: แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติถูกไงอาจารย
0: ์
1: รู้ว่าพื้นที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะทำยังไงจะพกร่มหรือว่าจะพกในส่วนของอุปกรณ์ใดเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจแอดมินกันที่เพจ
0: ครับส่งเข้ามาได้นะที่เพจ Army Radio
1: ครับผม
0: นะครับที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้หรือไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ท่านที่อยู่จังหวัดไหนก็แจ้งสถานการณ์น้ำหรือสภาพฝนในช่วงนี้ให้ได้ทราบด้วยก็จะดีมากเลยนะครับ
1: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างนะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำขณะนี้กรมชลเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการมวลน้ำเหนือแล้วก็คาดการว่าน้ำเนี่ยมันจะคลี่คลายในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้ก็คือที่บริเวณจังหวัดชัยนาทจังหวัดอ่างทองแล้วก็ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำต่างๆเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่ผักไห่บางบานแล้วก็เสนาเนี่ยบางพื้นที่ท่วมแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้ำท่วมขังทั้งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวครับ
0: ครับมาดูในส่วนของกองทัพบกนะครับจากสถานการณ์น้ำเหนือในขณะนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามเมื่อวานนี้7ตุลาคมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกซึ่งก็มีท่านพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำและอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและชัยนาทเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงวางแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและประสานความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอันนี้เราแจ้งเตือนวอร์นิ่งกันไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: ว่าเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยทางเพจ Army Radio สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปิดคลิปเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ทีมผู้สื่อข่าวได้มีการติดตามในส่วนของคณะรองผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะได้เห็นภาพน้ำในมุมสูงให้เตรียมไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก่อนเผื่อท่านใดอยากจะเห็นภาพบรรยากาศสวิตชิ่งเข้ามาดูได้ที่เพจ Army Radio นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คณะเนี่ยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของน้ำจากกรมชลประทานก่อนที่จะมีการ

0: การในเรื่องของการรองรับน้ำเหนือที่จะระบายหรือว่าไหลลงสู่ตอนล่างนะครับแล้วก็มีการรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เรามีคลิปบรรยากาศบนเฮลิคอปเตอร์นะครับมาให้ดูด้วยเดี๋ยวทีมงานค่อยๆเปิดภาพเพลย์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับท่านใดที่ติดตามผ่านวิทยุอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสองคนจะค่อยๆอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในสถานการณ์เองนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยในมุมสูงนะครับก็เป็นภาพจากอากาศยานของกองทัพบกขณะที่รองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการบินสำรวจสถานการณ์น้ำซึ่งถ้าเราดูตามคลิปเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยอาจารย์สุธีครับ
1: ครับ
0: ว่าพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งขณะเดียวกันในส่วนต่างๆเขาดำเนินการในลักษณะไหนนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับทั้งจังหวัดทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ช่วงหนึ่งของการลงพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวที่ติดตามคณะในครั้งนี้ก็ได้สอบถามท่านรองผู้บัญชาการทหารบกเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันรวมไปถึงเรื่องที่กองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆว่าดำเนินการอย่างไรกองทัพเข้าไปสนับสนุนส่วนไหนบ้างซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก
0: ็
1: ท่านก็ได้ตอบคำถาม
0: ถูกต้องครับ
1: ว่าทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเต็มกำลังครับ
0: เมื่อสักครู่ในคลิปเมื่อกี้ต้องให้เครดิตคุณดุลภ
1: าน
0: ะครับคุณดุลภาสมัครสมานเป็นในส่วนของทีมผู้สื่อข่าวช่อง5เมื่อวานนี
1: ้
0: ลงพื้นที่ไปด้วยถ่ายภาพจากคอมุมสูงให้เราได้เห็นเนี่ยอาจารย
1: ์ครับ
0: โอ้โหเสียหายนะครับพื้นที่ที่ประสบกับภัยมีทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สื่อข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมีเสียงของรองผู้บัญชาการทหารบกบางช่วงที่ท่านได้ตอบคำถามกับนักข่าวท่านเน้นย้ำอย่างนี้คุณผู้ฟังครับถึงความพร้อมของกองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพทุกมิติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเชิญรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการก่อนที่จะเกิดวิกฤตหรือเกิดเข้าสู่สภาวะในฤดูกาลฝนตกเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยได้มีการให้ทุกหน่วยได้มีการไปประสานงานกับส่วนท้องถิ่นปกครองในพื้นที่นะครับทั้งในระดับของตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดเลยนะครับว่าเราเตรียมการวาดภาพในพื้นที่ถ้าเป็นทหารเราว่าพื้นที่การรบแต่ถ้าเป็นภาพพื้นที่พลเรือนก็พื้นที่เสี่ยงแล้วกันว่าตรงไหนที่จะมีโอกาสน้ำท่วมตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสได้รับผลกระทบในเรื่องของประชาชนที่ต้องเข้าศูนย์พักพิงตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นลักษณะนอนติดเตียงดีกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในระดับพื้นที่ต่างๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วและน้ำท่วมขังในปริมาณที่สูงเราจะช่วยกันไงตอนนี้เราก็มีหน่วยนะหน่วยทหารต่างๆทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกองบัญชาการกองทหารสูงสุดได้มาเข้าปฏิบัติงานตามแผนซึ่งเราก็นำทรัพยากรที่มีของกองทัพบกทุกเหล่าทัพเลยดีกว่านะฮะเรียนภาพรวมทั้งตัวเหล่าทัพและตำรวจเข้ามาช่วยเหลือทั้งคนทั้งรถทั้งเรือยางเรือท้องแบนนะครับทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได้ในมิติต่างๆก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนนะครับทั้งในเรื่องยามมีเกิดภัยไปจนวิกฤตมันคลี่คลายฮะก็นำเรียนไปอย่างนี้ท่านนี้นั้นก
1: ็นี่คือเสียงท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ได้ลงพื้นที่สำรวจลำน้ำเจ้าพระยาเม
0: ื่
1: อวานนี้นะฮะ
0: ใช่ครับก็ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกยังคงเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับจนกว่าทุกสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ขณะที่วันนี้8ตุลาคมครับพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาจากกองทัพภาคที่1และคณะจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในวันนี้นะครับที่ศูนย์พักพิงวัดหัวทรายและที่สวนสาธารณะมิสังอุทิศและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
0: เชิงฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับก็ยังคงวิกฤตนะครับหลากหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงคุณผู้ฟังครับแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับล่าสุดเนี่ยน้ำจากฝั่งตำบลหัวไทรตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้า

0: ได้ไหลข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเข้ามายังพื้นที่ของอำเภอคลองเขื่อนซึ่งมีแม่น้ำบางปะกงขั้นกลางเพียงสายเดียวนะครับก็ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับ
1: ครับในช่วงนี้ไปดูเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภก็ได้เปิดเผยตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ครับข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้พรุ่งนี้แล้วสิ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็เรียกว่าสระแก้วสมุทรปราการในเฮก่อนนะครับก็ได้รับก่อนนะครับขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็นนทบุรีเนี่ยอีก 1,300,000 กว่าครัวเรือนนะครับเขาก็จะมีการโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมเช่นเดียวกันแต่ส่วนนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีปลายทางนะครับเนื่องจากธนาคารต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากบางบัญชีเขาไม่ได้ผูกเลข13หลักหรือว่าหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบไว้เดี๋ยวติดตามกันนะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ครับนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าทำให้เร็วอย่าช้า
0: ต้องด่วนแหละ
1: ต้องด่วนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามย
0: ่
1: านแม่กลองนะฮะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตราก็ตั้งแต่ 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนภายใต้วงเงินงบกลางประจำปี 2,569 จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งลงทะเบียนยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับได้มีการออกมาตรการเป็นมาตรการด่วนคุณผู้ฟังครับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศหลักๆเนี่ย5มาตรการคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปติดต่อหรือว่าเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของธนาคารออมสินหรือว่าจะเข้าไปที่ตัวธนาคารก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อสำหรับเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติอีกด้วยซึ่งดอกถูกแล้วก็บางรายการเนี่ยก็คือเขาจะมีการในส่วนของฟรีในเรื่องของดอกเบี้ยในช่วงของระยะแรกด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตดำรงชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับเรียกว่าเป็นสินเชื่อที่แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ในช่วงนี้นะคร
0: ับใช่ครับ
1: บางท่านบางคนก็มีกิจการเรียกว่าขนาดกลางและขนาดย่อมอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: ต้องการที่จะฟื้นฟูกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องก็ติดต่อที่ธนาคารออมสินได้นะครับ
0: ครับไปดูกันที่ภาคใต้สักนิดหนึ่งดีกว่าเรามีเวลาอยู่ครับอาจารย
1: ์
0: นะฮะล่าสุดเนี่ยในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันอังคารที่ผ่านมาเขาเห็นชอบในเรื่องของการขยายพรกเพิ่มเติมอีกด้วยครับ
1: ใช่ครับในพื้นที่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่หรือท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแวงอำเภอสุขีจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ยกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอปนาเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงเป็นต้นนะฮะก็เป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับก็ขยายออกไปอีก3เดือนนะต
0: ั้
1: งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องของมิติความมั่นคงนะครับในส่วนของแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทชาคริตอุจรัตนะนะครับแม่ทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ที่สโมสรในฐานสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนะครับท่านมีการเปิดเป็นหลักสูตรการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาชุดสันติสุขและฝ่ายเสนาธิการประจำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนะครับประจำปีงบประมาณ2570นะครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการนำหลักของพระราชทานเนี่ยนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในเรื่องของการบูรณาการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
1: ครับพลทหารอาสายังสมัครกันได้นะครับผ่าน27วันยอดสมัครเกินกว่า 50% แล้วนะครับ
0: ครับ
1: สมัครไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆมากมายเหลือเกิน นะครับสมัครถึง24มกราคม70ครับ
0: ครับ
1: เห็นว่านี้จะมีการซ้อมเรือขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับก็จะเป็นการซ้อมย่อยนะครับครั้งที่9ก็คือในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งคือวันที่15ตุลาคมปลายเดือนจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งก็คือ21แล้วก็28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้สามารถติดตามรับชมความยิ่งใหญ่และความงดงามกันได้แม้วันนี้เวลาครับอาจารย์เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยฮะ
1: ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับ
0: ครับ
1: กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ผมรัฐอาจารย์ตรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: 302-02-7-65-6-044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคัมเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
5: ้
9: ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
4: 0812901691 0812901691
11: ประโยชน์ของน้ำมันกระเทียม 1. กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวในกระเทียมมีสารสำคัญคืออัลลีซินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผลในการช่วยบรรเทาและลดอาการภูมิแพ้
4: 2. กระเทียมมีคุณสมบัติเสมือนยาปฏิชีวนะฤทธิ์ของกระเทียมที่คุณสมบัติเปรียบเสมือนยาปฏิชีวนะที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราช่วยต้านสารอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงลดการเกิดภูมิแพ้และอาการเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดหอบหืดไซนัสหูอักเสบเป็นต้น
11: มีส่วนช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดโดยไขมันคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดจากการวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ในกระเทียมอย่างอะลิซินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลชนิดร้าย LDL คอเลสเตอรอลได้ดีเพราะกระเทียมสรรพคุณมากมายต่อร่างกายแต่รับประทานยากสำหรับบางคนเราจึงเสนอทางเลือกใหม่น้ำมันกระเทียมสกัดรับประทานง่ายไร้กลิ่น
4: สนใจซื้อน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นได้ที่0812901691โทร0812901691คุณภาพน้ำมันกระเทียมสกัดเหมือนกับการรับประทานกระเทียมสด
12: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
13: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
12: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
13: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
12: สมุนไพรไทยทิปโอสดแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำ

0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับถ้ารับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างจากสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับจังหวัดลพบุรีเนี่ย AM 711กิโลเฮิรตซ์วสป711นะรวมไปถึงคลื่นวิทยุจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีAM 855แล้วก็สส1กรุงเทพ AM 657นะครับลุงช้างมารายงานตัวแล้วนะครับขอบคุณพี่ผู้ใหญ่สุชินจากท่าชุมนุมสามโก้ด้วยเมื่อวานนี้ว่าจะไปหาแต่ไม่ได้ไปเพราะมีภารกิจด่วนก็เลยให้ลูกชายเอาปุ๋ยไปส่งให้2 ตันก็อย่างที่บอกนะผมซับน้ำตาให้10กระสอบรวมเป็น50กระสอบแล้วก็ช่วงนี้ซื้อ1ตันแถม2กระสอบพี่ผู้ใหญ่สุชินก็รับไปเลยครับ54กระสอบเมื่อวานเนี่ยนะตันหนึ่ง20กระสอบใช่ไหมซื้อ2ตัน40กระสอบให้ไปอีก14กระสอบไม่รวยปีนี้จะรวยปีไหนอะพร้อมกับดึงรวงเอาไปอีก2ถุงใหญ่ๆเลยนะครับร่ำรวยแน่นอนนะฮะช่วงนี้บ้านเราก็ยังไม่แผ่วเรื่องน้ำเนี่ยยังไม่แผ่วแล้วว่ากันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองไปอีกหลายวันเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งไปประมาทนะครับอย่าเพิ่งยกของลงอ่ะเอาไว้ที่สูงก่อนอย่าเพิ่งลงนะเอาไว้ก่อนนะครับนะวันนี้จะอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะอยู่ลุ่มน้ำนครนายกลุ่มน้ำปราจีนบุรีลุ่มน้ำต่างๆครับทั่วถึงกันหมดนะครับก็อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนี่ 100% ไม่มีที่ว่างเลยบริเวณที่ว่าการอำเภอก็เหลือไว้หน่อยนึงนะครับก็ทั่วหมดแล้วก็มีคำสั่งฟ้าผ่ามานะจากนายกรัฐมนตรีเลยเพราะว่าผู้ว่าราชการทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกก็ฟันธงเลยตุ้มผมก็เป็น FC ของนายอำเภอนะผมเป็น FC ของนายอำเภอบ้านสร้างแต่ก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าเพราะอะไรทำไมถึงย้ายด่วนฟ้าผ่าขนาดนั้นนะครับเอาเราก็ให้กำลังใจกันเนาะเขารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าใครผิดใครถูกลองไปฟังเสียงพี่น้องชาวอำเภอบ้านสร้างดูบ้างก็ได้นะครับว่าจะเป็นเพราะอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่งั้นไม่เด้งฟ้าผ่าเลยสักขนาดนั้นเลยที่จังหวัดอะไรนะขอนแก่นเนี่ยชาวบ้านสุดทนเนี่ยไปสกิดตำรวจบอกตำรวจครับไปที่วัดหน่อยฮะบอกไปทำไมแล้วโยมไปหน่อยเถอะตำรวจบอกไปทำไมอ่ะไปเถอะพระอะดิพระทำไมอ่ะสีสีม่วงเนี่ยสงสัยอ่ะเพราะว่ากลางคืนแต่งคารวาสผู้จาเหมือนคนเมาเป็นพระนะกลางวันเป็นพระนะกลางคืนเมาตำรวจก็ไปค้นกุฏิเจออุปกรณ์การเสพยาบ้าจนมุมด้วยหลักฐานครับสารภาพซื้อมาจากวัยรุ่นเพิ่งดูดไป2เม็ดที่ขอนแก่นนนเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เวรุวันขอนแก่นไปตรวจสอบพระในพื้นที่ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่นไปเจอหลวงพี่เสพยากันแล้วกลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นคารวาสชื่อพระสกลเนอะพระลูกวัดโน่นเขาสนกวางขอนแก่นศึกษาก็อยากสูบจะบวชทำไมเนาะเออคนอย่างนี้ก็มีด้วยเอา0812901691นะดื่มกาแฟลิต้าเอ็มดื่มโกโก้ลุงช้างก็ได้หรือปวดเมื่อร่างกายก็สมุนไพรไทยทิพย์โอสดนะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รักไตห่วงใยไตก็ต้องดูแลกันควบคุมอาหารให้ได้กินอาหารรสชาติจัดจ้านเนี่ยมันก็พาให้เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะรสเค็มเนี่ยยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยสั่งอาหารมาปั๊บน้ำปลาตายแล้วบับบับบับเค็มมากๆในไตมันก็ต้องทำงานหนักโดยเฉพาะก่อนนอนนี่แม่เวลาเราจะนอนนี่แม่จะมากินเค็มๆดิไตไม่ได้พักผ่อนกลางคืนบ้างต้องขับของเสียออกอีกมันหิวว่ะสิหนังท้องไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตาให้หย่อนมันไม่ง่วงเนี่ยเคยชินเราลองไม่กินสัก 4-5 วันดูดิมันชินไหมล่ะใช่ไหมล่ะนะครับกินอาหารก่อนนอนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับกลางวันไม่ได้กินทำในงานเนี่ยระวังร่างกายมันจะแย่ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิสออยล์ถ้ากลางคืนก่อนนอนยังง่วงโทรหาลุงช้างเนี่ยเอาโกโก้ของลุงช้างไปชงดื่มนะโกโก้ชูชูโกโก้อร่อยเลิศประเสริฐสียังไม่พอนะยังทำให้ท้องอิ่มบำรุงสมองบำรุงสายตาด้วยนะนอกจากจะดูแลกันด้วยยาหญ้าบิงแล้วก็ยังมีชูโกโก้ที่ช่วยบำรุงฟื้นฟูสายตาและสมองของท่านอีกด้วยครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บนี่2เม็ดเลยคุณผู้ฟังทาเลย2เม็ดยาย่าบริงกระปุกหนึ่งมี60เม็ดทานวันละครั้งทั้งละ2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่งแหละใช่ไหมล่ะนะครับ800 บาท 800 บาท2คนทายายซื้อคนละกระปุกเลยจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะครับหรือบางคนอยากประหยัดเอาเป็นดีแคร์ก็ได้ดีแคร์กระปุกหนึ่ง400บาทแต่มันมีแค่30ช็อปเดียวเป็นช็อปเดียวนะดีแคร์ซื้อ2กระปุก650บาทซื้อ4กระปุก 1,300 บาทแถมฟรี1กระปุกเลือกเอาครับบางคนก็ชอบแบบแคปซูลก็ทานยาย่าบิงหลายคนก็ชอบแบบซอฟเยลก็ทานดีแคร์ครับเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วเนาะเราจะส่งท้ายกับเสียงร้องของทศพลหิมพานต์ครับกับงานเพลงนี้มีชื่อว่าชมน้องเมียขอบคุณทุกการติดตามและฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและ
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8 นาฬิกาับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: วันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ประเทศสิงคโปร์โดยจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะที่สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูและเฝ้าระวังและตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่จะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเช้านี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 11:30 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมเสวนาแบบ1-on-1 ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24จากประเทศสิงคโปร์แล้วเวลา 14:00 น.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เพลืองปัญญาวุฒิแถลงข่าวการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกี่คนคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพัทรพงษ์ดีลาภัทรสสเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าพิจารณาเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดประชุมบอร์ดในวันนี้หลังกรรมการทั้ง6คนแจ้งความประสงค์เข้าประชุมและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้วขณะที่ประธานกสทช.ติดภารกิจขอลาการประชุมตำรวจจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรผนึกกำลังจับกุมเรืออีสต์ฮาร์เบอร์วันพบกับตันพร้อมลูกเรือชาวไทย6รายและยาเสพติดเป็นไอซ์บรรจุในกระสอบ39กระสอบ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
10: 290-1691 081-290-1691
11: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
12: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
11: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
12: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเท้าวันเปรียงเท้าเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: จำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
0: สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.711ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีทุกท่านที่ฟังทางวสป.นะ
0: จอส.1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวนครศรีธรรมราช 92.50 FM
0: ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี 855 AM
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: นครนายกก็ 89.75 FM นะ
0: ตำรวจภูธรภาค6ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
1: นี่ก็ 90.50 FM เนี่ย
0: ครับแล้วก็จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จทล.1197ลพบุรี
0: ทักทายกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน
1: สวัสดี

0: ก็ได้
1: ใส่เลยเนี่ย
0: จะสั่งอะไรก็ว่ามา
1: ว่ากันไปวิทยุก็มาแล้ว
0: มาแล้วโอ้โหเต็มบ้านแล้ว
1: โกโก้ก็มาแล้ว
0: โกโก้ก็มาย
1: าย่าบิงก็มาแล้ว
0: ส่งมาแล้ว
1: ครับแต่ยังไม่ถึง
0: น่าจะวันนี้อ่ะ
1: ครับวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรนะครับแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: น้องแชล่มก็ไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงครับ
0: วัดเวียงนี่ตำบลบ้านครัวใช่ไหม
1: อำเภอบ้านหมอ
0: จังหวัดสระบุรีนะ
1: แต่ดูฟ้าครึ้มเหลือเกินในช่วงเนี้ย
0: ตอนนี้น่าจะไม่มีวันที่8มันจะมีพรุ่งนี
1: ้แต่ผมเห็นมันครึ้มนะฟ้าครึ้มครึ้มฝนพรำพรำจะกินต้มยำกบยังไม่มีนะ
0: น้องสจีสิ
1: ใช่ถ้ามารายงานตัวกันเหมือนเดิมครับโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับคุณผู้ฟัง
0: ไทยที
1: ่ปวดเมื่อยร่างกาย
0: ใช่
1: ปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยนะครับ
0: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: ครับมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ2สูตร
0: สูตรดั้งเดิมก็เป็นกล่องเนี่ย
1: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกอยู่ในกล่องกระดาษ
0: กล่องสีเหลืองๆเนี่ยนะ
1: กล่องนึงเขาขาย200บาทนะครับ
0: ซื้อ3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่อง 1,000 บาทเดี๋ยวก็แถมให้กล่องนึงนะ
0: แถมให้
1: เหมาะกับคนที่เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี
0: ่นั่น
1: เป็นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยปวดมากๆเนี่ยนะครับ
0: รับประทานสูตรดั้งเดิม
1: เพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยแต่ถ้าสูตรที่2เป็นแคปซูลนะเป็นกระปุกใช่กระปุกไว้กระปุกละ30แคปซูลเหมาะสำหรับท่านที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาน
0: ั่งนานๆกลมๆเงยๆแล้วก
1: ็นั่งนานยืนนานเดินนานเนี่ยนะเอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ
0: 300บาทนะ
1: สั่งซื้อกับทีมงานเรา2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
1: ใครที่ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะดูก่อนดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์
1: โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
1: ครับผมมีหลายที่ที่ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างพี่น้องที่ฟังอยู่กาญจนบุรีอย่างเงี้ย
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเนาะฟังอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย
0: ต้องสั่งซื้อ
1: ฟังกันอยู่ที่ทุ่งสงก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย
0: โทรสั่ง
1: ฟังกันอยู่ที่สตูลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่ปราจีนบุรีก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเงี้ยเขามีจำหน่ายครับ
0: ก็ซื้อกันได
1: ้ครับผมถ้าอยากได้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อทำไงบ้านไม่มีขาย
0: ไม่มีก็ต้องสั่ง
1: โทรสั่งซื้อสิครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนด้วยเก็บเงินปลายทางครับโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์
0: 0812901691
1: เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถนะ มีมานานกว่า20ปีแล้วนะครับ
0: ซื้อกัน
1: ครับครับวันนี้ก็ดูเรื่องดินฟ้าอากาศหน่อยเป็นไง
0: ดีสิ
1: เขาว่าฝนจะตกหลายวันเลยนะ5วันนะติดกันเลยแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่8เลยใช่ไหมเนี่ย
0: 8ตุลา
1: เดือนดึงมันเร็วจังเลยไม่รู้เนาะ
0: ไหวไง
1: เดี๋ยวเดือนข้างวดรถพงษ์จะให้เมื่อกี้มาอีกแล้วเนี่ย
0: โอ้
1: วันนี้นะครับที่ภาคเหนือฝนน้อยเลย120ครับ
0: ภาคเหนือไม่มาก
1: ครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ10ครับ
0: น้อยมาก
1: ภาคกลางร้อยละ30ครับ
0: พอมี
1: ภาคตะวันออกร้อยละ30ครับ
0: 30เนี
1: ่ยแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเยอะครับ
0: ร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาย
0: ะลาและนราธิวาสนะ
1: ที่นครไม่ตกแน่ส่วนพี่น้องที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ครับ
0: ก็มีตกกันที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาเนี่ย
1: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ30นะ
0: อันนี้ก็เท่ากับภาคกลาง
1: แต่ทำไมมันครึ้มจังเลยออกไปข้างนอกมันสักครู่เนี่ย
0: วันนี้ไม่ตกมันจะรอพรุ่งนี้
1: อ
0: ๋อหรือวันที่9
1: ครับวันนี้ก็คงจะรอดปลอดภัยแล้วมั้งตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงอะนะ
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ไปอุดหนุนกันได้เลยเมื่อวานก็ต้องขอบคุณคุณพี่จากท่าชุมนุมสามโก้เนี่ยพี่ผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่สุชินนะครับเมื่อวานนี้แกสั่งซื้อปุ๋ยมา2ตันเนี่ยนะ
0: โอ
1: ้ผู้ใหญ่สุชินท่าชุมนุมสามโก้ผมก็เลยแถมให้แกไป4กระสอบซับน้ำตาไปอีก10กระสอบ
0: เป็น14กระสอบสำหรับของแถมเนี่ย
1: 54กระสอบเมื่อวานนี้
0: ไป

0: ส่งวันไหนเนี่ย
1: ไปส่งแล้วเมื่อวานแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ไปไวยังไม่รอผมเลย
1: ทีมงานไปผมก็ไม่ดูที่แรกจะไปไงที่แรกว่าจะไปบอกมีธุระด่วนไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าผู้ใหญ่เลยเนี่ยเขาว่าคุณนายสวยไม่ได้ไปเ
0: อาขอบคุณที่สั่งซื้อกันมานะ
1: ครับผม
0: ไป
1: ครับขอบคุณโกโก้ชูด้วยนะ
0: โกโก้ทุกเวลารับประทานได้กับน้ำร้อนนี่นะ
1: ชื่นใจ
0: พอน้ำอุ่นก็รับประทานเลย
1: อร่อยเลิศเลยนะเช้านี้พออสนั่นจากอำเภอละงูนะบอกได้รับแล้วแขกมาเพียบเลยทีเนี้ยเพราะว่าชอบตรงที่มีฮาลาลนี่แหละ
0: โกโก้นะ
1: โกโก้อร่อยมีโกจิบุรีมีคาวกี้มีเห็ดลิ้นจือมีอบเชยมีผงโกโก้
0: โกโก้
1: แล้วก็ใช้ความหวานจากซูคาโลสนะใช้ความมันจากมะพร้าว
0: จากมะพร้าว
1: มันก็เลยอร่อยเลิศประเสริฐสีไง
0: โกโก้ก็กล่องหนึ่ง300อ่ะนะ
1: 2กล่อง500บาท
0: หรือ2กล่องไปเลย
1: อร่อยจริงๆนะมาเช้านี้พี่อะไรนะซื้อวิทยุเครื่องหนึ่งแล้วก็โกโก้4กล่อง
0: 4กล่องก
1: ็พันหนึ่งอ่ะ
0: พันหนึ่ง
1: 2กล่อง500ใช่ไ
0: หมเหลือวิทยุ500
1: วิทยุ500พอดีวิทยุมาเมื่อคืนนี้20เครื่อง
0: ส่งไปให้เขา
1: เช้านี้ก็ได้ส่งไปให้แล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากมีวิทยุเปิดเพลงเบาๆ
0: สังข่าวช้างกับหมู2คน
1: ครับผมฟังแล้วก็จะได้รู้ทันคน
0: ใช่อ
1: ะไรที่เขามาหลอกลวงอะไรกันอย่างเงี้ยจะได้แหมเมื่อวานนี้พี่ที่ลพบุรี
0: มีอะไร
1: บอกลุงช้างเนี่ยไปตนีก็ส่งมาเนี่ยฉันเนี่ยจะขอดูก่อนเขาไม่ให้ฉันดูบอกไม่ได้ต้องให้ดูเปิดดูเลยฉันจะดูว่ารูปลุงช้างเป็นยังไงว่างั้น
0: โอ้จะดูลุงช้าง
1: ใช่ถ้าไม่มีรูปลุงช้างฉันไม่เอา
0: เออถ้ามันไม่มีก็มาที่บ้านลุงช้างเลย
1: อยู่แค่ลพบุรีเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: บุษบาเนี่ยมาดูเป็นเลย
1: มาดูตัวเป็นๆเนี่ยไม้หน้าสามมาด้วยนะ
0: ตีให้สลบไปเลย
1: เราสบายสบายไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วใครหรอก
0: สบายใจ
1: ใช่ไหมดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิงนะ
0: มายัง
1: มาแล้วแต่ยังไม่ถึงนะจะถึงวันนี้บ่าย
0: ๆเห็นว่าส่งมาตั้งแต่เมื่อวานเน
1: ี่
0: ย
1: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
0: ยาหญ้าบิงนี่กระปุกก็800นะเป็นแบบแคปซูลเนี่ย
1: ครับ
0: 2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
1: กระปุกนึง60เม็ดนะซื้อ2กระปุก 1,500 นะ
0: นาน
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องของดีแคร์ก็ดูแลสายตาเหมือนกันแต่นี่กระปุกละ400มี30เม็ดเป็นซอฟเยลครับ
0: ซอฟเยล
1: ซื้อ2กระปุกก็
0: 650บาท
1: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
0: 4กระปุกก็1,300อ่ะนะ
1: คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจเลย
1: ขายราคาเดียวกันกับโปรมิกซ์ออยล์ครับ
0: 2กระปุก650เหมือนกัน
1: ท่านดูแลไตทุกระยะนะ
0: เรื่องของไตเรื่องของตับเนี่ยแหละ
1: ครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารทั้งนั้นแหละครับครับผมข่าวนี้บอกว่าผู้ว่าปราจีนบุรีตรวจน้ำท่วมบ้านสร้างครับเมินดราม่าย้ายนายอำเภอเป็นข่าวดังมากคุณผู้ฟัง
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะ
1: เพราะตัวลุงช้างเองก็เป็น FC ของท่านนายอำเภอบ้านสร้างอดีตต้องเรียกว่าอดีตละเพราะท่านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: ไปเป็นจะไปอยู่โรงเรียนนายอำเภอ
0: คำสั่งของผู้ว่าคนเก่าใช่ไหม
1: ผู้ว่าคนเก่าทำหนังสือไปก่อนแล้วก็ผู้ว่าคนใหม่ยังไม่ได้เป็น
0: ยัง
1: เป็นรองผู้ว่ารักษาราชการแทนก่อน
0: รักษาราชการ
1: ก็ต้องทำหนังสือให้พ้นตัวไปก่อนไงก็ทำไปยังกระทรวงมหาดไทยก็มีเรื่องลงมาย้าย
0: ในอำเภอ
1: ก็เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะเพราะอะไรนะ
0: หาอะไรนะ
1: ไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าก็มีเรื่องเยอะแยะแหละทางนายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆว่าเสียคนเลยว่านะเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไร
0: ไม่เหมือนตำรวจนะตำรวจถ้าย้าย5เสือเลยนะ
1: แต่ทางอื่นเขาไม่ย้ายเลยขนาดผู้ใหญ่บ้านยังไม่ย้ายเลยที่ยังไม่หยุดปฏิบัติเลยที่จับได้เป็นเจ้าของบ่อนนะใช่ไห
0: ม
1: แต่ตำรวจนี่พอจับปุ๊บเด้ง5เสือเลย
0: น่าเห็นใจตำรวจเหมือนกัน
1: จริงๆเนี่ยฝ่ายปกครองนี่มันต้องย้ายตั้งแต่รัฐมนตรีเลย
0: อ๋อ5เสือเหมือนกันเนี่ย
1: รัฐมนตรีอธิบดี
0: ถึงเจ้ากระทรวงใครเป็นเจ้ากระทรวงเนี
1: ่ยอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาย้ายหัวหน้าสถานีวิทยุผมอีกเดี๋ยวหัวหน้าผมโดนย้ายไม่ได้นี่ครับเมื่อวานนี้นะท่านธนาทิพย์โคกมณีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างครับ
0: เพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะ
1: ครับท่านบอกว่าขณะนี้ระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงวันละ 5-6 เซนติเมตร
0: แต่มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลสู่ที่อำเภอบ้านสร้าง
1: ผ่านตำบลบางพลวงบางปาราบางเตยบางยางบางแตนส่งผลให้บ้านสร้างกลายเป็นพื้นที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดครับ
0: ถึงขั้นวิกฤตแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
1: ส่วนประเด็นกระแสข่าวคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างกระทันหันตนไม่อยากให้สังคมมุ่งเน้นประเด็นดราม่าจนละเลยการทำงานเพื่อประชาชน
0: พร้อมกับ
1: เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงสอบถามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับนายอำเภอโดยตรงได
0: ้เพื่อทราบข้อมูลตามความเป็นจริงนะ
1: ครับต่อมาเวลาสัก4 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: สถานการณ์ตึงเครียดหลังจากที่นางสาวสิริพรฉายวัฒนะแกนนำภาคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์
0: เชิญชวนประชาชนร่วมกันพายเรือฝ่าน้ำเนี่ย
1: ฝ่าน้ำท่วมออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายเศรษฐวุฒิครับคุณสิริพรระบุว่าเป็นการถูกกลั่นแกล้งย้ายเข้ากรุพร้อมประกาศพร้อมเป็นแนวหน้าจะจัดเตรียมเสบียงอาหารสนับสนุนการเคลื่อนไหวพร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนครับ
0: มีทั้งคนเห็นและไม่เห็นด้วยเนี่ยนะ
1: เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางต้องฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนคนบ้านสร้างเนาะ
0: ต้องฟังคนพื้นที่ใช่ไหม
1: พี่น้องบ้านสร้างเป็นไงเล่าให้ผมฟังหน่อยสิอยากรู้เหมือนกันนะ
0: แต่รู้แต่นายกท่านพูดเมื่อวานเนี่ยนะ
1: ครับแต่ที่สังเกตดูเราก็เห็นลงในโซเชียลหรือว่าจะเป็นทำงานในโซเชียล
0: ไม่รู
1: ้หรือจะยังไงเราก็ไม่ทราบได
0: ้ว่ากันไปนะ
1: ต้องคนอยู่ใกล้ตัวเนาะแต่หลายคนก็ยืนยันว่าท่านเป็นคนทำงานท่านลงพื้นที่ตลอดแต่อาจจะไม่ถูกใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนี่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอะไรประมาณนั้นนะครับคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่นายกฟันธงเลยไง
0: นั่น
1: ว่าคนอย่างนี้ไม่น่าเป็นข้าราชการโอ้แรงนะแรงนะ
0: นั่น
1: แรงนะพี่หนูนะ
0: แม้ถ้าเป็นตำรวจย้าย5 เสือเลยเนี่ย
1: ครับเดี๋ยวรอผมเป็นนายกอ่ะ
0: ว่ากันไปนะเอาไบโอดีนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: สั่งปุ๊บได้ปั๊บนะ
0: เติมเต็มกัน
1: ครับเราตุนไว้เยอะไม่ต้องห่วงครับ
0: ไบโอดีเนี่ย
1: เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างโปรตีนให้กับร่างกาย
0: รับประทานมื้อละ3 เม็ดก่อนอาหารเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: กระปุก100 เม็ดอ่ะ
0: 100 แคปซูลนะ
1: 690 บาทครับ
0: กระปุกละ690 บาท
1: 2 กระปุก1,300 4 กระปุก1 คาราเบลเ
0: ออจ่าย2,000 บาทแถมให้1 กระปุกนะ
1: ทันทีครับมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
0: มี
1: แล้วก็ร้านจิ๋งวันจันช่องแคนะ
0: ไปซื้อได
1: ้แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนะครับ
0: หรือวันนี้จะไปซื้อที่นู่นก็ได
1: ้ปากทางเข้าวัดเวียงก็ได้
0: ตำบลบ้านขัวบ้านหมอนะครับเอาไปขายด้วยเนี่ย
1: ครับผม
0: ไปซื้อกัน
1: ครับโทรหาลุงช้าง
0: 0812901691 0812901691
1: ครับหรือโชเล่ก็
0: 0819243777 0819243777
1: พ่อเขยกับไอ้พ่อตากับลูกเขยนั่งกินเหล้ากันนะ
0: กินเหล้ากัน
1: เออ
0: เป็นไงล่ะ
1: อยู่ดีๆก็ทะเลาะกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่น่ากินด้วยกันเลย
1: พ่อตาครับโมโหไอ้ท่าไหนไม่รู
0: ้บอกโมโหลูกเขยอ่ะนะ
1: คว้าลูกซองยิงลูกเขยซะร่วงเลยดูสินะ
0: ไม่น่ายิงลูกเขยเลย
1: เออที่อุทัยธานีเนี่ยคุณชาดาไปดูหน่อยสิ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสักเนี่ยนะ
1: เมื่อวานเนี้ย
0: ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
1: 6 โมงเย็นแล้วก็ลบธงชาติตอนเย็นแล้ว
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตำรวจ191บอกมีการยิงกันตายซะแล้ว
0: บ้านหลัง1 หมู่ที่ 11ดูนะ
1: ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักไปดูหน่อย
0: ตำรวจไปที่เกิดเหตุแล้ว
1: พบผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่บริเวณโต๊ะหินอ่อนใต้ถุนบ้าน
0: ชื่ออะไรรู้มาแล้วนะ
1: นายมีศักดิ์อายุอนาม50 ปีครับ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมใครอะนะ
1: นายสมเกียรติอายุอนาม71 ปีผู้ก่อเหตุครับ
0: อ้าว
1: ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วแกรอพบตำรวจอยู่นั่นแหละ
0: พร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองยาว
1: ซึ่งเป็นของกลางเนี่ยนะ
0: แล้วยังไง
1: สอบถามนายวิรุฒผู้เห็นเหตุการณ์แกก็เล่าว่า
0: ว่ายังไง
1: ไอ้คนก่อเหตุเป็นพ่อตา
0: แล้วอีกคนก็
1: เป็นลูกเขย
0: ทั้ง2 คนเนี่ยอ
1: ยู่บ้านหลังเดียวกันนั่นแหละ
0: ก่อนเกิดเหตุทำอะไรกัน
1: มันนั่งร่ำสุราอยู่ด้วยกันนั่นน่ะ
0: 3 คนเนี่ย
1: เออ
0: แล้วเป็นไง
1: ช่วงหนึ่งอยู่ดีๆทั้ง2ก็มีปากเสียงทะเลาะกันไง
0: อ้าว
1: ลูกเขยก็กอดไหล่พ่อตาไงเชื่อพี่แต่พ่อไงประมาณนั้นนะ
0: ลูกเขยก็พ่อตากินเหล้ากัน
1: ผู้ก่อเหตุลุกขึ้นหยิบปืนลูกซองมายิงทั้งนั้น
0: เลยยิงลูกเขยล้มไปต่อหน้าต่อตาผู้เห็นเลย
1: เออไม่รู้ว่าเรื่องอะไรโดยจนกระทั่งเย็นเดียกกระทั่งเดี๋ยวนี้
0: อ๋อยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องกับบ้างนะ
1: ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องซะมั้ง
0: น่าเห็นใจนะ
1: อบต.สมพรกาลพงไปดูหน่อยสิ
0: รู้จักกันง่าย
1: เข้ากันเป็นตัวแทนขายยาผมนะ
0: รู้จักคนเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: พอได้พอได
0: ้ อ้าวเรื่องของพ่อตาลูกเขยนะ
1: ครับ
0: อยากกินเหล้าด้วยกัน
1: บ้านคุณเนี่ยเยอะจังเลยเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะเป็น
1: ตั้งวงล้อมไม่รู้ใครพ่อใครลูกนั่งกินกันนะระวังให้ดีนะ
0: พ่อตาทั้งลูกเขยทั้งลูกพ่อเนี่ยนะว่ากันไป
1: ทั้งลูกเทพหลานเทพเต็มบ้านไปหมดแล้วนะ
0: บ้านนะ
1: ครับ
0: อบอุ่นจนอึดอัดไปหมดแล้ว
1: อบอุ่นหรืออึดอัดถามดิ
0: อบอุ่นจนอึดอัดนะ
1: อ่ะดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวันครับ
0: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ไม่ต้องกลัวนะคุณที่เป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มได้เลยครับ
0: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
1: เราไม่ได้ใส่น้ำตาลครับ
0: เป็นไขมันยังรับประทานได้
1: ไม่ได้ใส่ไขมันทรานครับ
0: ใส่อะไรอ่ะนะ
1: เราใช้ถั่วขาวแล้วก็มันดับกลิ่นโสมด้วยนะ
0: นาน
1: เพราะว่าในกาแฟเรามันจะมีโสมถังเจ้าเก่ากี
0: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ
1: มีสูตรดั้งเดิมนะสัดส่วนสองก็จะมีเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไปเนี่ย
1: แต่ละอย่างขมนะเขาตัดความขมด้วยซูคาโรสครับ
0: ซูคาโรสเข้าไป
1: ไม่ได้เอาไปปรุงรสนะครับไม่เหมือนกับโกโก้โกโก้เขาใช้ปรุงรสอะไรซูคาโรสเหมือนกันเพราะโกโก้เนี่ยมันไม่มีอะไรขมเลยไม่เหมือนกับกาแฟกาแฟมันขมนะคอลลาเจนจะปาน้ำจืดไปบำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณนะ
0: นาน
1: สูตรดั้งเดิมหนึ่งซองหนึ่งถุงในมี30 แก้วขาย490 บาทครับ
0: ถุงเดียวเดียนะ
1: ซื้อ2 ถุง900 บาท
0: เ
1: ขามีมานานแล้วนะ
0: ย่า
1: ซื้อ2 ถุง900 บาทรับทันที
0: ตาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: มีมากว่า10 ปีแล้วคุณผู้ฟังไม่เคยเปลี่ยนยี่ห
0: ้อไม่
1: เคยเปลี่ยนชื่
0: อ
1: แล้วไม่เคยขึ้นราคาไม่เคยลดราคา
0: ทั้ง2 สูตรเนี่ยนะ
1: ครับสูตร2เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอันนี้ถุงหนึ่งเนี่ยมีแค่20 แก้ว
0: 380 บาท
1: 2 ถุง700
0: ซื้อ4 ถุงเนี่ย
1: 1,000 บาทรับทันที
0: ถ้าบูหาฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ครับตำรวจไปบุกจับพระวัดป่า3 รูปเด็กวัดอีก2 คนนะ
0: จับเรื่องอะไร
1: ก็ไปมั่วสุมเสพยาบ้ากันชาวบ้าน
0: ไปแจ้ง
1: มันทนไม่ได้ดูแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้ว
0: ตำรวจก็ต้องไปนะ
1: กลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นคารวาสอย่างเงี้ย
0: มีการเสพยาเสพติดกันด้วย
1: ครับตำรวจจากสภ.เวรุวัน
0: นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไป
1: ฝ่ายปกครองไปสำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นไป
0: เดิมการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ย
1: เกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดป่าบ้านคำบอนอย
0: ู่
1: หม
0: ู่
1: 7ตำบลโนนท่อน
0: อ
1: ำเภอเมืองจังหวัดแขนก่อน
0: ขอนแก่นเนี่ยนะ
1: หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันครับ
0: พระเสพยาเสพติดเนี่ยนะ
1: อยากเสพจะไปบวชทำไมเนี่ย
0: นั่นดิแล้วศึกกลางพรรษาอีกแล้ว
1: จับกุมผู้เกี่ยวข้องใน5 รายประกอบด้วยนายสกล
0: อายุ47 ปีเป็นคนขอนแก่นเนี่ย
1: นายสันติอายุ50 ปี
0: อันนี้เป็นคนเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ
1: ์นายธนวัฒน์อายุ38 ปี
0: อันนี้เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ
1: นายวิชัยอายุ26 ปี
0: อยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละ
1: นายศักดิ์สิทธิ์อายุ43 ปี
0: นี่เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ
1: จับเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจปัสสาวะสิพบสารเสพติดก็แจ้งข้อกล่าวหา
0: หา
1: เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
0: โดยฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยนะ
1: และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ตำรวจบอกให้รู้เนี่ยพระที่วัดเนี้ย
0: เป็นไง
1: ชาวบ้านด้วยเนี่ย
0: เป็นไง
1: เสพยาสิ
0: เสพยากันก็ไปเจ้าหน้าที่
1: ตำรวจตรวจสอบดีครับ
0: ไปกัน
1: เครือข่ายต่างๆไปตรวจสอบถ้าเป็นพระจริงๆก็จับศึกกลางพรรษาเลย
0: ศึกนะ5 คนไม่ใช่หรอ
1: ครับถ้าเสพนะไม่ติดคุกกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวไปบำบัดแล้วก็ไม่ต้องติดคุกกันนะ
1: ครับผม
0: เขาไม่ได้ขายใช่ไหม
1: ครับกินเถอะยาเนี่ยป่วยก็กินยาไปหาหมอไปรักษาถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: คุณหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
1: เขาต้องให้ยามารับประทานบางคนฉีดเลยก็
0: ม
1: ีเป็นมากๆก็ต้องฉีดนะครับ
0: ยาเบาหวานเนี่ยนะ
1: ครับแต่ไม่ถึงขั้นฉีดเอาไปกินก่อนนะสัก5 วัน 10 วัน 15 วันนะ
0: เอายาจากโรงพยาบาลมาแล้วก็รับประทานมาละกินนกของเราควบคู่กันไป
1: ได้เลยมาละกินนกขวดนึงต้อง60 เม็ดเนี่ย
0: ซื้อ2 กระปุกก็600นะไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง กระปุกเดียว300นี่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
1: 60เม็ดกินได้เดือนนึงเลยนะ
0: เดือนนึงอ่ะม
1: า
0: ละ
1: กินนกวันละครั้งเดียว
0: อืม
1: 2เม็ดจะไปซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะ
0: อืม
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งหรอก
0: 600บาท
1: 600บาทแต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: ซื้อ4กระปุกก็ 1,200
1: ดิแถมให้กระปุกนึงเลย
0: แถมให้1กระปุกแถมตัวไปเลย
1: ใช่ดีนะ
0: อืม
1: ราคาเดียวกันเลยครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับ
0: น้ำมันงาดำก็ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันด้วย
1: ใช่
0: ซื้อ4แถม1อ่ะนะ
1: ใครที่กระดูกกรอบแก๊บกรุบกรับใส่หมวกแก๊บจะไปตีกรอบกรุบโบ๊ะอะไรนะ
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: คือพูดง่ายๆว่าน้ำมันหล่อลื่นที่กระดูกมันแห้งมันเสื่อมนะ
0: อืม
1: มันไม่ถึงกับปวดหรอก
0: กระลาบ
1: มันไม่ปวดแต่มันรำคาญเนี่ยนะก่อนนอนคืนนี้ก็2เม็ด
0: 2เม็ดนะ
1: กระปุกนึง60เม็ดได้เดือนนึงนะ
0: อืม
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: นาน
1: 4กระปุกแถม1กระปุกนะครับ
0: แถมให้
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
0: ดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: สั่งซื้อก็ได้2กระปุกไม่เสียค่าส่งหรอก
0: ไม่ต้อง
1: หรือจะเอางาดำกระปุกนึงมะระกระปุกนึงก็ได้ไม่เสียค่าส่ง
0: ได้เหมือนกัน
1: ที่8ริ้วเมืองฉะเชิงเทราน้ำยังไม่ลดเลยลุงโชเล่
0: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
1: บางหลังนี่ยังเกือบมิดหลังคาอยู่เลยนะ
0: แล้วต้อง
1: ทั้งกุ้งทั้งปลาที่เลี้ยงไว้ไปแล้ว
0: โอ้น่าเห็นใจ
1: ลอยไปกับน้ำหมดเลยดูสินะ
0: ลงทุนกันไปเยอะเนี่ย
1: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ไ
1: ปพบว่าน้ำท่วมในพื้นที่นั้นมีระดับสูงไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยนะครับ
0: บางเกือบมิดหลังคาเนี่ย
1: ครับชาวบ้านส่วนที่ได้บางส่วนอพยพไปบ้างแล้วแต่บางคนก็ยังเป็นห่วงบ้านเรื่องที่จะไม่อพยพนะครับ
0: อยู่ในบ้านนะ
1: โดยมีการใช้โฟมเป็นพาหนะในการสัญจรไปมาทำแทนเรือนะ
0: น่าเห็นใจ
1: นอกจากนี้ยังพบว่ากุ้งนี่ปลานี่ที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้
0: ลอยไปตามน้ำจนหมดแล้ว
1: ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งดูลอยไปอ่ะ
0: เลี้ยงเอาไว้จนโตแล้วไปกับน้ำแล้ว
1: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้มาก่อน
0: ถือว่าปีนี้เป็นปีที่สาหัสที่สุดและหนักมากด้วย
1: และที่ดีและแต่อย่างดีนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยต่างๆ
0: จะได้เข้ามาช่วยเหลือให้อาหาร
1: เอาอาหารมาให้กินแต่ก็รู้สึกเสียใจที่กุ้งปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ย
0: มันไปกับน้ำหมดแล้ว
1: ไม่เหลือเลย
0: มันไม่ห่วงเจ้าของแล้ว
1: แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็ยังคงให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
0: แล้วก็คอยเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่มันจะเพิ่มขึ้นไปอีกแน่น
1: อนครับผม
0: น่าเห็นใจ
1: ก็ยังสงสัยอยู่ดินายอำเภอบ้านสร้างไปได้ยังไงแกมาโดนคำสั่งเพราะมันไปไม่ถูกนะหาทางออกไปกรุงเทพไม่ถูกอ่ะ
0: โอ้น่าเห็นใจเขานะ
1: แกเป็นคนใต้นะคนนครนะ
0: โอ้
1: เป็นนครคนนครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชคนใต้เนี่ย
1: ครับ
0: คนใต้ไม่หวาน
1: แต่แกได้รับรางวัลอะไรเยอะแยะนะแต่ไม่เข้าตานายกไม่เข้าตาผู้ว่า
0: ผู้ว่าคนก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ที่สั่งปลดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: น่าเห็นใจนะ
1: ผู้ว่าคนก่อนที่จะเอาคนจีนมาเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่าง
0: โอ้เอา
1: ผมไม่รู้หรอกคนต้องให้คนประจีนเล่าให้เราฟัง
0: โดยเฉพาะสื่อโซเชียลนี่ก็จะรู้กันดีนะเราก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะไม่ใช่คนพื้นที่นะ
1: ยังไงประแดงต้องให้ประแดงเล่าให้เราฟังเนาะตอนนี้ที่กองพลไอ้กรมทหารราบที่2อ่ะค่ายจักรพงศ์อ่ะเปิดเป็นศูนย์สำหรับดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับน้ำก็ยังท่วมประจีนบุรีในทุกอำเภอเลยด
0: ้
1: วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ชัดเชิงเซาด้วยนะครับเป็นห่วงเด้อพี่น้องเอ๋ย
0: ก็ท่วมก็ทั่วถึงอะนะ
1: ครับ
0: ยังอยู่ถ้าภาคกลางอีกนะ
1: ครับก็เดี๋ยวรอน้ำเหนือไง
0: ปิ่มปิ่มมาเนี่ยนะ
1: ปิ่มปิ่มมาแล้วเนี่ย
0: ยังไงก็เตรียมตัวกันเอาไว้กระบงกระเบียง
1: ใครที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขารู้ตัวเขาเตรียมกันไปหมดแล้ว
0: เขาเรียกคนมีประสบการณ์เนี่ย
1: มีประสบการณ์นะ
0: หรืออะไรทิ้งกันไว้เยอะๆตุนไว
1: ้ครับปัสสาวะไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยจวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะกินฟอกัสเนี่ยมาเช้าผมเล่นไปครึ่งเม็ดนะ
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
1: จะได้เยี่ยวคล่องคุณผู้ชายหลายคนเนี่ยเป็นนะฮะอย่าไปคุยเลยว่าไม่เป็นหรอกอายุขนาดนี้มันไม่เป็นเป็นนะไม่รู้ตัวนะปวดฉี่มาเนี่ยเบ่งไม่ออกเนี่ย
0: อันตราย
1: ปิดกันมาลดหัวนี่โป้เท้าอย่างเงี้ยนะครับ
0: เหม็นไปหมดเนี่ยนะ
1: ฟอกัสมันจะมีจะได้ตังค์หรอกดูแลตัวเองดีกว่า
0: ฟอกัสนี่เขาขายยังไงเนี่ย
1: กล่องหนึ่ง390 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาท
0: นาน
1: ส่วนใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: รับประทานชนิดแคปซูลก็สายเลี่ยมจอย
1: เป็นแคปซูลครับก่อนนอน2เม็ด
0: รับประทาน
1: ถ้าใจร้อนไหมอยากจะให้มัน ได้อย่างใจปรารถนาก
0: ็
1: เอาแบบชงน้ำดื่มใช้เรียกไอ้จอยมิกฟู้ดครับอันนี้ชงน้ำดื่มนะ
0: จอยมิกฟู้ดนะ
1: เอาน้ำเย็นนะอย่าไปเอาน้ำร้อนนะ
0: ผสมกับน้ำครับ
1: ครับน้ำเย็นแล้วมันจะอร่อยเหมือนน้ำผลไม้ปั่นเลย350บาท2กล่อง700แถมกล่องนึง
0: แถมให
1: ้ราคาเดียวกับไอ้ห้าวนะ
0: เหมือนกันไง
1: ไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกนะอยากรู้กันหลังใหม่นะ
0: โอ้เข้ามา คุยกัน
1: ครับ
0: ผู้ชายนะ
1: ใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารเอายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารไป
0: ของไทยทิพย์โอสถอันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: กระปุกนึง60เม็ด350บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับหลายท่านจะโอนเงินมาให้ก่อนบอกไม่เอาเก็บเงินปลายทางอย่างเดียว
0: เดี๋ยวทางด้านเขาไปส่งให้ท่านก็จ่ายเงินเขาไปรับ
1: ของ
0: ไว้จบ
1: ใช่ตัวแทนจำหน่ายเราเยอะแยะนะครับในเขตลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์อะไรเงี้ยนะสถานที่อื่นไม่มีไม่เป็นไรแล้วครับสั่งซื้อเอาก็ได้เนาะ
0: ได้เหมือนกัน
1: ครับผมอ้าวไปงานกฐินหน่อยเดี๋ยวเขารอกันอยู่ในหมายอีกวัดนึงแล้วนี
0: ่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
1: อย่าเพิ่งรำคาญนะมาร่วมกันทำบุญด้วยกันนะครับ
0: ปีละหนกฐินเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: จะเป็นกองละ500กองละ 1,000-2,000 ก็ติดต่อกับทางวัดจะออกโรงทานก็ติดต่อกันไป
1: ครับ
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแก้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอตลาดบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเกียบอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขะแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบดตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและ22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอันวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
0: ก็ไปดูลิเกเด็กโชคดีไปด้วยกันนะ
1: ลิเกอัจฉริยะคณะ
0: โชคดีมีสุขวัดบางลี่นะ
1: ครับ
0: งานประจำปีปิดทองพ่อพระศรีอาน
1: สนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะ
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับผม
0: ซื้อ2ตันเนี
1: ่
0: ย
1: แถมไปเลย10กระสอบ
0: อ
1: ซับน้ำตาไปอีก4กระสอบ54กระสอบ
0: 2ตันนะ
1: ตันถึงสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะ
0: ตันเดียวแค่2กระสอบเท่านั้นนะ
1: ใช่
0: ซื้อ2ตันได้14กระสอบ
1: ครับตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำที่รังสิตใต้ให้ลดก่อนจึงจะรับน้ำจากนครนายกเข้ามาเพิ่มได้นะครับก็ที่ประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีนายพระดอนปิศนันนันสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีกับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
0: แล้วก
1: ็ท่านผู้ว่าราชการปทุมธานีนางสาวธนิยานายพินิจครับ
0: ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
1: พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ระบายน้ำ
0: แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดอะไรนะ
1: ไฮโดรโฟอีก4เครื่อง
0: 4เครื่อง
1: เร่งลดระดับน้ำในย่านรังสิตคลองหลวงคูคตลำลูกกาก่อนจะวางแผนระบายน้ำจากนครนายกผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับ
0: ตักดันน้ำออกจากนครนายกไปแม่น้ำเจ้าพญาผ่านจังหวัดปทุมธานี
1: เร่งเพิ่มกำลังสูบน้ำคลองรังสิต84เป็นจาก84เป็น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: พร้อมกับชะลอการรับน้ำจากจังหวัดนครนายก
1: จนกว่าน้ำรังสิตใต้จะลดลงนะครับท่านประดอนบอกว่าปริมาณน้ำจากรังสิตเหนือตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลาดไทยและตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะพยายามระบายน้ำออกทางด้านเหนือเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่คลองรังสิตให้ได้มากที่สุดนะครับ
0: ต้องไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รังสิตใต้ด้วย
1: ครับส่วนแนวทางการรับน้ำจากนครนายกตามปกติคลองรังสิตมีหน้าที่รับน้ำจากนครนายกนะแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในรังสิตมันยังสูงอยู
0: ่หากรับน้ำจากนครนายกเพิ่มเป็นไง
1: ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในพื้นที่รังสิตได้ทันและก็จะเพิ่มผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
0: ดังนั้นที่สำคัญก็คือ
1: เร่งระบายน้ำในรังสิตให้ลดลงก่อนเมื่อสถานการณ์รังสิตคลี่คลายก็จึงสามารถรับน้ำจากนครนายกเข้าไปช่วยระบายน้ำออกจากลงแม่น้ำเจ้าพระยาได
0: ้
1: คุณพลดอนบอกว่าพื้นที่ที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
0: ไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำบางปะกงได้เต็มที่
1: เนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำสูงแล้ว
0: มีแต่น้ำเหมือนกัน
1: ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลดภาระน้ำฝั่งตะวันออกก็คือ
0: การระบายน้ำไปยังฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: โดยจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่รังสิตให้ได้ก่อนนะครับ
0: ออกจากลงไปเจ้าพระยาก็จะเข้ากรุงเทพพอดี
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ก็หวังว่า
0: เหลืออีกก็น่า
1: เดี๋ยวน้ำเหลือมันยังไม่มานะอยากให้มาเลยพระคุณเลย
0: แล้วพรุ่งนี้มันจะตกอีกก็น่า
1: ใช่ครับ คุณแม่วัย32ปีนี่ตั้งครรภ์และครรภ์เป็นพิษรุนแรงเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตครับ
0: อ้าว
1: คุณหมอช่วยเด็กออกมาได้นะทารกเนาะ
0: เด็กได้ออกมาแม่เสียชีวิตเนี่ย
1: ญาติขอสร้างกุศลนะมอบอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยด้วยนะครับ
0: แม่วัย32เนี่ยนะ
1: มีภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรงนะครับนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดสมองแตกและเป็นภาวะสมองตาย
0: ทีมแพทย์ก็ให้การรักษาอย่างสุดความสามารถเนี่ย
1: แต่โชคดีนะสามารถผ่าตัดช่วยชีวิตทารกไว้ได้ครับ
0: เด็กรอดแต่แม่เสียชีวิตนะ
1: แต่คุณแม่เลือดออกในสมองมากแม้จะรับการรักษาด้วยการผ่าตัดสมองแต่เนื้อสมองได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
0: กระทั่งผู้ป่วยมีภาวะสมองตาย
1: ญาติจึงตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้ทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้าย
0: ด้วยการบริจาคอวัยวะ
1: เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยซึ่งการบริจาคครั้งนี้สามารถช่วยผู้ป่วยได้2ชีวิตจากไตทั้งสองข้างครับ
0: อนุโมทนาสาธุเน
1: า
0: ะ
1: การบริจาคอวัยวะคือการให้ที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับคือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ
0: ่
1: คือทานบารมีขั้นสูงด้วยบุญกุศลที่ได้มามอบชีวิตใหม่ให้กับผู้อื่นหลายชีวิตขอให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่ภูมิที่ดีและได้รับรู้ว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นตามเจตนารมณ์แล้ว
0: ขอให้สู่สวรรค์ไปเลยเนาะ
1: ครับไตนะไตนะ
0: สองข้างเลย
1: ก่อนนอนอย่าไปกินมากเค็มๆมาก
0: อันนี้เราต้องดูแลไตกันให้ดีนะ
1: ไตมันจะวายแม่หนังท้องไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตาหย่อนมันนอนไม่หลับ
0: ประเภทนั้นมีเยอะนะ
1: ชงโกโก้ดื่มซีอิ่มแล้วหลับสบายเลยนะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะ
0: นะ
1: เรายังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงหน้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9แล้วก็ตำรวจภูธรภาค6จะมาเสริมอีก2คลื่นครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07 07
3: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดี
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันทน์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100% สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100%เร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปินั้นรัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบตามเกณฑ์การช่วยเหลือปี69นั้นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีอยู่ในอาคารสูงหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นเงินปลอบขวัญเป็นต้นรัฐบาลยืนยันทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนละต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่อิสราเอลจัดงานไว้อาลัยในโอกาสครบรอบ3ปีของการบุกโจมตีอิสราเอลภายใต้การนำของกลุ่มฮามาสที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกาซาผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียอ้างว่าความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเสียชีวิตในเขตไซบีเรียของรัสเซียอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดีเยี่ยมนักศึกษาบราซิลหลายพันคนเดินขบวนในนครริโอเดอจาเนโรเพื่อแสดงการต่อต้านความเป็นไปได้ที่ฟราวิโอโบซานาโรจะได้เป็นประธานาธิบดีบราซิลหลังได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกมากกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
9: ผมมาผู้บุญใบ
10: มาตรฐานการแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: จากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัว

0: การมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล
1: ก็มาฟังข่าวกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่อุตรดิตถ์นะครับ
1: ภาค6ใช่ไหม
0: ตำรวจภูธรภาค6เนาะ
1: 90.50 FM เนี่ย
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: มันยังอยู่ด้วยกันนะวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี
1: ค่ายจักรพงศ์จังหวัดประจินบุรี
0: จสหนึ่งกรุงเทพ
1: ยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
0: ภูธรภาค9สตูล
1: ก็ยังฟังกันอยู่
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชก็ 92.50 FM นี่
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: ทลอด197ก็ฟังกัน
0: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มาอีก
1: ชั่วโมง
0: จอทลอ197
1: ฟังกัน
0: ครับแม่ฝนฟ้าก็ครึ้มแต่ว่ามันไม่มีฝนนะวันนี้เนาะ
1: ไม่มีนะ
0: เขาบอกมีก็มีน้อยไปมีอยู่ทางไหนทางใต้แต่ที่ลพบุรีไม่มีทั้งวันนี้ทีมงานเขาก็เลยไปโน่นปากทางเขาวัดเวียงได
1: ้ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ใครอยากได้แล้วก็โทรบอกกันละกันนะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการปวดเส้นเอ็นตึงหรือต้องการอยากจะได้ไทยแคลพัดเอาไปบำรุงกระดูกบำรุงข
1: ้อ
0: ต้องการอยากจะได้น้ำมันงาดำสกัดเย็นเอาไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อต้องการอยากจะได้มรักขี้นกเอาไปรับประทานคู่กับยาเบาหวานของโรงพยาบาล อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบิงของไทยทิพย์โอสถหรือว่าเป็นดีแคร
1: ์ได้
0: ก็ได้ดูแลสายตาหรืออยากจะได้โปรมิกออยล์บำรุงไตซะหน่อยสิ
1: โปรมิกออยล
0: ์ก็ได้หรืออยากจะได้เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: ก็ได
0: ้หรืออยากจะได้เป็นเครื่องดื่มโกโก้ร้อน
1: ๆโกโก้ชูเดียดา
0: ครับหรืออยากจะได้เป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกหรืออยากจะได้เป็นฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่เยี่ยวไม่ค่อยออกฉี่ไม่ค่อยพุ่ง
1: รับประทานฟอกัสกัน
0: หรืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับเรื่องของการอึไม่ออกถ่ายไม่ออกไปบำรุงลำไส้ไปปรับลำไส้ใหม่มันจะได้ถ่ายออกสักทีนึง
1: สายเลี่ยมจอย
0: โอ้ทนท้องอืดหยุดได้ไม่ถ่ายอะ
1: สายเล
0: ี่ยมจอยนี่เป็นแคปซูลนะ
1: แ
0: ต่ถ้าเป็นผงชงน้ำดื่มก็ต้องเป็น
1: จอย
0: จอยมิกฟูด
1: มิกฟูดนะ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนี่แหละ
0: นี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะ รวมไปทั้งปุ๋ยอีซีหอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผม
1: หรือ2ตันแถม14ลูกนะ
0: เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่สุชินน่ะไปแล้ว
1: ส่งไปแล้ว
0: การชุมนุม3โก้ป่านนี้ก็อยู่กลางทุ่งแล้วมั้งนะครับใช้ไม้แล้วใช้เลยอย่ารอช้าปุ๋ยลุงช้างก็ชอบน้ำไม่ชอบแดดบางคนนี่เจอแดดก็ไประเหยหมดเลยนะขึ้นฟ้าหมด
1: ของเรา
0: เออของเราต้องเจอน้ำถึงจะลงดินเนี่ย
1: ชื่นใจนะ
0: ครับปุ๋ยเราอาจจะเขียวช้ากับชาวบ้านเขาหน่อย 7-8 วันพอเขียวแล้วเขียวยาวเขียวทนเขียวนานนะบำรุงรากบำรุงใบบำรุงต้นฟื้นฟูดินปรับสภาพดิน
1: ได้
0: เพราะก็มีทั้งฮิวมิกทั้งโคลไมด์ไปปรับสภาพดินมีทั้งฮอร์โมนไปทำให้ต้นไม้กินอาหารได้ดีว่างั้นแล้วก็เม็ดฟูกดอะมิโน
1: นานเจ
0: ดึงรวงดึงเร็ว
1: แล้วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ครับไม่ต้องอธิบายเยอะเขารู้กันแล้วว่าใช้แล้วดีเขาถึงได้ใช้ต่อบอกต่อบอกต่อยังพี่ผู้ใหญ่สุชินเนี่ยกี่เดือนเนี่ยใช้ไป4ตันแล้วเนี่ยใช้ดีแล้วเขาก็ใช้ต่อสิ
1: ตอ
0: นแรกลองของดูกันนี่มันเข้าท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเข้าท่าปั๊บซ้ำเลยทีนี้คนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะคนจะรวยช่วยไม่ได้
1: จะใช้กัน
0: ครับ
1: ของดีก็ว่ากันไป
0: ดื่มหรือยังโกโก้โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
1: โกโก้
0: โกโก้ลุงช้างเนี่ยนะชูชูชูชู
1: สองกล่องก็500นะ
0: ครับอย่าไปซื้อกล่องเดียว
1: กล่องเดียว300เนี่ย
0: เสียเปรียบเขา
1: ซ
0: ื้อ2กล่อง500เลยน้ำท่วมอยุธยาคราวนี้นะครับน้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมมัสยิดดารุสุนะสูงเกือบ2เมตรสุสานฝังศพจมน้ำประสานทีมกู้ภัยย้ายร่างหญิงหนีนะครับหญิงวัย62ปี
1: หนัก
0: 120กิโลกรัม
1: โอ้น้ำหนัก

0: นครศรีอยุธยา
1: ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นทะลักเข้าท่วมสูงเกือบ2เมตรครับ
0: อุโบ
1: ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามส่งผลให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ฝังได้ตามปกติครับ
0: สุสานเนี่ยนะ
1: ครับอุโบนี่แหละ
0: ผู้ใหญ่ทำไงอ่ะ
1: ก็บอกว่าจากวิกฤตน้ำท่วมดังกล่าวเนี่ยทางชุมชนก็ได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังทีมงานจิตอาสา
0: เพื่อขอกำลังสนับสนุนกำลังพล
1: แล้วก็เรือท้องแบนในการเข้าช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตผู้หญิงวัย62ปี
0: เสียชีวิตในโรคประจำตัว
1: ออกจากพื้นที่มัสยิดดารุนซุนนะเพื่อไปนำประกอบพิธีทางศาสนาทำการฝังยังสถานที่แห่งใหม่ครับ
0: ย้ายที่ฝังอะนะ
1: เคลื่อนย้ายร่างเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่า
0: พื้นที่โดยรอบของมัสยิดเนี่ยนะ
1: ถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ประกอบกับผู้เสียชีวิตมีรูปร่างใหญ่และน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัม
0: ทำให้เจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านก็ต้องช่วยการเคลื่อนย้าย
1: ร่างลงจากชั้นบนตามบันไดอย่างระมัดระวัง
0: ก่อนจะลงสู่เรือท้องแบนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะ
1: ครับฉะนั้นทีมกู้ภัยก็ต้องใช้เรือท้องแบนขี่ฝ่ากระแสน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาลัดเลาะผ่านชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไปยังโรงเรียนศาสนาอิสลามนุรุญยมานหมู่5ตำบลลุมพีอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ
0: เป็นพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะ
1: เพื่อให้ญาติและผู้นำทางศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาดำเนินการฝังร่างตามหลักศาสนาอิสลามต่อไปครับ
0: ก็ลำบากไปหมดเลยนะน้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ยุ่งวุ่นวายกันไปหมดแล้วครับเรื่องน้ำเนี่ยนะ
0: น้ำมันมาเยอะด้วย
1: ครับผม
0: อยุธยาเนี่ย
1: ใช
0: ่หลายอำเภอด้วย
1: ทุกอำเภอไม่เหลือ นะครับเป็นห่วงวิญญาณและลูกค้าเราทั้งนั้นเลยนะ
0: อยุธยาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ทุกอำเภอเลย
1: ทุกอำเภอเลย
0: อ้าวเป็นห่วงกัน
1: นั่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแต่รายการลุงช้างทั้งนั้น
0: เ
1: นี่ยอยุธยาอย่างเงี้ยชัยนาทอ่างทอง
0: อ
1: ุทัยธานีสิงห์บุรีปทุมธานีรวมไปถึงฉะเชิงเทราปราจีนบุรีปทุมธานี
0: น่าน
1: ปทุมแล้วปทุมอีกแล้วก็
0: ลพบุรีสระบุรี
1: หมดเลยไม่เหลือแล้วครับคุณผู้ฟังไปถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามแม้กระทั่งราชบุรีแฟนรายการลุงช้างเยอะ
0: เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยนะ
1: โอ้บางคนโทรมาคุยกับลุงช้างเนี่ยชื่นใจฟังทุกวันเลยชอบโชเล่จังเลยชอบต้องพูดชื่อสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: นั่นแหละครับ
0: ออกไอหอมชื่นใจไปเลย
1: สองสามวันโชเล่ไม่กินข้าวเลย
0: เป็นไง
1: หันไปกินสบู่แล้ว
0: กินได้อิ่มไปเลยเอาไว้หอมเนี่ยไว้สปอกตัว
1: ครับถ้าสบู่แก้คันกับโปรยเซียนเขาถ้าหอมฟุ้งก็ต้องลุงช้างนะ
0: วันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนเขาได้นะ
1: ครับ
0: ปากทางเข้าวัดเวียงอ่ะ
1: ตำบลบ้านครัว
0: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมนะครับรับประทานทันทีเลย
0: นั่น
1: ยาหญ้าบริ้งก็ได้
0: เป็นแบบชนิดแคปซูล
1: ดีแค่ก็ได
0: ้เป็นแบบซอฟเยล
1: ดูแลสายตากันนะ
0: ของตานี่สำคัญนะ
1: ครับ
0: ดูแลกัน
1: อย่าญาติบิงก็กระปุกละ800
0: สองกระปุกก็1,500บาทเนี่ย
1: ดีแค่ก็กระปุกละ400สองกระปุก650
0: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกก็ได
1: ้ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยดูแลไต
0: เหมือนกันราคาเหมือนกัน
1: สำหรับการยันทุนถนอมไตของเราเนี่ย1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับอดีตลูกจ้างปืนโหดบุกยิงขู่ด่าทอนายกมดกลางงานศพเจ้าตัวแจ้งความหวั่นไม่ปลอดภัย
0: อ้าว
1: เอาไปยิงเขานะ
0: ขู่ยิงอ่ะ
1: ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยพันตำรวจโทด็อกเตอร์มนพิพัฒน์เอี่ยมจรัสหรือว่านายกมดนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดเดินทางก็แจ้งความต่อตำรวจสภ.เมืองปทุมธานี
0: หลังจากถูกอดีตลูกจ้างของเทศบาล
1: ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่กลางงานศพลูกบ้านณวัดบางคูวัดครับ
0: ปทุมมานะ
1: นายกมดบอกว่าหลังจากพิธีสวดพระอภิธรรมเสร็จปั๊บ
0: ก็เดินลงมาจากศาลาเนี
1: ่
0: ย
1: ได้มีอดีตพนักงานของเทศบาลเดินเข้าไปตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อนจะชักปืนลูกโม่สแตนเลสออกมายิงขึ้นฟ้า2นัด
0: หลังจากนั้นก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ดองแดงหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
1: ครับ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนข้าราชการจำนวนมาก
0: ถือว่าเป็นการกระทำแบบอุกอาจ
1: ไม่เกรงกลัวกฎหมายและสร้างความหวาดกลัวอย่าง

0: มาก
1: ทั้งนี้วัดแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุมาแล้ว
0: อดีตพนักงานบุกทำร้ายตนเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
1: หลังจากนี้
0: พนักงานสอบสวนจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ส่วนตนก็เตรียมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวท่านนายกมดไปทำอะไรเขาหรือเปล่า
1: ก็ไปงานศพป่ะนะ
0: เออ
1: เขาก็ยิงปืนขู่แก
0: ครับ
1: ปืนฟ้าไปสองนัด
0: โบโบ
1: เอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปแจ้งความไว้แล้ว
0: ดูแลสุขภาพนะนายกเอาไบโอไปกิน
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดก่อนอาหารเนี่ย
0: ใช่
1: ก็เป็น
0: เช้ากลางวันเย็นเลย
1: ดูแลสุขภาพร่างกายเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วโต๊ะรับแขกนะท้องกาแฟนะเปลี่ยนใหม่ท่านนายกเชื่อผมสิ
1: ไม่อะ
0: ห่วงจุ้ยเขาบอกต้องกินโกโก้ลุงช้าง
1: เป็นโกโก้ไง
0: โอ้ยชุดโกโก้นี่ขนาดเนี่ยพออสนันอยู่ละงูสตาลูนเนี่ยนะบอกตอนนี้แขกมานี่ชอบใจ
1: ชอบ
0: พอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันชงกินกันเองเลยนะ
1: โกโก้เดี๋ยวนะ
0: เออเพราะว่ามีฮาลาลด้วยไง
1: ม
0: ุสลิมมันชอบพออสนนบอกแม่ยาเยอะจังไปช่วงเนี้ยบอกมาทำไมดื่มโกโก้
1: โกโก้ชู้เดี๋ยนะ
0: ดื่มแล้วสบายดำรงสมองบำรุงสายตาแหมฟื้นฟูความจำดีนะ
1: โกโก้นะ
0: กล่องนึงมี15แก้ว300บาท2กล่องเนี่ย
1: 2กล่อง500
0: 30แก้วเลย
1: 30แก้ว
0: มีขายร้านเจ๊หมูป่าโมกนะป่าโมกร้านลูกสาวทุ่มบัตรแล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้ว
1: อันนี้ไปซื้อได้เลย
0: ตอนนั้นต้องสั่งซื้อเนี่ยกระปุกกล่องนั้นก็ไม่เสียค่าส่งหรอกวิทยุก็มาแล้วด้วยซื้อคู่กับวิทยุเลย
1: วิทยุทานที่จะเตอร์เครื่องละ600
0: เหลือ500พอตอนนี้ซื้อคู่กับโกโก้อะ
1: ต่างโกโก้2กล่อง500วิทยุก็500พันเดียว
0: ซื้ออะไรก็ได้ในรายการเนี่ยแล้วก็เอาวิทยุไปแค่เท่าทุนพอ500บาทโทรหาลุงช้างครับ
1: 0892901691
0: พี่น้องที่อุตรดิตถ์นะลุงช้างมาแล้ว
1: มาฟังกันนะ
0: เ มื่อก่อนนี้จัดรายการอยู่ที่อำเภอวิชัยนะ
1: อำ
0: เภอวิชัยอุตรดิตถ์อยู่ติดกับศรีนครนั่นแหละครับ
1: อุตรดิตถ์นี่ภาค6เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฟังกันก็ 90.50
0: FM FM Stereo Multiplex นะครับ
1: ฟังกันได
0: ้ตำรวจลงพื้นที่คุ้มกัน7ครอบครัวอ้างว่าถูกอ้างว่าความฝันขีดเส้นตายขับไล่ให้พ้นจากหมู่บ้าน
1: อ
0: ้าวยังมีคนเชื่อแบบนี้เองเนาะคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกระทั่งวันเนี่ยนะ
0: ใครที่ไม่กล้าดื่มดื่มเออกาแฟ
1: เป็นเบาหวานแล้วรับประทานได้
0: เขาไม่ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็ต้องรับประทานได้
0: เขาไม่ใส่ไขมันทรานใช้ถั่วขาวใช้ซูการ์โรสนะ
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีเจ็ดครอบครัวผู้เสียหายถูกกดดันขับไล่ออกจากหมู่บ้านได้ถูกกล่าวหาอ้างเหตุผลความเชื่อที่มีจะมาจากความฝันพร้อมขีดเส้นตายให้ย้ายออกจากพื้นที่ในวันที่10ตุลา
1: สร้างความหวาดกลัวจนกระทั่งเกิดความเสียหายเนี่ยนะ
0: เข้าร้องเรียนต่อเพจสายใหม่ต้องรอดแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สภ. กองก๋อยและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศพเมยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความปลอดภัยครับ
1: ความปลอดภัยเนี่ยนะ
0: ล่าสุดตำรวจสภ. คองก๋อยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอนครับสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบ้านห้วยเฮีย
1: หมู่ที่5ตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมย
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: นาน
0: เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมแล้วพบปะคุ้มครองครอบครัวผู้เสียหายอย่างใกล้ชิด
1: เพื่อสร้างขวัญและความเชื่อมั่นความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินชีวิตด้วย
0: ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายครับ
1: และก็จะจัดการดูแล
0: ความสงบเรียบร้อยในชุมชนต่อเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขครับ
1: เป็นความเชื่อ
0: เป็นความเชื่อคนภูเขาคน
1: ภูเขา
0: เขาเรียกว่าชนเผ่าเนาะเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปดูนะ
1: ไปตำรวจตรวจสอบการ
0: แล้วก็ไปคุมเข้มเลยนะ
1: คุมเข้มเพื่อประชาชนเนี่ยนะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา หนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสถได้นะครับ
0: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
0: โอ้โหน้องเตดีเจอะไรนะ
2: ตาราเตเต
0: จะมามองหน้าทำไมเราดูที่ไมโครโฟนเอาวันนี้โทรหาลุงช้างที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0812901691ครับ
0: แล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 0819244377ครับ
0: โอ้โห
1: เก่งมาก
0: เก่งจริงเปล่าเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าเรียนหนังสือชั้นไหนแล้วเนี่ย
2: ชั้นป.3
0: คิดนานจังเลย
1: ชั้นล่าง
0: ชั้นบนดิ อาไหนท่องไอ้นี้ให้ฟังหน่อยสิท่องอะไรนะเดี๋ยวชินบัญชรดีกว่าชินบัญชรได้ไหมได้เอาสิเอาเลย
2: พุทธกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอัตถิกายกายะยายะเทวนังปิยะสังสุตตวาอิติปิโสภควายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะนังสุขังอาระหังสุขะโตนะโมพุทธายะชะยาสนากัตตาพุทธาเชตวามารังสวะหานังจตุสัจสัพพังนะสังเยปิวิงสุนราสัพพาตันหังกะราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิสิตาไมหัง
0: ลืมแล้วลืมแล้วล่ะไมหังแล้วอะไรแค่นั้นเองโอ้โหแล้วคุยว่าท่องได้เอาต่อที่ได้ไหมไม่ได้แล้ว
2: ติ ดตรงเน
0: ี้
2: ย
0: ติดตรงน
1: ี้
0: ไปล้างหน้าล้างตาเลย
1: ตายเตร
0: ีย
1: มเ
0: ซเว่นเดี๋ยวเตรียมตัวไปเซเว่นเดี๋ยวแล้ว
2: ไม่ใช่
0: ไปโรงเรียนกรมชลประทานปรับลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อท้ายเขื่อนแล้วคุณผู้ฟังข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็นครับมรคินกนะไปกินกันนะพี่อัมพันธ์พี่อัมพันธ์ว่าไงจ๊ะ
3: แหมเก่งจริงๆหลานลุงเนาะ
0: ขอบคุณดิขอบคุณ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้ต้องไวดีจริงๆเก่งจริงๆหลานเอ้ย
0: จ้าเล่น
3: เอ
0: า
3: เก่งๆนะคะ
0: เล่นเอาแต่ผมสองคนอายเลย
3: เรียนเก่งๆนะครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับผม
3: เก่งเรียนเก่ง
0: ๆครับผมขอบคุณครับพี่อัมพันธ์จากคลองขลุงคลองขลุงนี่จังหวัดกำแพงเพชรนะ
1: คลองขลุงกำแพงเพชรเนี่ยนะ
0: พี่น้องที่อยู่ท้ายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลโพนังดำออกสัพยายังจมกว่า 1,400 ครัวเรือนนะน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วล่ะต้องฉีด EM อ่ะเป็นการปรับสภาพน้ำพร้อมเปิดจุดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาฉุกเฉินด้วยนะ
1: น้ำมันท่วมขังอยู่นาน
0: เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: ชลประทานจึงได้ทยอยปรับลดแหละ
0: อัตราการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,400
1: เหลือเท่าไหร่นะ
0: 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ขังอยู่ในท้ายเขื่อนเนี่ยนะ
0: ครับสถานี C2 นครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ43เขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำเหลือ 16.05 เมตรนะครับต่อเขาเรียกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยนะครับระดับน้ำท้ายเขื่อนก็ 15.58 เมตร
1: อ
0: ัตราการระบาย 2,350 บาท5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ้ะ
1: นาน
0: แม่น้ำในลำหลักเลยนะครับลดลงแล้วล่ะแต่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยังได้รับผลกระทบหนักโดยเฉพาะ
1: พื้นที่ตำบลโพนังดำออกสัพยาชัยนาทและก็ไปทั้งหมด7ตำบล
0: ประชาชนได้รับการเดือดร้อนประมาณ 1,412 ครัวเรือน
1: และก็ระดับน้ำท่วมขังเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแล้ว
0: โอ้โหนี่แย่เลยคุณผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: ขังอยู่นานเนี่ย
0: ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนังดำคุณพิรมโถสุวรรณเนี่ยบอกว่
1: าระดับน้ำจะลดลงมาแล้วประมาณ40เซนติเมตร
0: แต่ชาวบ้านอพยพพักอาศัยริมถนนเนี่ยนะสายกันคลองเนี่ยยังต้องขอความช่วยเหลือด้านน้ำดื่ม
1: แล้วก็
0: ห้องสุขาก
1: ระแสไฟฟ้า
0: สำหรับปัญหาน้ำเน่าเสียทางเทศบาลได้ประสานขอสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM เนี่ยนะครับ
1: เพื่อนำมาราดแล้วก็ปรับให้น้ำให้ดีขึ้นเนี่ยนะ
0: เพิ่มในความสะดวกและลดภาระเดิมจากของประชาชนเทศบาลโพนังดำออกได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนนะ
1: ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนที่ถูกอุทกภัยเนี่ย
0: เทศบาลตำบลโพนังดำออกไปรับสมัครแล้วนะครับไปรับลงทะเบียนแล้วล่ะขอรับเงินเยียวยาไปลงทะเบียนยัง
1: รับทะเบียนการ
0: ยังไม่ลงไปลงเลยนะ
1: รับเงินเยียวยา
0: ครับแม้กระทั่งจะตอนนี้จะมีแนวโน้มที่คลี่คลายแต่ว่า
1: เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเตือนแล้วก็ให้ประชาชนเฝ้าระวัง
0: เตรียมรับน้ำเหนือมาอีกนะครับ
1: น้ำเหนือฝนมันจะตกอีกนะ
0: กรมอุตุประกาศแล้วเนื่องจากว่าหลายพื้นที
1: ่
0: เคยประสบอุทกภัยซ้ำสองสามรอบ
1: สองรอบสามรอบในปีที่ผ่านมานู่นก็เคยนะ
0: ครับ
1: ต้องดูแลกัน
0: เพราะนั้นแล้วใครยกของไว้อย่าเพิ่งเอาลงมานะ
1: ดูไว้ก่อน
0: อย่าเพิ่งยกลงในชั้นสองนะ
1: น้ำมันยังไหลมาเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: มีการปรับลงอะนะ
0: ใช่
1: เรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ครับกระดูกทับเส้นเกาลูมาตอยนะครับรับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
1: สูตรดั้งสูตรเดิมเนี่ย
0: กล่องหนึ่ง200บาทครับ
1: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนี่
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องหนึ่ง
1: สูตรดั้งเดิมนะ
0: ครับแต่สูตร2ก็คนที่ปวดเส้นเอ็นตึงไม่เนื้อไม่ตัวนั่งนานยืนนานเดินนาน
1: อย่ารับประทานแบบชนิดแคปซูลเลย
0: ครับ
1: กระปุกหนึ่งก็300บาท
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: อย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วยนะครับ
1: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ใช่แควพัดนะ
0: 2กระปุก500บาทซื้อ4กระปุก 1,000 แถมปี1กระปุกนะครับ
1: 4กระปุกแถม1กระปุกเนี่ย
0: ต้องอ่านนี่สิเนี่ยพ่ออะไร
1: แล้วพัดเนี่ยนะ
0: พ่ออะไร
2: พ่อช็อกลูกวัย17ขี่จักรยานยนต์กับจากติวหนังสือ
0: เสยท้าย
2: เสยท้าย18ล้อเสียชีวิตสลด
0: ครับ
1: ตายเลย
0: ที่สภ.อุทัยเนี่ยนะอยุธยาเรานี่แหละครับเมื่อเช้านี้ข่าวผมมาเมื่อกี้เนี่ยตอน8โมงเนี่ย
1: สงสัยน้ำไม่ท่วมแต่ท่วมคงไม่ตาย
0: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ
1: เมื่อคืนเนี่ยนะ
0: ได้รับแจ้งรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อ
1: บนถนนสายเอเชียขาออกเนี่ย
0: ช่วงหลักกิโลเมตรที่19ช่องทางหลักหมู่1ตำบลธนูครับ
1: อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ไปสำรวจตรวจสอบครับที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อว่านายเออ
1: ายุ17ปี
0: สภาพนอนหมดสติอยู่บนพื้นถนนนะครับ
1: มีบาดแผลบริเวณศีรษะและก็กลางหน้าผาก
0: เจ้าหน้าที่ผสมพยาบาลเบื้องต้นทำ CPR แล้วก็ประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลราชธานีนำส่งครับ
1: โรงพยาบาลราชธานีก็ต่อไป
0: ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าทะเบียนพระนครศรีอยุธยา
1: สภาพล้มคว่ำอยู่บนถนนหน้ารถไฟได้แตกด้วย
0: ครับแล้วก็โชกหน้าได้รับความเสียหายห่างออกไปพบรถบรรทุก18ล้อยี่ห้อวอลโว่
1: โอ้ทะเบียนกรุงเทพอ่ะ
0: ส่วนตัวพ่วงกับทะเบียนอยุธยาครับ
1: จอดอยู่ริมถนนเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้
0: บริเวณตัวพ่วงเนี่ยนะครับป้ายทะเบียนมีร่องรอยของการถูกชนเสียหาย
1: หลังเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ก่อนที่พ่อจะเดินทางมาจุดเกิดเหตุแล้วก็รีบไปรอที่โรงพยาบาลไปดูอาการลูกชายทันที
1: ขณะที่ทีมแพทย์กำลังให้การช่วยเหลืออยู่ในรถนะ
0: พ่อได้เปิดประตูเข้าไปพูดให้กำลังใจลูกชายด้วยเสียงสั่นว่าเป็นห่วงแล้วก็สู้ๆนะลูก
1: ก่อนที่ทีมแพทย์จะเร่งนำตัวไปที่โรงพยาบาล
0: และในที่สุดน้องก็เสียชีวิตครับ
1: น่าสงสารนะ
0: ใช่พ่อในใจจะขาดเลยนะครับ
1: ลูกทั้งคนนะ
0: ลูกชายเดินทางไปเรียนไปติวหนังสือ
1: ไงไม่น่าไปติวเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็สอบติดวิไลศิลปากรได้อ่ะกำลังขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านก็มาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวครับ
1: ทางด้านของนายประเสริฐอายุ63ปี
0: อีตาคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง
1: บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ขับรถมาทำถนนคู่ขนานนี่แหละ
1: แล้วก็มาถึงทางเบี่ยงเนี่ย
0: ก็เบี่ยงเข้าช่องทางหลัก
1: จากนั้นเนี่ย
0: ก็รถจักรยานยนต์ก็มาชนท้ายรถตัวเองเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
1: จึงบังคับรถจอดไว้ด้านหน้าแล้ว
0: ก่อนจะลงมาดูคนเจ็บและแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือครับ
1: แจ้งให้เขามาช่วยเหลือโดยเบื้องต้นนี่นะ
0: พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบและถ่ายภาพจากจุดเกิดเหตุ
1: รวมทั้งสภาพของรถทั้งสองคันเอาไว
0: ้พร้อมเตรียมเชิญคนขับรถบรรทุกพ่วงมาให้ปากคำ
1: รวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: โอ้ยน่าเสียดายนะลูกนะเรียนเก่งด้วยเนาะคงจะสอบได้นะนะหลายคนนะชอบให้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนข้ามกลางคืนดึกๆเดินๆเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ก็อันตราย
0: อันตรายครับ
1: น่าสงสารเนาะอ
0: ย่าเพิ่งให้ขี่เลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังให้ความรับผิดชอบมากกว่านี้หน่อยแต่จริงๆอ่ะอุบัติเหตุในบางทีเราก็ไม่ได้ไปชนเขาหรอกเขามาชนเราม
1: ันเป็นได้
0: ครับ
1: เคาะอ่ะนะขอกรรมเนี่ยนะ
0: ไม่โทษเวรโทษกรรมก็ไม่ได้โทษจากประมาทไม่เขาประมาทก็เราประมาท
1: ประมาณนั้นนะ
0: ลาผมฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ไปบ่อยเอาฟอกัสไปกินนะพี่นะ
1: รับประทานฟอกัสกล่องสีเขียว
0: จะได้ไม่ต้องเยี่ยวรถหัวนี่โป้เท้า
1: ขี่สะดุดเนี่ยนะ
0: กล่องนึง390 บาทซื้อทีละกล่องก็ได้
1: 2กล่องอ่ะ
0: 700
1: ส
0: ามกล่องก็พันหนึ่งนะ
1: 3กล่อง 1,000 ฟอกัสเนี่ยนะ
0: ครับผมอ่านข่าวกระถินหน่อยเขารอฟังข่าวกระถินนี่แล้วเนี่ย
1: กระถินสามัคคีเนี่ยนะ
0: อย่าเบื่อนะพี่น้องครับทำบุญด้วยกันนะก็ช่วงฤดูนี้ฤดูการทอดกระถินเนี่ยเราก็ร่วมด้วยช่วยกันประกาศให้เขารู้บางทีลูกเต้าไปอยู่กรุงเทพเนี่ยไอ้บ้านเรามีกระถินวันนี้นี่หว่าก
1: ระถินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสามนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเมินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอยปรูอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเด็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม 29 30 31 ตุลาคมนะ
0: สาธุ
1: ก็ไปเที่ยวไปทำบุญกัน
0: อ้าววิทยุมาแล้วครับเต็มบ้านเต็มช่องสั่งการได้เลย
1: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
0: มาแล้วครับ
1: ซื้อการเครื่องละ600
0: ซื้ออะไรก็ได้ในรายการเราเหลือ500บาท
1: ซื้อสินค้าในรายการของเราไปด้วยก็จะเหลือเครื่องละ500
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: โกโก้มางวดนี้2ลังแล้วนะเพราะว่าหลายท่านบอกแม่มันอร่อยใช้ได้จ้ะอย่าไปกินมากครับอายุมากๆแล้วกินมากไม่ดีนะ
1: เป็นไง
0: เปลือง
1: โกโก้โกโก้นี่มันก็ปกบำรุงสมอง
0: บำรุงสมองบำรุงสายตาเพราะมันมีโคจิบุรีเลยไงมีเกากี้
1: เกากี้เนี่ยนะ
0: ครับเหมือนกาแฟเราเลย
1: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: แต่ว่ากาแฟไม่อร่อยไงเพราะว่าของที่ผสมมันขมสมถังเช่าเก่ากี้อะไรเงี้ย
1: เอ็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องตัดขมเลย
0: ตัดขมเลย
1: ไอ้สุคาร์โรสเนี่ยนะ
0: ครับแต่เมื่อวานเจ๊หมูไลฟ์สดโฆษณาขายมะระคินกกับน้ำมันงาดำบอกแม่แม่ค้าตลาดป่าโมกกินคู่กันดีจังเลยว่างั้นเชฟหมูนี่สุดยอดเลยนะ
1: เชฟหมูเนี่ย
0: จบนิเทศหรือเปล่าไม่รู้นะสาวขับมิวเซเว่นพุ่งตกสะพานข้ามคลอง10เมตรครับ
1: รถพังยับสาหัส3คนเนี่ย
0: ครับ
1: อุบัติเหตุ
0: ที่ชุมพรเนี่ยน้องปลาฟังอยู่เนี่ย
1: น้องปลาไหนอ่ะ
0: น้องปลาเจ้าหน้าที่สถานี1449ไง
1: โอ้ย
0: ตอนนี้สถานีไม่มีแล้วนะปล่อยให้หังเหงาเลยมันนานแล้ว
1: น้องปลาดิ
0: ตีหนึ่งเมื่อเช้านี้ครับศูนย์มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์หรือว่าหน่วยกู้ภัยกู้ชีพสายชนชุมพร
1: ได้รับแจ้งบอกมีรถยนต์เสียหลักตกลงไปสะพานข้ามคลอง
0: ท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรครับ
1: ตำรวจไปตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: ไปกู้ภัยก็ไป
0: ไปพบรถยนต์อีซูซูมิวเซเว่นทะเบียนระนอง
1: ตกลงไปที่บริเวณร่องกลางสะพานเน
0: ี่
1: ย
0: ใกล้กับเสาตอม่อได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
1: จุดที่เป็นจุดรถตกเนี่ย
0: ความสูงพื้นจากชั้นล่างประมาณ10เมตรครับ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ตัวรถยังค้างดองแดงดองแดงยังไม่ล่วงลงไปนะ
1: ยังตกไม่จริงอะนะ
0: ยังค้างอยู่บนสะพานนั่นแหละ
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือชาย2คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: ติดอยู่ในรถโดยการช่วยเหลือเป็นได้ความยากลำบากครับ
1: เนื่องจากรถเนี่ยอยู่จุดที
0: ่ลาดชันและมีความสูงครับ
1: แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเนี่ย
0: เพื่อเปิดทางนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถครับ
1: ช่วยเหลือก็ลำบากนี่นะ
0: ก่อนจะส่งต่อทีมแพทย์และกู้ชีพดำเนินการรักษา
1: แล้วก็เดินทางมาด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผู้บาดเจ็บอีกผู้หญิงอีกหนึ่งราย
1: ก็นำส่งโรงพยาบาลชุมพรไปก่อนหน้าแล้ว
0: ครับจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตอบถามได้ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นไง
0: เดินทางมาจากชุมพร มีผู้โดยสารด้วยกันทั้งหมด3รายเป็นชาย2หญิง1
1: แล้วก็คนเจ็บที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุไม่เกิน45ปี
0: พอให้การได้รับว่าเป็นคนขับเองนะครับ
1: ผู้หญิงขับหรือไง
0: อย่างแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้ง3รายอยู่ระหว่างการรักษาตัว
1: เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถสอบถามรายละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วน
0: จึงต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
1: รวมทั้งตรวจสภาพของรถและก็หลักฐานที่เกิดเหตุ
0: ครับ
1: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปเน
0: ี่
1: ย
0: ชำนาญเส้นทางหรือเปล่านะครับผม
1: ขับด้วยนะ
0: นี่เมื่อวานเขาไปจับบอยดอนทรายเขาไม่ได้นะ
1: บอยไหนอ่ะ
0: บอยดอนทรายนี่สิ่งเก่งไปชนรถตำรวจไง
1: แล้วจากนั้นเนี่ย
0: ก็ถูกยิงยางสกัดรวบพร้อมภรรยาเลยครับ
1: เมียก็โดนจับไปด้วยหรือไง
0: ครับ
1: โอ้
0: ที่โพธารามเนี่ย
1: ปุ่มกับการสพโพธารามนี
0: ่ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
1: หลังจากได้รับแจ้งว่าน
0: ายณรงค์รัตน์หรือว่าบอยอายุ50ปีแล้วก็นางธิดารัตน
1: ์อายุ41ปี
0: มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองครับ
1: มีอาวุธปืนด้วยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านพัก
0: พบเพียงนางธิดารัตน์ก่อนจะตรวจค้นพบยาบ้าไป8เม็ดเ
1: จ้าตัวให้การบอกยาบ้าเนี่ยนะ
0: ซื้อมาจากนายบอยต่อมานายบอยขับรถเก๋งยี่ห้อมิตซูทะเบียนตลับบุรี
1: กลับมาที่บ้านพอดีนะ
0: พอเห็นตำรวจแค่นั้นแหละครับ
1: เป็นยังไงพยายามจะขับรถหนีเนี่ย
0: แล้วก็ชนรถเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายตำรวจก็ยิงยางรถเพื่อสกัด
1: สกัดแล้วก็ผู้ต้องหาก็พยายามถอยรถหนีนะ
0: ชนเกือบพุ่งชนเจ้าหน้าที่ก็ต้องกระโดดหลบ
1: เพื่อ
0: แล้วก็ถูกสกัดจับได้ในที่สุดครับ
1: ถอยโดนจับแล้วได้ยาบ้าอีกด้วย
0: จากการตรวจสอบพบยาบ้าไปทั้งหมด
1: 865เม็ด
0: ยาไอ
1: 9.3 กรัม
0: อาวุธปืน .38 พร้อมกระสุนอีก6นัด
1: บุหรี่ไฟฟ้า
0: พร้อมพอด
1: แล้วก็
0: เครื่องช่างดิจิตอล
1: แล้วก็ผู้ต้องหาทั้ง2คนนี่ต้องนำไปสอบสวนเด็ก
0: ต่อมานางธิดารัตน์ให้การเพิ่มเติมว่าได้นำอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วไปจำนำไว้
1: จำนำไว้ที่ตำบลดอนทราย
0: เจ้าหน้าที่ยังนำตัวไปติดตามและนำปืนกลับมา
1: และตรวจสอบแล้วมี
0: พบว่าเป็นปืนมีทะเบียนก็จึงแจ้งข้อหา
1: เสพยาเสพติดครอบครองยาเสพติด
0: มีอาวุธปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: อ้าว
0: ส่วนนายณรงค์รัตน์ถูกแจ้งข้อหาเสพแล้วก็ครอบครองยาเสพติดในโทษประเภทหนึ่ง
1: แล้วก็จำหน่าย
0: อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
1: ขณะขับขี่ยานพาหนะแล้วก็เสพยาเสพติดด้วย
0: มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปครอบครองด้วย
1: หลายข้อหาเนาะ
0: พาไปในเมืองในหมู่บ้านด้วย
1: ข้อหาเยอะนะ
0: ปืนก็บอกเดียวในข้อหาเพียบเลยคุณผู้ฟัง
1: เยอะแยะไปหมดเนี่ย
0: ยังมีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนี่นะ
1: ขณะปฏิบัติหน้าที่นะ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมของกลาง
1: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพธาราม
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ทั้งผัวทั้งเมียเลยหรือไง
0: ครับ
1: ผัวเก่าตาย
0: ผัวเก่าตายเลย
1: ปืนไว้กระบอกนึง
0: เดี๋ยวที่ทุ่งสงนะฮะพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึง
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าเป็นเพลง
1: ฟังเพลงก็ได้นะ
0: ครับที่วสป.เดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีไปฟังต่อกันที่
1: จอทล1197นะ
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบนะแม่นะ
1: ฟังกัน
0: อย่าหมุนขึ้นนี่ไปไหนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
4: มังงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับงาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต ้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
5: 0812901691 0812901691
4: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
6: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
7: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดาเกะทางเช่าเหตุหลินจือเกากี้สูง
8: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
9: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
8: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
10: สวยจนล้นไปคน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
12: ของใครชายใดชายโ
13: ทนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
14: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
15: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
14: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
15: ข้าว89
14: ค่ะไปข้าวเจ้า
16: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
17: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
18: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
14: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
16: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
17: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
18: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
14: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
16: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
17: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
16: กระสอบสีเขียว
18: ของมารวยทีวี
14: ใช่
1: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
19: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
20: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี
5: ้กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกกทม.และปริมณฑลสักครู่กลับมาติดตามครับ
22: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
23: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
24: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
23: หรอใช้ยากไหมล่ะ
24: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
24: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
23: อืมดีจังโอเคเลย
25: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
26: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
27: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
28: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
27: มาเตรียมพร้อมกัน
29: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
30: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
22: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาก
21: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9-13ตุลาคม2569ฉบับที่3ระบุว่าในช่วงวันที่9-13ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และ12ตุลาคมถึง13ตุลาคมภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
31: กรมการแพทย์แนะนำผู้สูงอายุสามารถกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีได้โดยควรเน้นการรับประทานอาหารเจปรุงสุกจากการต้มนึ่งยำอบตุ๋นหรือลวกหลีกเลี่ยงอาหารทอดย่างหรือผัดหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นผักกาดดองกะน้าฉ่ายโปรตีนเกษตรเนื่องจากมีแคลเซียมสูงเป็นเหตุให้ไตทำงานหนักและอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้เลือกอาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารทดแทนสารอาหารที่ได้รับจากเนื้อสัตว์เช่นโปรตีนให้ทานเต้าหู้ถั่วและธัญพืชแคลเซียมให้ทานผักคะน้าผักโขมบรอกโคลีงาและนมถั่วเหลืองที่จะได้วิตามิน B2 ด้วยส่วนแร่ธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กได้จากผักใบเขียวธัญพืชและข้าวโอ๊ตและควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเพื่อเพิ่มพูนการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุท่านใดมีปัญหาน้ำหนักตัวน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดสารอาหารหรือมวลกล้ามเนื้อพองแนะนำให้พบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมก่อนรับประทานชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
0: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิสรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกท่านทุกคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลังปฏิบัติอะไรอยู่เรามีโอกาสนะครับที่เราได้มาอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและสามารถรักษาพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราดูแลกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอัญชลเหล่าใดไม่หลงลืมกายยคตาสติอัญชลเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอัญชลเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายยคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอัญชลเหล่าใดได้เสพครบกายยคตาสติอัญชลเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอัญชลเหล่าใดได้บริโภคกายยคตาสติอัญชลเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมและเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงธรรมเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจากฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายยคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอนาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแต่มีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอนาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ผิดพลาดทุกคำพูดพระพุทธองค์กำหนดสมาธิพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระพุทธสอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พี่สอนดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ
50 60อัพ70 80 90กับปีก็มีสำหรับ FC ของเพชรสอนนะครับเพชรสอนจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเลิกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่านทำทานให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทำทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้เพราะพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพระองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพระองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พระองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคูขาเข้ามาโดยรอบจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพระองค์ไม่ได้จำกัดนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคูขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิทิตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจิ
ิตพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอิสุอีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้ไหมรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายยิกตาสติหรือว่าเจริญอนาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณนำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำแรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพลิสอนจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีกเราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกเพลิสอนจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่เพลิสอนอยากขอเชิญชวน

าเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับแล้วขึ้นไปอีกนิมมานรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีแล้วขึ้นไปอีกครับ1600ปีเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตติครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพุทธองค์คำสอนของพุทธองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเนี่ยหลายๆคนนั่งรถไปอุบัติเหตุเปี้ยงชนแล้วเสียชีวิตเลยบางคนนั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตบางคนนั่งเรืออับปางจมน้ำเสียชีวิตบางคนว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตะคริวกินเสียชีวิตบางคนเล่นกีฬาอยู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรที่สอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมเพชรที่สอนจึงเชิญชวนให้รีบทำประกันตนประกันชีวิตไว้ประกันพบประกันชาติว่าตายมีจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดทุกวันมีไหมครับมีทุกวันแก่มีทุกวันเจ็บมีทุกวันไหมครับมีทุกวันตายแล้วครับมีทุกวันไหมมีทุกวันไม่เห็นใครเป็นอยู่ยาวนานไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่มีฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์แล้วเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวนัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมครั้นหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังและไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เอง 2. มีภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรมได้ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัท

0: ้องๆให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวนังได้ไปเป็นพรหมได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นในสุภกิณฑะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นเวหภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกลังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับพระดิสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันภพประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นอนดีๆนะประกันรถยนต์อุบัติเหตุเอาชนมามีซ่อมนะประกันอัคคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทำแล้วเราลืมทำประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทำวันนี้ทันทีเหมือนเช่นเดียวกับเราจะต้องทำประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันทรัพย์สินอัคคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ทุกติวินิบาตนรกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบท10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของใครไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกธาตุนะครับรู้จริงเห็นจริงและประกาศธรรมะว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามอันเป็นที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ สิ้นเชิงนะครับมาร่วมกันเจริญอานาปานสติสมาธิพระองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆ มากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นหมื่นๆครั้งนะครับและอะไรที่มากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปก็ทำทานให้กับคนที่มีศีลไงฮะทำเพียงแค่ครั้งเดียวมากกว่าการทำทานให้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้รักษาศีลเป็นร้อยครั้งและทำทานกับพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติยังไงฮะพระโสดาบันก็มีกุศลกรรมบท10แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิและศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นเพียงหนึ่งเดียวไม่ไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดไม่แบ่งใจไปศรัทธาลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่แบ่งใจไปศรัทธาสิ่งอื่นใดถ้าเราจะได้คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันเราต้องศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นไม่แบ่งใจไปที่อื่นใดนี่แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันครับมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วก็รักษากุศลกรรมบท10ที่พระที่สอนบอกไว้กันนะครับนั่นแหละคุณสมบัติโสดาบันครับแล้วก็ละทิ้งความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้พระที่สอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัสสันสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลลิตรเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติ อีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่าไปดิน1ขวดปริมาณ750มิลลิลิตรแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ 1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เลยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปพูดคุยกับลุงพลนะครับแต่ขอโทษไม่ใช่ลุงพลกกกอกเนาะอันนี้ลุงพลลพบุรีนะครับสวัสดีครับ
2: มาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงพล
2: สวัสดีครับ
1: ลุงพลนามสกุลอะไรครับ
2: นามสกุลโชคดี
1: อ๋อไม่ใช่ลุงพลกกกอกเนาะ
2: ไม่ใช่เนาะ
1: อันนี้ลุงพลทองดีนะครับ
2: ครับลุงผมทำนาทำสวน
1: อันนี้ทำนาอยู่นะครับผม
2: ครับ
1: ผมของเรามันลุงพลเนาะไม่ใช่ชัยพลนะครับลุงพลแท้ๆชื่อจริงก็ชื่อพลใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ครับอายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ69ครับ
1: 69ปีนะครับผม
2: ครับ
1: แล้วประกอบอาชีพอะไรครับลุงพล
2: ทำสวนก็ทำนา
1: ทำสวนอะไรครับลุง
2: ทำสวนพวกมะม่วงพวกน้อยนาขนุนอะไร
1: น้อยนาขนุนเนาะครับผมแล้วทำนากี่ไร่ล่ะครับ
2: อ๋อทำนา20กว่าไร
1: ่20กว่าไร่นะครับ
2: ครับ
1: เป็นเกษตรกรนะเนาะ
2: ครับเกษตรกร
1: ทำอยู่ที่ไหนอะครับลุงโ
2: ทษทำที่ตำบลบางลี่น่ะ
1: บางลี่อำเภอ
2: ท่าวุ้ง
1: ท่าวุ้งจังหวัดครับ
2: จังหวัดลพบุรี
1: นะครับผม
2: ตา
1: เป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอดิสรเนี่ยแหละครับลุงพล
2: ก็เปิดวิทยุฟัง
1: อ๋อเปิดวิทยุฟังนะครับเอ๊ะฟังนานหรือยังครับ
2: โอ้โหผมฟังมาหลายปีจังเลยเนี่ย
1: ฟังมาหลายปีโอ้โหกว่าจะตัดสินใจเนาะ
2: คร
1: ับ เอาแล้วตัวลุงพลมีปัญหาสุขภาพอะไรครับลุงพล
2: ผมเป็นความดันสูง
1: ความดันสูงแล้วมีอะไรครับ
2: เบาหวาน
1: เบาหวานด้วยครับผม
2: ชามือชาเท้าเนี่ย
1: ชามือชาเท้าครับผม
2: ครับ
1: โอ้หลายโรคเลยเน
2: าะครับโอ้โหมาทำนาไม่ได้หยุดเลยอ่ะ
1: อ๋อทำงานตลอดทำนาตลอดอ่ะเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมเกษตรกรมืออาชีพเลยอ่ะนะครับผม
2: อ่านะ
1: ครับผม
2: เพิ่งลองกินเนี่ยเออก็ดีอ
1: ่
2: ะ
1: ไรนะสวนผสมเน
2: า
1: ะ
2: ไรนาสวนผสม
1: ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ้างไหมล่ะครับลุง
2: โอ้เลี้ยงเป็ดมีไก่ฟรีทั้งนั้นเนี่ยหมู
1: โอ้มีหมูมีเป็ดมีไก่ครบหมดเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครบ
1: เออครับผมเลือกซื้อกินได้นะครับ
2: ครับ
1: เนี่ยละพอเพียงเนาะลุงเนาะเนี่ยแหละนะครับชีวิตแบบนี้นะครับอยู่กับไร่อยู่กับสวนเช้าตื่นมาก็ออกไร่ออกนากันนะครับผม
2: นะครับ
1: ยามเย็นก็มาขุนไก่ขุนเป็ดกันเนาะ
2: ครับ
1: ผมให้อาหารปลากันอันนี้อะไรนะครับเป็นไร่พืชเศรษฐกิจนะครับพอเพียงจริงๆนะครับ
2: แบบไม่หลวมให้ทำ
1: แล้วตัดสินใจสั่งตอนแรกเนี่ยสั่งไปกี่ขวดครับลุงพลน้ำสมุนไพร5แผ่นดินนะครับ
2: ตอนแรกเอาขวดเดียว
1: เออ
2: บอกให้เอา2ขวด
1: เลยก็2ขวดครับผม
2: ลอง2ขวด
1: 2ขวดแล้วรสชาติกินง่ายมั้ยลุงพล
2: โอ้โหกินอร่อยจังเลย
1: กินอร่อยจังเลยนะ
2: กินอร่อย
1: กินอร่อยเลยนะครับแล้วกินคู่กับแคปซูลพลังชีวิตด้วยหรือเปล่าครับ
2: กินคู่กัน
1: กินคู่กันเนาะแล้วกินกี่เวลาครับลุง
2: ครับ2เวลาเช้ากับ
1: เวลาเช้ากับเย็นนะครับเปิดแล้วแช่เย็นหรือเปล่าครับ
2: ไม่ได้แช่เย็น
1: นะไม่ได้แช่เนาะไม่เป็นไรครับ
2: ไม่เป็นไร
1: ได้ไม่แช่ก็ได้แต่ถ้าแช่ก็อร่อยเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกนะครับผม
2: โป๊กินอร่อย
1: กินอร่อยแล้วคราวนี้ถามหน่อยครับกินหมดไปแล้ว2ขวดเป็นยังไงบ้างครับลุง
2: มันก็หายอ่ะเนี่ยมันหายจ้าหายความดันก็หายปวดท้องปวดหัวไปหมดเลย
1: แต่ก่อนมันปวดหัวเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วเหรอครับ
2: ไม่ปวดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ปวดเบาปวดไปเลยนะครับ
2: เบาปวดไปเลย
1: แล้วแข้งขาเป็นยังไงลุงที่ว่ามันปวดบัญชาครับ
2: โอ้โหมันก็เบาหายไปเลยเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่รู้มันไปไหนเนาะ
2: ครับเดินคล่องดีคร
1: ับ เดินคล่องสบายทำงานสบายเลยไหมลุง
2: ครับขึ้นทำบ้านได้เลยอ่ะ
1: โอ้โหทำงานทำนาทำสวนทำไร่ได้หมดเลยนะ
2: ครับครับโอ้ดี
1: ดีใจไหมครับ
2: ดีใจดีใจโอ้ยาดีแน่
1: เนาะว่าของดีของเด็ดของเพชรอดิสรนะครับ
2: สั่งใหม่อีก
1: แล้วสั่งใหม่อีกไม่กลัวเปลืองเงินเลยใช่ไหมลุง
2: ไม่กลัวแล้ว
1: เอาสุขภาพก่อนเน
2: า
1: ะ
2: นั่นแหละยาคุณเพชรอดิสร
1: ครับ
2: ยานี่มันแบบว่าถ้าเราฉีดโควิดอะไรเนี่ยเราจะหยุดได้หรือยังไงได
1: ้อ๋อครับก็แล้วแต่พิจารณาเลยครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับสามารถรับวัคซีนได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับผม
2: อ๋อได้ผมว่าไปหยุดยานี่แล้วก็ยุ่ง
1: เพราะว่าแข็งแรงอะเนาะลุงเนาะสุขภาพดีโอ้ไม่มันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ลุงราคาแบบนี
2: ้คุ้ม
1: คุ้มครับผม
2: คุ้มตัวเรามันทำงานมามากแล้ว
1: โอ้มันมามากแล้วเนาะมันเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตให้รางวัลชีวิตรางวัลสุขภาพกับร่างกายบ้างเนาะลุงเนาะ
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือทำงานได้ทำน้ำก็ไหวนะครับ
2: ไหวท
1: ั้
2: งน้ำ
1: โอ้โหสบายเลยเน
2: า
1: ะคร
2: ับ
1: มีใครทักไหมลุง
2: มีผมยังบอกเขาไปนะยาคนนั้นเขาเป็นเบาหวานเขาบวมเนาะผมก็บอกลองเอาไปกินด้วยกัน
1: ลองเอาไปกินครับผม
2: เขาบอกชา
1: สั่งกันเยอะเลยแถวบางลี่ท่าวุ้งเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นแหละชามือเช้าเท้าเนี่ยผมบอกว่าเขาหาย
1: ดีขึ้นเนาะครับเบาหวานเป็นยังไงครับเบาหวาน
2: ไม่มันก็ไม่มีแล้วอ่ะ
1: ไม่มีเลยอืมครับผมก็คือไม่วิ่งไม่เวียนเลยนะลุงนะ
2: ไม่วิ่งไม่เวีย ได้สนอะไรจากนั้น
1: โอ้โหความดันที่ว่าปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับ
2: ไม่ปวดแล้วหาย
1: ปวดแล้วโอ้โหสบายเนื้อสบายตัวหลับสบายไม่ลง
2: โอ้โหหลับดีหลับดี
1: หลับดีครับถ่ายสะดวกเนาะ
2: ครับถึงเวลาต้องนอนเลยนะ
1: ถึงเวลานอนแล้วมันสั่งให้หลับเลยเหรอ
2: ม
1: ัน
2: ก็ให้หลับเลยเหร
1: อคือร่างกายมันได้พักผ่อนเงี้ยพอพักผ่อนแล้ววิตามินสมุนไพรต่างๆพอร่างกายตอบรับมันก็ปรับสมดุลให้กลับมาภาวะที่ดีนะเพราะว่านี่คือสมุนไพร5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็ว่าดีคุณลุงพลดื่มว่าดีไหมครับ
2: โอ้ดี
1: ดีนะครับเนี่ยแหละนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพจริงๆนะครับ
2: จะใช้ได้ใช้ได้ยานี้ใช้ได้
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหายามาเนาะ
1: ครับแล้วเอาละครับอย่างนั้นคุณลุงพลครับมีคนฟังกันอยู่เยอะเลยถ้าเขาเป็นเหมือนลุงพลอยากจะพูดอะไรออกจากใจเรียนเชิญพูดจับใจได้เลยครับลุงพลครับ
2: เอาเลยกินได้ยาเนี้ยนะผมไม่คนไม่ค่อยเชื่อเลยยาแบบเนี้ยเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยผมเพิ่งมากินเนี่ยฟังมา
1: ไม่เชื่อเชื่อคนยากนะลุงเน
2: า
1: ะ
2: โอ้โหผมเชื่อยากเพราะว่ายังไงนะล้มกินเนี่ยมันไม่หายอะยาอื่นอะกินมาจังแล้ว
1: กินมาจังแล้วจนเข็ดแล้วเหรอ
2: ก็ยังชามือชาท้ายอยู่นั่น
1: แหละเข็ดแล้วเนาะกินมาจนเข็ดแล้วเนาะ
2: เข็ดครับโอ้โห
1: เออครับผมคราวนี้ลองดูอีกสักครั้งว่าให้เพชรอริสรมันหลอกสักรอบเน
2: า
1: ะ
2: ได้แต่โอ้โหผมฟังมานานจังเลยเนี่ย
1: เออแล้วคราวนี
2: ้หลายปีจังนะ
1: เด็ดจริงๆไหมครับลุงอย่างที่เพชรอริสรบอก
2: เด็ด
1: จริงๆเนาะเอาละครับอย่างนั้นนี่คือจากใจของคนชื่อลุงพลนะครับ
2: ครับ
1: นะครับเอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อจะครั้งครับ
2: ลุงพลทองดี
1: ลุงพลทองดีอยู่บ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่
1: 6
2: หมู่16
1: หมู่16ตำบลครับ
2: ตำบลบางลี
1: ่บางลี่อำเภอ
2: ท่าวุ้ง
1: ท่าวุ้งจังหวัด
2: ลพบุรี
1: ลพบุรี
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอริสรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครๆได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าแฮมดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับ ชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 1818ครับ089 418 18 18ครับทบทวนนะครับ089 418 18 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ089 418 1818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีก1นวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 08941818181818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: เ ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริง
10: ๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่ว
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาและพัทรพงษ์เตรียมถกมหาดไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรหวั่นกระทบการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: พัทรพงษ์เตรียมถกมาไทยกทมแก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรวันกระทบการระบายน้ำพร้อมเสนอทบทวนเกณฑ์เยียวยาย้ำน้ำล้อมบ้านควรได้รับสิทธิ์ไม่ต่างจากน้ำท่วมบ้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายพัทรพงษ์ตีลาภัทรส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการโดยระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการพิจารณาเป็น3ระยะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยรวมถึงปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าและการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนการฟื้นฟูนายพัทรพงษ์เห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องเร่งขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพราะเครื่องจักรและกำลังคนไม่เพียงพอพร้อมเสนอให้ใช้งบฉุกเฉินเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อให้การจัดการขยะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2สัปดาห์ลดปัญหาขยะฝังทางระบายน้ำส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องพิจารณากรณีน้ำล้อมบ้านแม้น้ำไม่เข้าตัวบ้านแต่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าแม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนสัปดาห์หน้าไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพราะภัยพิบัติไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามกับคุณณัชชัยลินพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายภารกิจของทหารยังไม่จบลงเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือคราบโคลนสิ่งของที่เสียหายและพื้นที่ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อให้เด็กๆกลับมาเรียนได้ตามปกติกรมการทหารช่างระดมกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงเรียนนารีวิทยาทั้งการขัดล้างพื้นเก็บกวาดดินโคลนเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบซึ่งหลายจุดยังมีโคลนและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมภารกิจครั้งนี้มีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อเร่งคืนสภาพโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุดเพราะสำหรับพื้นที่ประสบภัยการช่วยเหลือไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงแต่ยังต้องเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าประชาชนจะสามารถ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
8: ฟังเรื่องใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
9: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอินจำปาทองและกวนอินไข่โตซางสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบปาทอง
10: กวนอินจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อที่ของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอินจำปาทองครับ
9: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอินจำปาทองโทร0818534139 0818534139
11: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0185341390 0818534139

0: ไม่มีใครผลักให้คุณไปข้างหน้าได้ถ้าสองขาของคุณไม่ก้าวไปเองสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ4ภาคนะคะที่เราถ่ายทอดสัญญาณนะคะจากบริษัทนานาจำปาทองประทางภาคเหนืออีสานกลางใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำไม่มีวันหยุดเลยนะคะคลื่นเดิมเวลาเดิมนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็เดิมเช่นกัน0812801939 0812801939ว้าวสายแรกของวันเลยนะคะจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะฮัลโหลอ้าวนะคะน่าจะบันทึกเบอร์เนาะโอ้โหยังไม่ทันเข้ารายการไปได้กี่นาทีเองนะคะบันทึกเบอร์ดีนะคะบันทึกเบอร์ไว้จะได้ไม่หายไปไหนนะคะเราก็จะอยู่กันหน้าจอโทรศัพท์เหมือนเดิมอ่ะน่าจะยิงมาหรือไม่ยิงมาก็บันทึกเบอร์มันต้องกดไว้สักหน่อยก่อนเดี๋ยวจะได้เจอกันจันทราทุกวันนะเวลานี้คลื่นนี้นะคะเราไม่หายไปไหนยุบเว้นแต่เขาจะถ่ายทอดสดหรือว่าฟ้าลงแล้วไม่สามารถที่จะขึ้นสัญญาณออกหรือว่าถ่ายออกสัญญาณได้นะคะแต่ถ้ายังปกติดีสวัสดีค่ะ
1: พี่จันทาใช่ไหมจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่จ้า เสียงแหบ
1: นุกกำลังบันทึกเบอร์พี่ไว้เวลากันฟังสุยาจ้า
0: จ้าฟังมานานหรือยังเราบันทึกเบอร์วันเนี้ย
1: ฟังมานานแล้วจ้าแต่กำลังฟังนี่พี่ไม่ได้ให้หนีเลยอ่านข่าวเลย
0: อ๋อข่าวไม่ต้องอ่านแล้วมีคนก็อ่านเยอะแล้ว เดี๋ยวข่าวมันจะไปซ้ำกับคนอื่นเขาเดี๋ยวจะเบื่อไง เราฟังมานานยังคุณน้องขาจังหวัดอะไรเนี่ย
1: จังหวัดสุพรรณจ้า
0: จังหวัดสุพรรณฟังตั้งนานแล้วแต่วันนี้ทำไมถึงบันทึกเบื่อละตั้งไล่หวานทำไมบันทึก
1: อยากจะสร้างสื่อป
0: อ๋อเดี๋ยวสร้างตอนไหนก็ได
1: ้ปวดร่างกับหลาลงข้า
0: เออนั่นแหละต้องใช้ต้องกินไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นสลักเพชรจมหนักกับอีกกายภาพด้วยนะ
1: จ้า
0: จ้าอ้าวตอนมีสะดวกเวลาไหนโทรมาได้เลยตลอดแต่ยกเว้นจะโทรเที่ยงคืนนะเพราะพี่กำลังหลับ จ้าสวัสดีค่ะอ่ะนะคะระหว่างที่คุยกับคุณน้องนะอุ้ยฟังมานานแล้วแต่ว่าน้องเข้าไหมบันทึกเบอร์วันนี้นี่ยากจะกินป้อนะคะเลยบันทึกเบอร์ไว้เพื่อจะสร้างแกอย่าพูดเยอะจะนะแล้วก็ออกกาญจนบุรีอีกอ่ะกาญจนบุรีเราก็มีครอบครัวของเรานะนะคะถ้าไม่บอกระหว่างการกับสุพรรณเนี่ยจันทาเนี่ยฟังไม่ออกหรอกนะคะเพราะว่ามันเหนียนเหนียนกันอ่ะเหนียนมันต้องออกหมู่แล้วอีสานแล้วจันทาอ่ะนะคะพี่ปราณีสวัสดีค่ะจ้ะพี
1: ่พี่ยาป้อ3แผง
0: ป้อ3แผง330จ้าแล้วอีกคะ
1: ป้อสบู่รังไหม1ก้อน
0: รังไหม1ก้อนก็120
1: จ้ะสบู่หิมะ1ก้อน
0: หิมะสบู่บัว
1: จ้ะ
0: 45บาท
1: แล้วก็มาล่า1กล่อง
0: มาล่า1พี่กินเองใช่มั้ยเนี่ยมาล่าเนี่ยพี
1: ่กินเองจ้ะ
0: เป็นไงพี่มันดีมั้ยกินแล้วมันจริงๆหลายๆคนกินแล้วโอ้โหต้องขอบคุณจันทาเลยอ่ะเดี๋ยวนี้หัวเราะจันทาแล้วไม่เล็ดเลย
1: ดีจ้ะดี
0: ดีเนาะ
1: ที่กินแล้วรู้สึกว่าเหงื่อที่พี่ไหลมากๆพี่เป็นกําลังพี่แปลกนะพี่เป็นวัยทอง60กว่า
0: โอ้พี่โชคดีนะเนี่ยบางคนนี่35 40นี่เป็นแล้วนะ
1: เนี่ยเดือนนี้พี่67เต็มพี่เป็นมา2ปีแล้วนะไอ้เหือดบางทีก็เหมือนจะหนาวบางทีก็ร้องมากๆเลยพี่เพิ่งเป็นน่ะแตกจริงๆเลย
0: ดีพี่แสดงว่าร่างกายพี่แข็งแรงพี่ถึงเป็นวัยทองนี่ช้าพี่ถือว่าพี่โชคดีมากๆแล้วมาเจอตัวสมุนไพรตัวนี้หายเลยใช่ไหมพี่ไม่ทรมานแล้วเนาะ
1: มันค่อยชั่วขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: พี่กินไปกี่กล่องแล้วคะ
1: พี่กินไปประมาณ 4-5 กล่องแล้วนะแต
0: ่
1: ไม
0: ่
1: ได้ติดต่อเพราะว่าพอมีตังค์พี่ก็จะสั่งเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วผิวพรรณพี่สังเกตไหมว่ามันดีขึ้นเต่งขึ้น
1: ไหมมีแต่คนวัยเดียวกับพี่วัยเดียวกับพี่จะดีกว่าคนอื่นนะ
0: เอาแต่มันเรื่องจริงพี่เพราะว่ามันจะคืนความสาวให้กับเราจ้าโอ้โหพี
1: ่ข้าวอีกกล่องนึงได้ไ
0: ได้ค่ะจมูกข้าวอีก160นะพี่นะก็จะเป็น 1,045 บาท
1: จ
0: มูกแล้วของแถมพี่รับอะไรอัปป้อมั้ย
1: ครับพี่อัปป้อ
0: โอเคเป็นทั้งหมด 1,045 นะพี่นะแล้วก็แถมเป็นป้อ1แผงขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนนะพี่หนีความชราได้แล้วล่ะพี่ความสวยเราอาจจะไม่เข้าตาสักเท่าไหร่แต่ความชรานี่เราหนีมันจะพ้นแล้วนะจะดีใจกับพี่เขาเนาะน้ำเสียงยังสดใสอยู่เลยอ่ะแกรุ่นน้องเขาทำไมแกเคลือจังวะกันทาทำเสียงเคลือเคลือแก่ๆเขาไว้นะคะเดี๋ยวจะได้ไปเบิกมาล่ากับเขาบ้างนะคะจะได้สาวเหมือนพี่เขาน่ะโอ้โหวัยเดียวกันในชิดซ้ายนะพี่เขาเดินนำหน้าเลยนะคะในความสดใสหวัดดีค่ะพี่นับ
1: จ้า
0: จ้าจ้า
1: เอาไว้ยาสระผมขวดหนึ่ง
0: แชมพู180จะพี่อะไรอีก
1: แล้วก็ถั่ว5สี2ถุง
0: ถั่ว2ถุงก็320จ้า
1: ข้าว2 กิโล
0: ข้าว2กิโลก็260จ้า
1: ว่าสาสบู่คุณตะวันจันทา3ก้อน
0: รังไหม3ก้อน
1: เดี๋ยวจะไหลนะคะ
0: เดี๋ยวจันทาทวนนะพี่นะกินสระผมยาสระผมเนี่ยบอกก่อนไม่มีฟองนะถ้าใครที่ฟังอยู่เนี่ยตัว2ถุง320ข้าว2กิโล260สบู่รังไหมตะวันจันทา303ก้อน160บาทเนี่ยของแถมจ้ะ
1: ปุ๋ยได้ไหมคุณ
0: ได้โอ้อยากให้อยู่แล้วปุ๋ยพี่เออตัวนี้ของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอันตรายมีว่าขิงขาตะไคร้เดี๋ยวนี้น่าจะกินของเพื่อนบ้านเยอะขอบคุณครับพี่นับจ้ะ
1: ปุ๋ยกระปุกมะเขือไว้อะไรเนี่ย
0: โอ้โหพี่ถ้ามันเอามารวมกันได้นะพี่เนาะผัดอย่างนี้หรือว่าเอามาทำอะไรนะซุปมะเขือ เรียกสลูเชียนะคะซุปมะเขือเคยกินแต่ซุปหน่อไม้ว่าจันทาโอ้ลองซะให้ได้เชียเพราะมะเขือเนี่ยใครที่ใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์เขาบอกเลยว่ากรอบเหลือเยอะไปไหมวะเยอะดิตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่เลยอ่ะสวัสดีค่ะอะไรสายซ้อนกับอะไรคะ
2: ฮ
0: ั
2: ลโหล
0: จ้าจ้าสายซ้อนแต่รักไม่ซ้อนนะพี่
2: เหรอ
0: จ้า
2: น้ำดำหน่อยค่ะ
0: น้ำดำเอากี่ขวด
2: เอาขวดเดียวค
0: ่
2: ะ
0: 350จ้าอะไรอีก
2: อะไรกินคู่กับน้ำดำมันหายขวด
0: ป้อค่ะป้อเอาป้อเอากี่แผงดีพี่แผงละ110
2: เอา2แผงค่ะ
0: 2แผงก็220ตัวนี้เป็น570แล้วอะไรอีก
2: เอาชิ้นกลางคืนกล่องค่ะ
0: กลางคืน1 250จ้ะพี่ได้อีกกลางวันไม่เอาหรอพี่ใช้แต่กลางคืนอย่างเดียวกลางวันไม่ออกจากบ้านเลยไง
2: มันไม่ได้ออกแล้ว
0: มันต้องออกไม่ใช่อยู่ในบ้านมาโอ้โห70ไม่ต้องใช้เลยเดี๋ยวก็ความชรามาเยือนเอาหรอกน่ะครีมกลางวันเนี่ยจำเป็นนะ
2: ชื่อว่าบำรุงผิวที่กินนอนมุงผิว
0: บำรุงผิวมันก็มีทั้งคอลลาเจนแล้วก็จะเอามาล่าไปล่ะพี่เขากินมาสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าดีมากเลยเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวนี่เหี่ยวใช่ไห
2: มหน้าพี่พลังไม่อย่างตกกะขึ้น
0: เนี่ยพี่ไม่ใช้ครีมกันแดดมันถึงจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ารังสีมันทำให้เกิดกระเกิดฝ้า
2: เหรอ
0: ใช่มันต้องใช้ครีมกันแดดด้วยไม่ไปไหนก็ต้องใช้อยู่ในบ้านมันก็มีแสงอ่ะพี่เล่นโทรศัพท์นี่แสงมันก็ส่องหน้าเต็มๆแล้ว
2: พี่เล่นไม่เป็นนั่งนี่
0: ไม่ใช่
2: ต
0: ้
2: องให้เนี่ย
0: อย่างน้อยพี่ก็ต้องมองแล้วตอนเนี้ย เอาครีมกันแดดไปสักตลับถึงสิพี่มันช่วยบำรุงผิวด้วยปกป้องผิวด้วยทาทาแล้วหน้าพี่จะขาวเนียนโดยที่ไม่ต้องทาแป้งเลย
2: แล้วเท่าไหร่แล้วน่ะ
0: 205ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเหรออ้าวทวนนะงาดำ1 350ป้อ2แผง220ครีมกลางคืน250 820แล้วเนี่ยก็เอาครีมกันแดดไปอีก1ตลับก็จะได้แถมป้อไป1แผงเลยโอเคไหมอ่ะ
2: จ้าจ้า
0: เอออยากจะให้สวยโหนะจ้า
2: แค่ปุ๋ยมั่งส
0: ิอ้าวเดี๋ยวแถมปุ๋ยให้ถ้าไม่เอาป้อก็เอาปุ๋ยไป 1,070 บาทพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรบอกก่อน เอานะได้ของก่อนแล้วค่อยคุยเออมันยังไม่เห็นไงเป็นผงอ่ะบอกก็ได้ถ้าตัวผงดำๆเนี่ยหืมชื่ออะไรคนรับของ
2: ชื่อสายใจแจ็คกัดค่ะแต่โทรมาเบอร์นี้นะคะ
0: เดี๋ยวนะสายใจนามสกุลอะไร

0: บอกว่าแค่นี้เองเนี่ยผ่านเข้าเมืองนี่ก็ต้องผ่านบริษัทแล้วแหละจริงจริงโอเคพี่ไอ้เนี่ยปุ๋ยเนี่ยถ้าไปใช้กับพืชผักสวนครัวเนี่ยน้ำ180-200 ลิตรถ้าใช้น้ำขนาด180 ลิตรเลยคราวเดียวเนี่ยใส่ไคโตซานในขวดที่จะให้ไปเนี่ยหมดทั้งขวดเลย
1: ไม่พี่ปลูกมะเขือ
0: ถ้าฉีดนิดหน่อยเอานะเอานะเดี๋ยวให้รับของค่อยคุยกันพี่คุยกันนิดเดี๋ยวพี่ก็ลืมเจือเหอะ
1: จ้า
0: จ้าโทรกลับเบอร์นี้นะพี่สายใจนะ
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวพี่ก็ลืมเชื่อเหอะนะคะเพลงของคุณพุ่มพวงเดี๋ยวพี่ก็ลืมเชื่อเหอะนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าจะจ้าช่วงนี้เงินไม่ค่อยมีด้วยนะเป็นคนที่เชื่อเก่งใครพูดอะไรก็เชื่อเชื่อเกี่ยวกันไหมเนี่ยไอ้เชื่อตัวเนี้ยมันคนละเชื่อแล้วจันทาเอ้าคุยกันให้มันแบบมันจะอะไรมันจะเครียดอะไรกันมากมายนะคะชีวิตของคนเราเนาะมันต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสุขมันก็ไม่ได้อยู่ทั้งวันทั้งคืนหรอกเวลาพี่น้องกันเดี๋ยวมันก็ผ่านแล้วแกละทุกข์บ้างไหมเนี่ยจันทาโอ้ยเรื่องทุกข์มันมีเยอะนะคะมีแต่ไม่อยากจะทุกข์ให้มันมากมายนะคะเพราะว่าถ้าเราทุกข์หนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียความสุขไปหนึ่งนาทีเช่นกันนะคะสู้ๆไม่รู้จะปลอบใจกันยังไงนะคะในเมื่อมันเกิดมาแล้วก็ต้องพยายามผ่านพ้นไปให้ได้นะคะเป็นกำลังแรงใจให้จากรายการสบายๆ สไตล์กวนอินนะคะโดยเฉพาะสูตรสองเกลือมหัศจรรย์เนี่ยใช้ดีมากๆเลยขอบอกนะจอบพอใช้ดีจึงบอกต่อไปเลยนะคะเพราะว่าของเรานี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชผักสวนครัวพืชลงหัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแถมยังจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จ้า
1: เมื่อวานโทรมา
0: โอ้รับมันติดสายแล้วก็ไม่ได้โทรกลับเลยพี
1: ่เออไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเนาะเราเจอกันทุกวันอยู่แล้ว
1: ก็วันนี้เนี่ยคนใหม่ได้หลายคนเนาะ
0: ก็เขาฟังมานานแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อป้อนเลยบันทึกบันทึกเบอร์ไว้ก่อนพี่ส้มสุกก็เข้าใจอ่ะเปล่าขอบคุณค่ะพี่เพื่อให้กำลังใจกันเนาะน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรนะคะไปเก็บลูกหม่อนมาลูกหม่อนมีประโยชน์เยอะนะไม่ใช่เฉพาะลูกหม่อนหรือว่ามันเบอร์รี่เดี๋ยวสเกรดตกเชี่ยหม่อนมันเบอร์รี่สิจันทามันจะได้ดูมีราคาแล้วฟังดูเหมือนมันเป็นไม้เมืองนอกเลยนะไอ้เบอร์รี่ไอ้พวกลิลี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยสตรอเบอร์รี่มันเบอร์รี่เชอร์รี่อะไรพวกเนี้ยนะคะแม้แต่จันทรี่นี่ก็เหมือนกันฉันว่าแกไม่น่าจะชื่อจันทรี่หรอกน่าจะจันทลึงแม่คุณตะวันนี่แหละนะคะโอ้ยตะวันเองไม่ได้พาจันทลึงมันมาด้วยเหรอเรียกซะประโยชน์หายไปเลยนะคะไอ้รี่รี่เนี่ยผลตระกูลผลไม้ตระกูลรี่รี่เนี่ยมีประโยชน์เยอะเพราะฉะนั้นจันทาก็เลยต้องเป็นจันทรี่เพื่อให้ได้ประโยชน์กับครอบครัวของเราแน่นะคะลูกมันเบอร์รี่มีประโยชน์ก็เยอะก็จริงนะคะใบเนี่ยใบมอนเนี่ยนะคะพี่น้องขามีประโยชน์เยอะอย่างพี่เขากินเป็นประจำความดันก็ลดไขมันก็ลดเบาหวานก็ลดโอ้โหแต่ว่าต้องกินขนาดไหนเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพในอย่างเนี้ยนะคะสอบถามได้นะหรืออยากจะคุยกับพี่สมสุขก็ขออนุญาตบอกเบอร์เข้าไปด้วยนะแต่ถ้าโอ้ยไม่รู้จะกินอะไรดีอย่างไงมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีเยอะไปหมดเลยจันทาเอ้ยตอนนี้พี่เนี่ยโลภมากว่ะโลภมากหรือโรคมากฟังให้ดีสิพี่บอกว่าพี่เนี่ยโรคมากความดันไขมันคอเลสเตอรอลเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอามาคนเดียวเลยว่าไม่ได้เผื่อใครเลยการดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะพี่น้องขามันต้องดูแลกันตั้งแต่เริ่มต้นไม่ทันและถ้าไม่ทันและเนี่ยอาหารเสริมนะคะจำเป็นสำหรับผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสูงวัยแล้วเด็กๆก็เป็นเบาหวานแล้วนะคะเพราะว่าอาหารการกินนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผักเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยชอบกินนะกินก็เลือกอย่างเก่งเนี่ยที่เห็นกินกันโอ้โหเด็กวัยรุ่นนี่นะเวลามีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างอะไรเงี้ยไส้กรอกฮอทดอกเนี่ยที่เห็นบ่อยที่สุดคือกระหล่ำปลีนะคะกับแตงกวา ในถั่วฝักยาวนี่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยู่ในส้มตำพอได้แต่ถ้าให้กินแบบ

0: นั่งแบบกัดลูกชิ้นไปคำหนึ่งถั่วฝักยาวหน่อยนึงยังไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเหม็นเขียวนะถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดต้องล้างให้ดีนะครับพี่น้องคะเพราะว่ายาฆ่าแมลงเยอะยาฆ่าแมลงบางตัวเนี่ยก็ล้างออกบางตัวนี่ไม่ออกเลยนะคะซึมเข้าไปในตัวเนื้อเยื่อของผักเนี่ยแต่ถ้าเราได้รับบ่อยๆมันถึงจะเกิดนะอันดับแรกเลยอาจจะมีอาการคันแพ้นะเหมือนผื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องคะแต่ถ้าเราได้รับมากๆตัวมรเนี่ยมันจะมาถามหาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินผักเนี่ยต้องอย่ากินแบบบ่อยๆอ่ะไม่ไอ้จะชอบแตงกวาว่ะแตงกวานี่มันฉ่ําแตงกวานี่เรายังปอกเปลือกถูกมั้ยนะคะแต่ถั่วฝักยาวอยากจะปอกเหมือนกัน แต่มันก็ปอกไม่ได้นะคะได้มันได้หรือไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ไม่เคยปอกสักทีอ่ะนะคะบวบอย่างเงี้ยบางคนเคยซื้อบวบไปมั้ยเวลาซื้อกับข้าวผัดบวบเนี่ยโอ้โหเขาปอกเอาซะไม่เหลือเปลือกเลยอ่ะนะคะจริงประโยชน์มันก็อยู่ที่เปลือกเลยนะแต่ถ้าเราปลูกเองนะคะกินเองเนี่ยมันกินเต็มปากเต็มคำเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเราใส่อะไรไปบ้างฉีดอะไรไปบ้างแต่ถ้าเราซื้อตามท้องตลาดโดยเฉพาะผักพื้นไอ้ผักเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่เป็นประเทศใหญ่ๆเนี่ยที่มันจะแผ่ความเย็นลงมาให้กับประเทศไทยในฤดูหนาวเนี่ยโอ้โหสารตกค้างเพียบเลยฟอร์มาลีนที่บอกก็แหละนะคะส้ม3เดือนยังเน่าอ่ะนะคะผักของเขานี่จะสดนะคะแล้วก็หัวใหญ่มากซื้อประกาศขาวบางคนเขาเรียกประกาศลุยนะคะบางคนก็เรียกหางหงเนี่ยแช่เอาไว้นอกตู้เย็นหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันมีเหี่ยวเลยนะก้านนี่มันยังกรอบอยู่เลยเนี่ยนะคะอันตรายนะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งฤดูแบบนี้น้ำท่วมแบบนี้ผักมันแพงแต่ของเพื่อนบ้านเรานี่มันราคาย่อมยาวอย่าไปเห็นแก่ของถูกนะคะต้องสังเกตนะถ้าอย่างกะหล่ำปลีนะพูดกันง่ายๆนะคะกะหล่ำปลีที่เขาแชร์กันมาเนี่ยนะคะว่าถ้าเป็นของไทยเนี่ยมันจะใบมันจะห่อแบบหลวมๆนะคะแต่ถ้าของเพื่อนบ้านเราเนี่ยโอ้โหแน่นปึกหนักปักเลยแต่ราคาถูกนะคะอ่ะก็เป็นห่วงแหละไม่มีอะไรหรอกนะคะเราไม่ได้ไปว่าใครนะคะพี่น้องคะแต่การเราจะเอาอะไรเข้าปากเข้าท้องของเราเนี่ยเราก็ต้องดูกันสักนิดนะคะมันสังเกตสักหน่อยแต่ถ้าอยากให้ปลอดภัยจริงๆนะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ได้ว่าอะไรซื้อครบ500บาทนะคะโอนเงินมาก่อนอยากจะขอแถมเป็นปุ๋ยปุ๋ยของบริษัทนานาจำปาทองเขาเรียกว่าปุ๋ย2เกลอหรือว่าปุ๋ยกวนอิมจำปาทองเนี่ยสาเหตุที่เป็น2เกลอเนี่ยคือมันมี2อย่างแล้วมันต้องใช้ควบคู่กันนะไม่ใช่เอาปุ๋ยอย่างเดียวไม่เอาไคโตซานอ่ะบางคนบอกเอาเฉพาะไคโตซานอย่างเดียวไม่เอาปุ๋ยเอ้าท่านกินข้าวแล้วไม่กินกลับแล้วกินกลับไม่กินข้าวเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานมั้ยมันโตก็จริงแต่ภูมิต้านทานไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงจัดแบบ2เกลือคือใช้2อย่างร่วมกันมันถึงจะเด้เนี่ยนะคะ500บาทโอนเงินมาก่อนเนี่ยนะคะขอแถมเป็นปุ๋ยกับไคโตซานเราให้ไปครบเซตเลยนะซื้อ 1,000 บาทไม่พอนะคะ 1,000 บาทเนี่ยไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนก็ได้ของแถมแต่ถ้าโอนเงินมาด้วยเนี่ยจะคูณ2ทันทีสำหรับสินค้าที่แถมนะคะอันนี้แจ้งกันให้เข้าใจถึงไหนล่ะจันทานั่นน่ะสิเข้าสู่ผู้ที่สนับสนุนรายการหรือยังก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ต้องอะไรมากมายเขารู้กันอยู่แล้วนะคะเจ้าใหญ่เจ้าประจำนี่ก็บริษัทนาจำปาทองที่ที่ใช้ที่มีสินค้าตัวนึงที่มันติดตลาดมานานและก็ช่วยเหลือเกษตรกรดีมากๆลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนี่นั่นคือสูตร2เกลอนะที่ใช้ได้กับพืชทุกอย่างโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวตอนนี้น้ำท่วมก็เยอะนะคะกว่าเขาจะฟื้นหรือบางชนิดมันก็ยังไม่ตายนะแต่มันจะโทรมเราเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยรีบฉีดเลยนะคะหรือว่าราดโคนต้นก็ได้นะคะด้วย2เกลือคือปุ๋ยแล้วก็ไข่โตซานนะคะมันเป็นอาหารบางคนปลูกพืชมาก็จริงงามงามแต่ไม่ออกดอกออกผลคือเขาเรียกอะไรความสมบูรณ์ของต้นมันยังไม่เพียงพอมันไม่สามารถที่จะออกดอกออกผลได้ก็เหมือนคนเหมือนเด็กกันแหละนะคะถ้าเขาสุขภาพดีนะเขาก็จะมีการเจริญเติบโตแต่ยังไม่ถึงที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีครอบครัวเอางี้ดีกว่า ชักจะเลื่อยเปื่อยและต่อดีกว่าเนาะนะคะ อ่ะนอกจากบริษัทนาจำปาทองแล้วนะคะเราก็ยังมีของคุณหมอณรงค์นะคะโดยเฉพาะสมุนไพรที่สั่งกันเป็นประจำประจำเนี่ยคนละ3แผง5แผง10แผง1กล่องนั่นคือป้อนะคะยิ่งไปกินควบคู่กับงาดำแล้วนะงาดำเนี่ยมันช่วยเรื่องของระบบข้อนะคะส่วนป้อเนี่ยมันไปดูแลเรื่องของเส้นเอ็นกระดูกนี่นะคะกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกมีมันเริ่มจะบางแล้วลดน้อยถอยลงไปเดี๋ยวก็กรอบแกรบแกรบเดินนี่ออฟแอปมอฟแอปงานออฟแอปเนี่ยมันน่าจะเป็นกบเขียดมั้งจนานั่นแหละนะคะเดินก๊อกก๊อกขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะคะข้อมันจะเสื่อมอันเนี้ยถ้ากินควบคู่กันได้แล้วแหลมเลยนะคะก็แพงละ110บาทส่วนงาดำนะคะขวดละมันมีทั้งหมด90เม็ดเจลนะสำหรับงาดำงาเม็ดเจลเป็นไงวะจันทาคือเม็ดที่มันนิ่มๆงาดำมันก็คือน้ำมันนะคะพี่น้องค่ะมันต้องบรรจุในตัวเคยเห็นน้ำมันตับปลาไหมเอางี้ดีกว่าเนาะนั่นแหละรูปร่างมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นเม็ดนิ่มๆสีเหลืองๆอ่ะนะงาดำเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดการอักเสบบรรเทาข้อเสื่อมนะคะมี90เม็ดเจลส่วนป้อเนี่ยแผงนึงมันจะมีแคปซูลราคา110บาทกินคู่กับคู่กันแล้วแหลมจริงๆลองซะให้ได้เชียวแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพวันเนี้ยวันนี้จะคุยเรื่องของขมๆเนาะอะไรขมวะจันทาสะเดาไงสะเดาก็ขมแต่อันเนี้ยขมแล้วมีประโยชน์มากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสั่งของเลยค่ะ
0: สั่งอะไรครับพี่
1: สั่งอารูทีนหนึ่งกระปุกค่ะ
0: รูทโอ้โหมาชัดเจนสักขนาดนี้น่าจะเป็นลูกค้านานแล้วเนี่ย รูทีนหนึ่งสาม
1: นาดีสองกระปุกค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะ
1: นาดี
0: นาดีนสองกระปุกเจ็ดร้อยจับพันหนึ่งละ
1: จับแค่นี้นะเอาแค่นี้ค่ะ
0: อ๋อชื่ออะไรคะ
1: ชื่ออรุณีแพทยากูลค่ะ
0: เดี๋ยวคุณอรุณีอะไรแพทย์
1: ยากูลค
0: ่
1: ะ
0: แพทย์ยากูแพทย์แพทย์นี่แพทย์ทละดึงยอยักษ์กลันไหม
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ยออะไรคะ
1: ยอหญิง
0: ยอหญิงสระอาและกูลใช้รอเรือเน
1: า
0: ะ
1: ใช้รอลิงค
0: ่
1: ะ
0: รอลิงจังหวัดอะไรคะเคยสั่งแล้วเนี่ย
1: ชลบุรีค่ะ
0: ชลบุรีใช่เพราะถ้าเคยสั่งมันจะมีประวัติอยู่แล้วเราแค่ขอชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดเบอร์โทรเบอร์นี้เหรอคะที่เคยโทรโอ้โอเค 1,000 ของแถมรับอะไรดีคะ
1: เอาปุ๋ยค่ะ
0: ปุ๋ยนะจะไปใช้กับอะไรคะเนี่ย
1: อ๋อเดี๋ยวน้ำลงแล้วจะปลูกผักค่ะ
0: โอ้แหลมเลยมีประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะปลูกเลยนะคะพี่น้องค่ะยิ่งใครที่ยังไม่ได้ปลูกแต่พวกมีพวกเม็ดน่ะนะครับเม็ดมะเขือเม็ดพริกเม็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแช่เลยนะคะแช่สูตร2เกลือเลยคือผสมกันให้ได้แล้วก็ให้มันเค้าเรียกอะไรล่ะให้เม็ดมันลงไปอยู่ในนั้นได้อ่ะแช่น้ำอ่ะนะคะแล้วสักพักหนึ่งนะ5นาที10นาทีหรือ20นาทีก็ได้แต่อย่าไปแช่ทั้งวันทั้งคืนแล้วเดี๋ยวมันงอกเลยเหอะเพราะความสมบูรณ์อ่ะนะคะแล้วเราก็ไปผึ่งให้มันแห้งแล้วเราก็นำไปปลูกเนี่ยมันจะงอกได้เร็วมากเลยขนาดข้าวเนี่ยเรียกว่าข้าวปลูกเนาะบ้านจันทาเรียกข้าวปลูกอ่ะเวลาแม่เขาจะหว่านทีเนี่ยจะไม่เห็นหรอกการหว่านนะเพราะว่าส่วนมากยันทาจะเรียนหนังสือนะคะเวลาพ่อคุณแม่ไปทำงานยันทาก็ไปโรงเรียนเลยไม่เห็นแต่พอมาอยู่บริษัทนายจำปาทองเนี่ยเคยลงพื้นที่กับท่านในห้างเนี่ยเขาจะแนะนำนะคะโดยการให้แช่ข้าวปลูกโอ้ยใครมันจะแช่ไหวไว้จันทาฉันจะปลูกเป็นร้อยไร่โอ้โหหาพัชนะแช่ไม่ไหวแหละสักขนาดนั้นน่ะนะคะก็สามารถฉีดนะคะฉีดพรมลงไปบนเม็ดข้าวปลูกอ่ะแล้วก็เอาอะไรคลุมไว้กระซุ้มกระสอบนะพอเราจะไปหว่านในเปิดกระสอบออกมาโอ้โหเนี่ยที่เม็ดข้าวเนี่ยมันจะมีตุ่มๆน่ะแบบรากมันเริ่มจะงอกเลยเหอะนะคะพอไปหว่านแล้วเนี่ยมันก็จะงอกได้เร็วขึ้นเมล็ดผักลิ้นเริ่มจะรัวละไปครึ่งคอนชั่วโมงเนี่ยลิ้นเริ่มจะพันกันละนะคะเนี่ยมันก็จะงอกเร็วหรือว่าใครที่มีเบี้ยพริกรู้จักเบี้ยพริกเบี้ยหรือเปล่าเบี้ยต้นไม้เนี่ยนะคะบ้านจันทาเรียกเบี้ยไอ้ต้นเล็กๆที่มันเกิดขึ้นใหม่ที่เราบางทีโดยเฉพาะที่เราจะเห็นเด่นชัดเลยในไม้ดอกนั่นคือดอกบานชื่นอ่ะนะเวลาเราเอาไปโรยๆเนี่ยโอ้โหขึ้นเป็นกระจุกเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกเบี้ยไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยนะคะ เวลาเราจะนำไปปลูกเนี่ยจุ่มลงไปในสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ซะหน่อยแล้วค่อยๆเอาไปลงหลุมหรือว่าอย่างพี่เรนูที่เคยปลูกเนี่ยพี่เขาจะขุดหลุมนะคะแล้วก็ฉีดหรือว่าราดตัวปุ๋ยสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ในก้นหลุมไว้ก่อนนะคะคือให้มันมีสารอาหารอย่างนั้นแล้วก็ปลูกส่วนมากรอดแล้วก็งามมากๆเลยเพราะว่ามันมีอาหารรองรับอยู่แล้วเนี่ยอ่ะสรุปง่ายๆนะคะตอนนี้ปุ๋ยกวนอินเนี่ยนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตราคาก็เป็นมิตรภาพกับกระเป๋าสตางค์แน่นอนนะคะเพราะว่า1ซอง500บาทเนี่ยได้10กว่าไร่เลยนะนะคะแล้วมีโปรเอ็กซ์ซื้อ2ซองแถมฟรี1ซองพูดง่ายๆเว้ากันซื้อนะคะซื้อ20ไร่แถมให้อีก10ไร่เนี่ยเห็นมั้ยดีต่อใจไม่พอไพโตซานหรือว่าฮอร์โมนของพืชเนี่ยซื้อ2ลิตรแถมฟรี1ลิตรหุยตังไม่มีว่ะอ้าวตังไม่มีก็เอาชุดเล็กไปเลยไอ้ชุดกระจ้อยร่อยอ่ะนะคะชุดที่มันเป็นของแถมเมื่อท่านสั่งซื้อเนี่ยนะคะซื้อ1ซอง2ไร่กากาเนี่ย100บาทเนี่ยนะคะซื้อ2ห่อหรือว่าซื้อ2ชิ้นรวมกันเป็น4ไร่อ่ะแหละนะคะจะแถมฟรีให้อีก2ไร่มันเยอะว่ะพูดง่ายๆเอาดีกว่าเอาใหม่ซื้อ2แถม1 จะ500บาทหรือ100บาทเนี่ยนะคะซื้อ1ไม่เราไม่แถมเมื่อก่อนนี่แถมค่ะแต่ตอนนี้โอ้โหตรึงราคาไว้ไม่อยู่ละจนกระทั่งเอวนี่กิ่วเลยอ่ะนะคะจะขาดไม่ขาดแหละก็ต้องขึ้นราคาเนาะนะคะเราไม่ขึ้นราคาแต่เราจะลดลงนะคะซื้อ2ซองแถมฟรีให้1ซองแล้วก็ไคโตซานเช่นกันนะคะซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดอย่ามัวดูแลแต่พืชนะดูแลสัตว์ด้วยนะคะสัตว์เนี่ยเราก็มีไคโตซานสำหรับสัตว์นะคะที่จะไปช่วยเรื่องของการระบบขับถ่ายอารมณ์กระตุ้นการเจริญเติบโตนะคะไปช่วยสร้างความแข็งแรงความสมบูรณ์ให้กับสัตว์นะคะใช้ได้ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำครึ่งบกครึ่งน้ำแม้แต่บ่อน้ำที่เน่าเสียนี่ก็สามารถใช้ไคโตซานสัตว์ได้นะคะตอนนี้สัตว์ก็มีภาวะความเครียดทำให้กินอาหารไม่ได้หรือว่าเจ็บป่วยบ่อยนะคะใช้ไคโตซานจะใส่ไปในน้ำให้เขาได้ดื่มกินก็ได้หรือจะฉีดพ่นไปบนอาหารหยาบอาหารแห้งอาหารอ่อนอะไรก็ว่ากันไปแม้แต่ฟางข้าวเนี่ยนะคะมันไม่มีสารอาหารนะมันกินแค่อิ่มท้องมันก็เหมือนคนกินแต่ข้าวอ่ะนะมีได้เฉพาะคาร์โบไฮเดรตแต่โปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินไม่มีเลยนะคะฉีดพ่นไคโตซานลงไปในฟางข้าวก็ได้พรมบางๆไปทั่วบนอาหารหยาบฟางมันสำปะหลังนี่ได้เลยไคโตซานสัตว์มี2ขนาดนะคะ1ลิตรไม่มีแถมนะคะซื้อ1ลิตร600บาทซื้อ100ซีซี100บาทนะคะสำหรับไคโตซานซึ่งใช้ได้ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำครึ่งบกครึ่งน้ำมาคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพยังไม่จบนะคะที่เกริ่นๆกันไว้เนี่ยมะระเนี่ยรู้มั้ยขมก็รู้อยู่มันขมอ่ะใช่ขมแต่มันมีดีนะถ้ารู้นะเนี่ยฟังรายการสบายๆ สไตล์กวนอินเนี่ยถ้ารู้แล้วว่ามันมีดีสักขนาดเนี้ยแม่อยากจะใส่ในมื้ออาหารกันละสิมันดียังไงวะจันทาอ้าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมะระนี่มันมี2อย่างนะคะพี่น้องคะมันจะมีมะระแบบที่มันขึ้นเองตามบ้านน่ะเห็นมั้ยไอ้มะระขี้นกเนี่ยโอ้โหวันนี้กินเต็มปากเต็มคำเลยนะเพราะมันขึ้นมาเองก็ไม่ได้ฉีดยุงฉีดยาหรือว่าไม่ต้องปลูกหรอกบางทีซื้อมาจากท้องตลาดเนี่ยลืมอ่ะอย่างจันทานี่ลืมนะคะไปดูอีกทีนึงเหลืองเลยนะได้ต้นพันธุ์มาฟรีๆเลยนะคะเอาเม็ดไปตากแดดสักหน่อยนี่ให้มันแห้งแล้วก็เอาไปหว่านนะคะแน่ใจนะว่าหว่านบางทีพูดกันง่ายๆอ่ะเอาแบบซื่อๆเลยเนาะขี้เกียจน่ะเบี่ยงไปเลยเบี่ยงทิ้งไปเลยข้างๆบ้านแน่มันงอกขึ้นมาให้เราได้กินอีกโอ้โหยอดกับมาต้มจิ้มน้ำพริกโดยเฉพาะน้ำพริกสั่งลุยเนี่ยอร่อยอร่อยเป็นตาแซ่บๆกันทุกรสแต่ตัวนี้เหลืออยู่แค่2รสเองนะคะเพราะว่าโอ้โหจะปรับราคาขึ้นเราสู้ไม่ไหวนะคะแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวของเราจะได้กินของแพงนะคะก็เลยแบบว่าขายเท่าที่มีที่มันราคาเดิมๆอยู่ก่อนมาพูดกันถึงเรื่องมะระดีกว่านะคะ7ประโยชน์ของมะระนะคะขมแต่มีดีพูดถึงมะระนี่หลายคนชอบเลยนะ เออขมก็หวานเป็นลมขมเป็นยาไงอย่างที่แกบอกอ่ะแต่บางคนไม่ได้ชอบมันขมจริงๆโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยผ่านประสบการณ์มาแล้วเห็นแม่กินมะระเนี่ยโอ้โหกินน้ำพริกเนาะน่าอร่อยจิ้มมั่งโอ้โหคายแทบไม่ทันเลยแล้วก็ขมติดปากติดคอตอนนี้อร่อย แม่มาราหรือว่าสะเดาเนี่ยเอ๊ะมันไม่ได้ขมอย่างเดียวนะมันมีความมันๆหวานๆนะแสดงว่าอายุมากขึ้นแต่ถ้าเด็กไม่มีรสแบบนั้นแน่นอนขมอย่างเดียวนะคะมาราเนี่ยมันสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายนะตั้งแต่เมนูยอดนิยมมาระยัดไส้มาระผัดไข่ไปจนถึงการนำไปต้มไปลวกเนี่ยนะคะหรือว่ารับประทานเป็นผักเคียงมาระนี่มีประโยชน์อะไรบ้างมาฟังกันเลยจะเล่าให้แหลมกันไปเลยจะได้รู้ว่ามะระนี่ประโยชน์เยอะนะคะมีใยอาหารนะคะช่วยดูแลระบบขับถ่ายมะระเนี่ยมันเป็นผักที่มีใยอาหารซึ่งมีส่วนช่วยในระบบขับถ่ายให้ทำงานเป็นปกติการที่รับประทานผักที่มีใยอาหารอย่างเพียงพอเป็นประจำเนี่ยจะช่วยเพิ่มมวลออจรอนะคะแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบทางเดินอาหารจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มผักในเนื้ออาหารบางคนบอกอู้เจงก็อยากกินผักไปจนท้าแต่เคี้ยวไม่ไหว ปัญหาเรื่องของฟันนะสิจันทาเอ้ยนะไม่ต้องวิตกกังวลจันทาเข้าใจอยู่เพราะว่าใกล้จะมาถึงวัยนั้นเหมือนกันนะคะจะให้มาเคี้ยวผักอู้ตำลึงเป็นยอดยอดเหมือนวัยรุ่นเนี่ยมวนแล้วจิ้มน้ำพริกเคี้ยวไม่ขาด เมื่อเคี้ยวไม่ขาดผงผักนั่นแหละมันต้องชุบเป็นตัวช่วยให้เรานะคะผ่านพ้นในเรื่องนี้ไปเพราะผงผักเนี่ยมันก็จะเป็นใยอาหารเป็นไฟเบอร์อย่างหนึ่งที่ดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายนะแล้วก็มีวิตามินหลากหลายชนิดอยู่ในนั้นนะคะอย่างอาร์ติโชกไงเห็นนะมะหอมหัวใหญ่โอ้เยอะนะคะถ้าเคี้ยวผักไม่ไหวเนี่ยสั่งผงผักนะคะไปดูดแผ่นได้เลยต่อมานะคะในตัวมะระเนี่ยนอกจากมันจะมีใยอาหารแล้วก็ช่วยดูแลระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยมันยังมีวิตามินซีอ่ะผมในมะระนี่มีด้วยหรอวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนภูมิคุ้มกันมะระเนี่ยบอกเลยนะคะขมแบบนี้มีวิตามินซีนะคะซึ่งมันเป็นสารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการวิตามินซีเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท่านทาว่านี่แหละนะคะพี่น้องคะใครที่มีมะนาวมีฝรั่งมีส้มเนี่ยฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีเยอะกว่ามะนาวนะถ้าเราได้รับวิตามินซีเพียงพอเนี่ยผิวพรรณเราจะมีความกระจ่างมีความใสนะคะเป็นหวัดยากเพราะภูมิต้านทานมันเยอะวิตามินซีบอกเลยนะคะมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงมีบทบาทในการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดของออกซิเดชันภาษาอังกฤษละมั่งเนี่ยส่งสำเนียงออกสักขนาดนี้ไทยร้วนๆภาษาไทยแบบชัดเจนเลยค่ะนะถึงได้อ่านถูกนะแต่ภาษาอังกฤษมันออกซิเดนออกซิเดนอันนี้เขาเขียนมาเลยว่าออกซิเดชันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกมะนาวแล้วเนี่ยโอ้ยมีแต่ใบนะเป็นพันดูใบเนี่ยปรับได้นะคะใช้สูตร2เกลือมหัศจรรย์เนี่ยจะดอกให้สล่างเจ้าพกมีความสมบูรณ์กินให้ทันเหอะเออนะบางคนนำไปใช้แล้วเนี่ยขนาดที่เขามาส่งของเนี่ยนะคะบริษัทขนส่งพนักงานไปส่งของที่บ้านหูลุงใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยหูทำไมมะนาวลุงดกสักขนาดนั้นลุงก็เลยบอกว่าที่เองกำลังเอามาส่งนี่แหละใช้ปุ๋ยสูตร2เกลือของบริษัทนานาจำปาทองนี่แหละโอ้โหหล่นให้เกลือนเลยตอนนี้ที่หล่นไม่ใช่อะไรหรอกนะคะกระลอกกระลอกเนี่ยมันชอบกินมะนาวมันไม่ใช่ชอบกินมะนาวแบบทำแบบเราๆนะกินน้ำกับกินเนื้อใช่ไหมแต่มะนาวที่กระลอกกินเนี่ยมันกินเม็ดนะคะเนี่ยมันทิ้งความอัปยศให้กับเราเลยเหอะโอ้โหเสียดมเสียดายนะคะมะนาวของยันทาเนี่ยเขาบอกเลยคันนี้กระลุงกระลอกเนี่ยวิ่งผ่านไปน้ำตาไหลพรากเชียวเอาหางปิดหน้าเลยกินไม่ทันเยอะจัด ใช้สูตร2เกลือซะให้ได้เชียวดกมากถ้ายิ่งเป็นพันแม่ลูกดกนะบอกเลยช่อหนึ่ง 20-30 ลูกอะช่อหนึ่งแทบจะหักมาเลยนะคะพี่น้องขาเอาอย่างนั้นจริงๆลองไหมล่ะนะคะสั่งซื้อไปสักชุดก็ได้ปุ๋ย1ซอง100บาทแคทซัน1ขวด100บาทเนี่ยไปลองฉีดดูเถอะ ฉีดครั้งเดียวเหรออาจารย์ทาโอ้โหเคยใส่ปุ๋ยทางดินยังไงก็ฉีดแบบนั้นแหละถ้าเป็นแค่นวัตกรรมใหม่แค่นั้นเองปุ๋ยก็คือปุ๋ยนะคะแต่อันนี้มันกินผังใบมันกินจริงๆได้เต็มที่อ้าวต่อเดี๋ยวก็ไม่ได้ประโยชน์ครบทั้ง7หรอกมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะในมะระเนี่ยนะคะพี่น้องคะนอกจากมันจะมีวิตามินซีแล้วเนี่ยมันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมะระประกอบจากพืชหลายชนิดที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสารเหล่านี้มันมีส่วนช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนะคะจึงเป็นอีกเหตุผลที่เราควรรับประทานผักให้หลากหลายอาจมีส่วนช่วยดูแลระดับน้ำตาลในเลือดแน่เอาความขมไปสยบความหวานนะคะอู้ฉันไม่กล้ากินว่ามันขมจริงๆนะฉันท้าไม่กินมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยอายุเยอะฉันก็ยังกินไม่ได้อยู่แต่ฉันน่ะความหวานเยอะแล้ววะออกทางปัสสาวะเลยโหอันเนี้ยต้องใช้มะระเป็นตัวช่วยละถ้ามันกินเองไม่ได้มันขมซะขนาดนี้นะคะเราก็มีมะระที่นกพลัดนะไม่ได้มีมะระตัวเดียวนะมันมีเพื่อนมาอีกมีทั้งงาดำไม่ใช่มีน้ำมันงาสกัดมีสารสกัดจากเกี๊ยวกู้หลาน1กระปุกนี่มี60เม็ดเจลนะคะมะระขี้นกพลัดนะที่ดูแลเรื่องของทั้งความดันไขมันแล้วก็ความหวานในกระแสเลือดนั่นแหละนะคะมาฟังต่ออาจจะมีส่วนช่วยดูแลระดับน้ำตาลในเลือดนะคะมะระเนี่ยเป็นผักที่ได้รับความสนใจจากงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนอกจากมันจะมีสารประกอบบางชนิดที่อาจส่งผลต่อกระบวนการจัดการน้ำตาลของร่างกายแล้วเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามนะหลักฐานในมนุษย์เนี่ยยังมีข้อจำกัดนะและเราก็ไม่ควรที่แหมพอเขาบอกว่ามันดีซะขนาดนี้กินมะระทุกวัน นะคะไอ้มะระแบบนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะต้องกินขนาดไหนอะนะคะกินกี่ลูกกินกี่ฝักกินกี่ท่อนเพราะมันมีทั้งมะระไอ้มะระจีนนะเห็นปะตาวะเวลาเขาผัดทีเราไม่รู้เขาใช้กี่ลูกกินหมดจานมันจะมากไปไหมกินไม่ถึงจานมันจะน้อยไปไหมเนี่ยนะเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้นะคะเขาจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาให้เราคือมีความปลอดภัยต่อร่างกายนะคะมะระขี้นกพลัดเนี่ยนะคะรับประทานก่อนมื้ออาหารหรือว่าหลังมื้ออาหารได้นะ240บาทสำหรับมะระขี้นกพลัดนะคะมีแคลอรี่ไม่สูงนะคะเหมาะกับการเพิ่มผักในมื้ออาหารมะระเนี่ยเป็นผักที่มีพลังงานไม่สูงนะคะเมื่อเทียบกับอาหารหลายประเภทจึงสามารถนำมาเพิ่มในมื้ออาหารเพื่อเพิ่มปริมาณผักและก็ใยอาหารได้นะคะควรเลือกปรุงที่ไม่เพิ่มน้ำมันนะคะน้ำตาลหรือว่าโซเดียมมากเกินไปทางที่ดีต้มหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกนั่นแหละเหมาะที่สุดนะคะเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยมีหลากหลายนะคะตะไคร้หอมกระเทียมนะคะมะขามเปียกพริกเพิกเนี่ยโอ้ยของเราเนี่ยนะคะน้ำพริกสั่งลุยเนี่ยไม่มีผงชูรสนะบอกก่อนหรือว่าไอ้ผงนัวเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะเก็บข้างนอกได้เลย10เดือนโดยที่ไม่เสียเพราะว่าการที่เราจะผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยเราต้องไปอบผ่านการฆ่าเชื้อก่อนนะคะมันจึงไม่ต้องใส่สารกันบูดก็อยู่นอกตู้เย็นได้ต่อมานะคะมะระเนี่ยมีโพแทสเซียมแล้วก็แร่ธาตุที่มีประโยชน์นะคะแร่ธาตุเนี่ยนะคะที่ร่างกายต้องการแล้วก็มีบทบาทต่อการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทแล้วก็การรักษาสมดุลของเหลวภายในร่างกายนะคะนั่นคือโพแทสเซียมนะคะตัวที่7หรือข้อที่7สุดท้ายประโยชน์ของมะระนะนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูข้อดีอย่างของมะระก็คือสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมะระยัดไส้มะระผัดไข่แกงจืดมะระนะคะหรือว่ามะระลวกจิ้มน้ำพริกนี่เห็นไหมเมนูหลากหลายที่เราได้จากมะระที่นกไม่ใช่ติมะระเฉยๆนะจะกินนกหรือไม่กินนกอยู่ที่เราจะกินมะระกินนกบางพันนี่อย่างใหญ่เลยสามารถมาผ่าแล้วก็คว้านเอาเมล็ดออกเนาะแล้วก็นำไปแกงก็ได้ประโยชน์เยอะนะมะระเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่มีหรือว่ามันขึ้นตามมันขึ้นตามอัธยาศัยของมันน่ะนะคะบางทีมันขึ้นอยู่ข้างรั้วบางทีมันก็พันอยู่กับต้นไม้เนี่ยฉีดไปแล้วฉีดปุ๋ยสูตร2เกลือเนี่ยเขาได้รับไปด้วยโอ้โหออกดอกให้เหลืองอร่ามเลยนะ ยอดเนี่ยก็เอามากินได้นะคะลูกมันก็อย่างที่บอกกันแหละเอามาต้มเอามาแกงเอามาผัดได้หมดนี่คือประโยชน์ของมะระแล้วโอ้โหแต่อีประการสำคัญที่มันขมเนี่ยสิเอ้าเขาก็มีวิธีการนะคะแล้วจะต้องทำยังไงอ่ะมันถึงจะขมน้อยลงนะคะสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับรสขมนะคะสามารถลดความขมของมะระได้ด้วยการผ่าครึ่งแล้วก็คว้านไส้แล้วก็เมล็ดออกจากนั้นนำไปล้างหรือว่าแช่น้ำก่อนนำไปปรุงอาหารนะคะและอย่างหนึ่งการเลือกมะระเนี่ยที่ยังไม่แก่จัดเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีรสขมน้อยรับประทานง่ายขึ้นมะระกินดีแต่ไม่ควรกินแทนการรักษานะคะเพราะว่าสมุนไพรทุกอย่างนั่นแหละนะคะพี่น้องคะมันไปฟื้นฟูนะคะไม่มีผลในการรักษาแต่ไปฟื้นฟูอวัยวะต่างๆที่มันสึกหรอให้มันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโดยที่เราบางทีไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนบางคนกินป้อกินเคี่ยงไปแล้วเฮ้ยเดินได้แต่ตอนไหนวะเนี่ยนะคะหรือว่าเอ้ยที่เคยใช้ไม้เท้าหรือว่าเคยใช้ไอ้สี่ขานะคะอยู่หายไปไหนลุกขึ้นเองเดินได้นะคะโอ้ยแบบไม่รู้ตัวนี่คือสมุนไพรนะคะมันจะค่อยๆปรับให้มันดีบางครั้งถ้าเราไม่สังเกตตัวเองขยับขยื่นตัวเองบางทีไม่รู้ตัวนะคะนี่คือข้อดีของสมุนไพรอ่ะสรุปง่ายๆนะคะ มะระเนี่ยนะคะอาจจะขมในตอนกินแต่ประโยชน์ไม่ได้ขมตามไปด้วยนะคะหากนำมารับประทานเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลากหลายแล้วก็ปรุงอย่างเหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งผักใกล้ตัวที่ช่วยเพิ่มทั้งใยอาหารวิตามินแร่ธาตุและก็สารจากพืชให้กับร่างกายนี่คือสาระดีๆที่จันทรีนำไปฝากในวันนี้นะคะแม้ว่าของมันจะขมแต่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะความหวานนะถ้าเราอยากจะกินมันหวานก็อย่าลืมนะความหวานเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นยาโอ้โหแล้วที่ฉันกินตัวกาแฟเลยของแกนี่มันหวานมาจากน้ำตาลปะเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะอย่างกาแฟนะคะกาแฟลักเนี่ยสารที่ให้ความหวานที่เรากินกันไปแล้วหวานๆเนี่ยนะคะถ้ามันไม่หวานเลยอุ้ยบางคนไม่ชอบไงขมอ่ะพอขมก็ไม่อยากจะกินประโยชน์ของมันมีนะคะพี่น้องคะสารทดแทนความหวานเนี่ยสวัสดีครับพี่มานพ
2: สั่งของอะไรครับ
0: สั่งอะไรครับพี
2: ่ของผักสามห่อครับ
0: ผักเอาจะผักอย่างเดียวสับปะรดไม่เอาเลยหรอ
2: ไม่เอาคร
0: ับ ผักสามก็650จ้า
2: ป้อสี่ครับ
0: เดี๋ยวนะ650ป้อสี่440อ่ะพี่อะไรอีกคะ
2: กาแฟน้ำตาล
0: รักรักน้ำตาล15รักเขียว15ก็380จ้า
2: คร
0: ับจ้ะแค่นี้เหรอคะ
2: แล้วเพชรฆาต
0: เพชรสังฆาตถ้าเพชรฆาตนี่ตายแน่นอนเลยอะอลาเลนจ้ะ150บาทนะพี่
2: คร
0: ับ จ้ะแค่นี้เหรอคะทวนนะผัก3ห่อจะ750 3กล่องนะคะ750เหลือเพียง650นะป้อ4แผง440กาแฟครีมกับกาแฟเขียวอย่างละ15ก็380เพชรสังฆาต150 1,620ค่ะพี่
2: แถม
0: พี่อยากได้อะไรเป็นของแถมแล้วบอกมาสิคะเอาอะไรดีป้อเอาปุ๋ยเอาคอลลาเจน
2: ป
0: ้อเนาะจ้ะใครเป็นคนจุ่มแค่นี้ป้อเนี่ยพี่
1: จ
0: ๋า
1: ขอพิเศษอีกอย่างนึงได้ไหม
0: อะไรพี่
1: ครีมก
0: ัน
1: แดดอ่ะอ๋อ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันยังมีมา
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: ลาย07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา12นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเน้นสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจความเสี่ยงและเร่งอพยพพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์โดยนายอนุทินกล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมของฝนตอนบนของประเทศมีแนวโน้มลดลงและกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกเตือนช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมว่าจะมีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงและเห็นว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนโดยมีการไฮไลท์สถานที่ที่จะได้รับผลกระทบให้เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ข้อมูลแน่นยำกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงรวมถึงบูรณาการความร่วมมือโดยใช้ข้อมูลนาวแคสหรือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นที่นายเสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโดยตัวเองได้ขอให้ช่วยในการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในวงกว้างประกอบกับข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลาในระยะสั้นกว่าประมาณ 6-12 ชั่วโมงโดยข้อมูลทั้ง2ส่วนจะทำให้เกิดการประเมินของศูนย์บัญชาการมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
5: กองทัพเรือเดินหน้าเตรียมความพร้อมขบวนพายุหายาตราทางชลมารคเหลืออีก30วันสู่พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
7: พลเรือตรีชนินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569ว่าขณะนี้เหลือเวลาอีก30วันก่อนถึงวันพระราชพิธีโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคม2569กำหนดให้มีการซ้อมย่อยครั้งที่9ในวันที่8ตุลาคมซ้อมย่อยครั้งที่ในวันที่15ตุลาคมก่อนเข้าสู่การซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคม2569โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชนดำเนินรายการโดยกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะในขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชนค่ะวันนี้เราออกอากาศรับฟังพร้อมกัน2คลื่นด้วยกันค่ะจากสถานีวิทยุ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13และสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM วสป.711กิโลเฮิรตซ์สำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่กำลังอยู่กับรายการก็สามารถติดตามรับชมรับฟังภารกิจด้านแรงงานสาระน่ารู้ด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีนะคะในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะทีมงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวณัฐมาศพูนเอียดนักวิชาการแรงงาน
1: ครับและผมครับนายวงศธรข่าวเรืองนิติกรปฏิบัติการครับ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับฟิลและน้องนิกนะคะวันนี้ถือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสำคัญจากครั้งที่แล้วเราเคยมาประชาสัมพันธ์แล้วครั้งนึงกับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะน้องนิกก็ได้มีการเลื่อนวันเลือกตั้งเนาะจากวันที่27กันยายน2569ที่ผ่านมามาเป็นวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ11ตุลาคม2569วันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้เองนะคะค่ะแล้วก็อยากประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เนาะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกบอร์ดประกันสังคมเลือกตัวแทนของท่านเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนท่านไปกำหนดนโยบายและทิศทางของกองทุนประกันสังคมและสำนักงานประกันสังคมด้วยกันนะคะค่ะน้องนิคะในการที่จะไปเลือกตั้งครั้งนี้เนาะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบ่งออกเป็นผู้มีสิทธิ์ฝั่งผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ์ฝั่งนายจ้างค่ะฝั่งผู้ประกันตนจะไปเลือกตั้งนี้ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ
1: ฝั่งผู้ประกันตนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะวันเลือกตั้งวันที่11ตุลาคมนะครับก็คือจะเป็นบัตรประชาชนนะครับผมหรือจะเป็นใบขับขี่หรือเอกสารราชการหรือเอกสารต่างๆที่ทางราชการออกให้นะครับผมเพื่อไปยืนยันกับทางที่สถานที่เลือกตั้งของท่านและไปใช้สิทธิ์ได้ครับ
0: ค่ะนอกจากนี้หากท่านไม่ได้ติดบัตรประจำตัวประชาชนไปเน
1: า
0: ะมีเป็นแอปไทย ID เป็นแอปไทย ID ก็ได้ค่ะหรือเป็นใบขับขี่ดิจิตอล
1: ก็ได้เช่นก
0: ัน ก็ได้เช่นกันค่ะในส่วนของนายจ้างล่ะคะ
1: ในส่วนของนายจ้างนะครับในส่วนของนายจ้างเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะวันเลือกตั้งนะครับผมในนายจ้างในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือบัตรประชาชนของนายจ้างรายนั้นๆ นะครับผมก็คือเหมือนกับผู้ประกันตนเมื่อกี้เลยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการที่รัฐออกให้รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่แสดงถึงเอกสารที่ราชการออกให้ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับอย่างเช่นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าบริษัทจำกัดต่างๆนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมไปเลยก็คือ1จะเป็นหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนนะครับผมโดยอายุไม่เกิน6เดือนนะครับจะต้องเป็นหนังสือที่รับรองว่ามีนิติบุคคลนั้นอยู่จริงๆตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นไปนะครับผมถึงจะสามารถใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ครับเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งในวันที่11ตุลาคมนะครับอายุจะไม่เกิน6เดือนส่วน2ก็คือจะเป็นบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับผมที่ต้องนำมาใช้ซึ่งในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการมีหรือกรรมการผู้จัดการมีจำนวนมากกว่า1ท่านนะครับในกรณีนี้จะต้องทำหนังสือมอบหมายนะครับผมโดยเป็นการที่ห้างที่หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่งนะครับผมให้เขามีสิทธิ์มาเลือกตั้งแทนในนามของบริษัทนั่นเองนะครับ
0: ค่ะในส่วนของนายจ้างก็จะมีการเตรียมเอกสารที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะหากท่านฟังไม่ทันเนาะไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในประเภทใดและต้องเตรียมเอกสารใดบ้างโทรสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีได้นะคะที่เบอร์0364216700 0364216700สำหรับนายจ้างส่วนในส่วนของผู้ประกันตนก็เตรียมบัตรแสดงตนบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ไปแสดงที่หน้าที่เลือกตั้งได้เลยแต่ก่อนอื่นจะไปหน้าที่เลือกตั้งท่านอย่าลืมตรวจสอบก่อนว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้หรือไม
1: ่
0: ค่ะตรวจสอบได้อย่างไรบ้างคะ
1: ในการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับผมง่ายๆครับหนึ่งเราสามารถเช็คผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO พัดได้ครับว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ในแอปพลิเคชันครับเขาจะมีแบนเนอร์อยู่ซึ่งเขียนไว้ว่าตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านนะครับผมเราสามารถคลิกไปตรงนั้นเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของเราได้เลยว่าเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือไม่แล้วก็ถ้ามีจะได้เป็นเลือกตั้งเป็นที่ไหน อย่างนั้นครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th หน้าแรกที่ท่านเข้าไปเลยจะมีเมนูให้ท่านเลือกตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งท่านเข้าไปในเมนูนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้เลยว่าท่านเป็น 1. ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่ 2. หากท่านมีสิทธิ์ท่านท้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนค่ะจนถึงณขณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้วน้องนิกว่ามีสิทธิ์อยู่ที่อำเภอพัฒนานิค
1: ม
0: เราอยากจะมาเลือกที่อำเภอเมืองได้ไหมคะ
1: โอ้ถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้ถ้าเราตรวจสอบแล้วมันณปัจจุบันยังไม่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคือหมายถึงว่าถ้าสิทธิ์ของท่านปรากฏขึ้นณที่แห่งใดท่านจำเป็นที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ณที่แห่งนั้นครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยในการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ท่านต้องตรวจสอบก่อนว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่และท่านมีสิทธิ์อยู่ณที่เลือกตั้งใด
1: ถูกต้อง
0: เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านณที่นั้นนะคะค่ะนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่าน LINE Official Account ของสำนักงานประกันสังคมได้ที่ @ssothai นะคะ ssothai ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งค่ะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะเลือกตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7ท่านตัวแทนฝ่ายนายจ้างอีกจำนวน7ท่านนั่นหมายความว่าทุกท่านที่เข้าไปเลือกตั้งครั้งนี้เลือกได้ไม่เกิน7เบอร์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะและเป็นการเขียนหมายเลข
1: ต้องเป็นการเขียนหมายเลขอาราบิกนะครับผมคือหากท่านเขียนเป็นหมายเลขไทยหรือว่าเป็นอักษรอื่นที่ไม่ใช่เลขอาราบิกนะครับการคะแนนนั้นจะถือว่าเสียไปนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นท่านตรวจสอบก่อนว่าผู้สมัครมีกี่คนเนาะผู้สมัครหมายเลขใดหรือนโยบายของท่านใดถูกใจตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ก่อนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราได้เช่นกันนะคะตรวจสอบแล้วเลือกได้7เบอร์
1: เลือกได้7เบอร์
0: เลือกได้ไม่เกิน7เบอร์
1: ครับผมอยาก
0: เลือก2เบอร์ได้ไหม
1: 2เบอร์ได้
0: 2เบอร์ได้3เบอร์ได้ไม่เกิน7เบอร์ค่ะ
1: อาราบิกนะครับผมเขียนเป็นเลขอาราบิก
0: เนาะใช้บัตรประชาชนบัตรแสดงตัวเดินไปที่เลือกตั้งเขียนหมายเลขไม่เกิน7หมายเลขเป็นอันเรียบร้อยถือว่าได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เพื่อที่เราจะเลือกตัวแทนของเราคล้ายๆกับการเลือกส.ส.เลยค่ะเหมือนเลือกตัวแทนของเราไปเป็นกระบอกเสียงแทนเราในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ของสำนักงานประกันสังคมเนาะอยากให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะแสดงตัวเสร็จแล้วรับบัตรเลือกตั้งแล้วเข้าไปเขียนเบอร์เสร็จแล้วหย่อนบัตรเป็นอันเรียบร้อยทีนี้ที่เลือกตั้งของจังหวัดลพบุรีค่ะตรงนี
1: ้ที่เลือกตั้งของจังหวัดลพบุรีนะครับผมในทุกอำเภอจะอยู่ที่ว่าการอำเภอนั้นๆ นะครับผมเว้นแต่อำเภอเมืองลพบุรีที่สถานที่เลือกตั้งจะเป็นที่โรงเรียนวินิตนะครับผมแห่งที่2ครับ
0: ค่ะเป็นที่โรงเรียนวินิตแห่งที่2นะคะถ้าท่านใดมีสิทธิ์อยู่ที่อำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองลพบุรีไปใช้สิทธิ์ได้ที่โรงเรียนวินิตศึกษาแห่งที่2ค่ะนอกจากนี้ค่ะพักการเลือกตั้งแป๊บหนึ่งมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการและการทำงานของคนต่างด้าวนะคะโดยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด3อัตราด้วยกันนะคะมีตำแหน่งที่รับสมัครประกอบด้วยตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทโดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ลำดับที่2เป็นตำแหน่งนักวิชาการแรงงานจำนวน1อัตราในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทโดยคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาส่วนอีกตำแหน่งนึงเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน1อัตราเช่นกันนะคะในอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาทค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 17,085 บาทขออภัยค่ะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1อัตราเงินเดือน 11,500 บาทค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาทเมื่อกี้อ่านผิดหลักไปนิดนึงคุณสมบัตินะคะสำหรับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชีการเงินสาขาบริหารธุรกิจ และต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหรือใช้เงินสดค้ำประกันเป็นเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาทหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวนะคะสำหรับท่านที่สนใจสมัครในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร3อัตราของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีนะคะคือตำแหน่งนิติกร1อัตราตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน1อัตราและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1อัตรานะคะท่านสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองณสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีนะคะตั้งอยู่ที่เลขที่114หมู่1ถนนพระปิยะตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเลยได้ตั้งแต่วันพุธที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วถึงวันอังคารที่20ตุลาคมนะคะ7ถึง20ตุลาคมเวลา 8:30 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:30 นสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจกำลังหางานอยู่เนาะน้องนิกเป็นโอกาสอันดีเลยที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครงานนะคะ3อัตราหากท่านใดสนใจสามารถเตรียมเอกสารการสมัครไปยื่นเองได้ที่สำนักงานหางานจังหวัดลพบุรีเลยนะคะถึงวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะและกลับมาที่เรื่องเลือกตั้งของเราค่ะน้องนิกอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในวงรอบปีของสำนักงานประกันสังคมเลยในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นผ่านตาในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะว่าเรามีการเลือกตั้งและเรามีการเลื่อนการเลือกตั้งมาจาก27กันยายนที่ผ่านมามาเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี
1: ้
0: 11ตุลาคม2569อยากให้น้องนิกย้ำอีกทีค่ะว่าขั้นตอนในการที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยกว่าจะถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราต้องเตรียมตัวหรือในวันเลือก

0: TH นะครับผมหรือว่าจะเป็น LINE Official นะครับ LINE Official ของประกันสังคมนะครับจะเป็น SISSO ไทยครับผมจะได้3ช่องทางนะครับผมเมื่อเราเช็คสิทธิ์ปุ๊บแล้วเราก็ทราบแล้วว่าเรามีสิทธิ์ณที่แห่งใดให้เราไปใช้สิทธิ์ณที่แห่งนั้นนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิ์ได้นะครับผมโดยเมื่อถึงวันเลือกตั้งนะครับเอกสารที่เราต้องเตรียมไปก็จะมี1ในส่วนของผู้ประกันตนนะครับก็จะมี1บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่หรือเอกสารทางราชการหรือเอกสารต่างๆที่ราชการออกให้นะครับรวมไปถึงเอกสารทางราชการที่ออกให้ที่ทางราชการออกให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมในส่วนของนายจ้างอาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงโดยเอกสารที่จะต้องเตรียมไปนะครับผม1ก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ของนายจ้างผู้มาใช้สิทธิ์นะครับผม2ก็จะเป็นหนังสือรับรองในกรณีที่นายจ้างรายนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลนะครับผมที่จัดตั้งตามกฎหมายจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นๆซึ่งอายุไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันเลือกตั้งอาจจะโน้ตไว้ที่นึงนะครับสำหรับฝั่งนายจ้างก็คืออาจต้องเป็นหนังสือรับรองนิติบุคคลเนี่ยอายุไม่เกิน6เดือนโดยณปัจจุบันนะครับถ้ามีการเลือกตั้งวันที่11ตุลาคมจะต้องหนังสือฉบับนั้นเนี่ยจะต้องออกมาไม่น้อยกว่าวันที่12เมษายนปี2569นะครับโดยหากนิติบุคคลใดมีผู้มีอำนาจกระทำการหลายคนนิติบุคคลนั้นจะต้องทำหนังสือมอบหมายการให้การลงคะแนนโดยมอบหมายให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงแทนครับผม
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่เลือกตั้งของจังหวัดลพบุรีค่ะน้องนิก
0: ครับผมโดยที่เลือกตั้งของจังหวัดลพบุรีนะครับผมก็คือจะมีที่เลือกตั้งทุกอำเภอเลยโดยหลักแล้วที่เลือกตั้งของจังหวัดลพบุรีจะอยู่ที่ว่าการอำเภอของที่ว่าการอำเภอของอำเภอนั้นๆ นะครับผมเว้นแต่จะเป็นอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งที่เลือกตั้งของอำเภอเมืองลพบุรีจะอยู่ที่โรงเรียนวินิจแห่งที่2ครับผม
1: ค่ะก็อยากให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านการหนึ่งเสียงของท่านมีคุณค่าแน่นอนนะคะในการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดทิศทางของการบริหารงานของกองทุนประกันสังคมและสำนักงานประกันสังคมนะคะเมื่อสักครู่ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีนะคะขอฝากช่องทางในการติดต่อและก็การดูข้อมูลเพิ่มเติมในการดูข้อมูลเพิ่มเติมของอัตราที่เปิดรับสมัครของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีจำนวน3อัตรานะคะท่านสามารถท่านผู้ฟังอยู่อาจจะมีลูกมีหลานหรือตัวเราเองกำลังหางานอยู่นะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน3อัตรานะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีเซิร์ชเลยพิมพ์ว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีเมื่อสักครู่นี้เช็คแล้วมีการประกาศผ่านเพจ Facebook แล้วหรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0364229006นะคะ0364229006สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีค่ะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมค่ะในช่วงนี้อาจจะมีผู้เกษียณอายุราชการค่อนข้างเยอะค่ะน้องนิกมีการมายื่นขอบำเหน็จบำนาญชราภาพกับสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านอาจจะมีข้อมูลข้อสอบถามเข้ามาเราอาจจะตอบได้ไม่หมดวันนี้เลยอยากประชาสัมพันธ์นิดนึงในท่านที่เกษียณอายุแล้วก็มายื่นรับบำเหน็จบำนาญกับสำนักงานประกันสังคมนะคะเงื่อนไขในการยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีนี้นะคะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39อายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วก็คือลาออกแล้วเกษียณอายุแล้วการรับเงินชราภาพแบ่งออกเป็น2แบบค่ะเป็นบำเหน็จชราภาพก็คือรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเลยหรือบำนาญชราภาพรับเป็นเงินรายเดือนตลอดชีวิตทีนี้ดูยังไงว่าใครรับบำเหน็จหรือบำนาญ
0: การที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ นะครับผมก็คือผู้ประกันตนรายนั้นจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบเนาะถ้าหากผู้ประกันตนท่านใดมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วน้อยกว่า180เดือนหรือ15ปีนะครับผมผู้นั้นก็จะได้รับเป็นเงินก้อนครับผมก็คือจะเป็นเงินบำเหน็จนั่นเองแต่หากผู้ประกันตนรายใดที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วมากกว่า180งวดนะครับผมผู้ประกันตน

0: ไปนั้นจะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพซึ่งก็คือจะได้เงินรายเดือนนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้นะครับถ้าใครส่งเงินสมทบเข้าเงื่อนไขใดก็จะต้องรับเงินชราภาพในเงื่อนไขนั้น
1: ๆค่ะท่านใดที่มีข้อสอบถามในเรื่องนี้ก็หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรมาสอบถามได้ที่03642160นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีค่ะหากท่านเข้าเงื่อนไขในการรับชราภาพแล้วในการรับเงินกรณีชราภาพสามารถเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะค่ะวันนี้เรื่องใหญ่ของเราคือเรื่องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคม2569หรือวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้อยากให้ทุกท่านเนาะบอกเพื่อนมีเพื่อนบอกเพื่อนมีครอบครัวบอกครอบครัวเนาะน้องนิกค่ะชวนกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่อันดับแรกเลยก่อนจะไปเลือกตั้งขอร้องขออนุญาตเนาะขอร้องให้เช็คก่อนเช็คก่อนว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์อยู่ณที่ใดค่ะ
0: จะได้ไม่เสียเวลาของท่านนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เรื่องเวลาการเลือกตั้งก็จะเรื่องเวลาการเลือกตั้งวันที่11ตุลาคมจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึง4โมงเย็น
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: 8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไปใช้สิทธิ์กันได้อยากให้ไปด้วยค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่อยู่กับรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชนค่ะขณะนี้เราอยู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังมีข้อมูลจะต้องการจะสอบถามในเรื่องของภารกิจของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีนะคะติดต่อสอบถามได้ที่03642160ย้ำเบอร์หลายรอบมาก03642160นะคะสอบถามไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือสิทธิประโยชน์กรณีใดหรือมีข้อสงสัยข้อคำถามเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมยินดีเลยโทรได้เลยนะคะ03642160รายการของเราออกอากาศ2คลื่นความถี่ค่ะสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13 FM 98.75 และสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 711กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ตลอดทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 12:05 น.ถึง 12:30 น.ค่ะโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่และที่สำคัญที่สุดเลยขอบคุณท่านผู้ฟังที่ฟังรับฟังกันมาและท่านผู้ฟังที่อาจจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคน
2: ทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับเราเริ่มด้วยข่าวเป็นความโชคดีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดใกล้เคียงในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะครับทรงปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2519ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปพระทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและก็พระทานรางวัลนะครับให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนนะครับของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2518ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปเฝ้ารับเสด็จนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายชุดสุภาพด้วยนะคะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ขออภัยค่ะ2026นะคะเอเชียนพาราเกมที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเนี่ยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะล่าสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอลิส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะ
1: สำหรับเงินพระราชทานดังกล่าวนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตลอดจนรายการสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีราลีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานหมวกแก๊ปนะครับจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ครับ
2: ค่ะเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษนะคะจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดอิดิชั่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนั่นเองค่ะสำหรับผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือ ่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกนะคะจะปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ค่ะยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางนะคะหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมกับโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะคะก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะเตรียมการรับมือน้ำท่วมกันทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองครับ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงรวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเน้นไปที่การดูแลให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางลำดับแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับปภ.ก็จะเร่งสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์แล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือทางไลน์ได้นะครับก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยสามารถเพิ่มเพื่อน LINE ID นะครับ @1784DDPM หรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อที่จะพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเรือเครื่องผลักดันน้ำท่านได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการโดยเร็วพร้อมกับประสานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับกรมชลประทานก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน40เครื่องขณะที่กองทัพเรือนะครับสนับสนุนเพิ่มเติมอีก10เครื่องนะครับก็รวมเป็น50เครื่องแล้วก็จะเคลื่อนย้ายนะครับไปยังจุดที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์โดยสามารถเพิ่มกำลังได้สูงสุดถึง86เครื่องในจุดเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเร่งระบายน้ำและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
2: ค่ะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการรายงานถึงความพร้อมของกระทรวงกลาโหมในการรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ยืนยันว่ากองทัพภาคที่4เนี่ยมีความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยนะครับในภาคใต้กองทัพภาคที่4นะครับได้เตรียมกำลังนะครับจากมณฑลฐานบกที่41จนถึงมณฑลฐานบกที่46ก็พร้อมนะครับในการจัดกำลังพลและก็ทรัพยากรที่สามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและก็สอดคล้องกันนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ลงไปติดตามนะครับการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับพบกับดีเจพอล่าเลยครับ
3: ไม่รอท่วมต้องร่วมวางแผนโดยมณฑลทหารบกที่44ผนึกกำลังส่วนราชการสำรวจจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเตรียมรับมือฝนตกหนักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยเมื่อเช้าวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเราการป้องกันล่วงหน้าคือการดูแลพี่น้องประชาชนที่ดีที่สุดพลตรีมานิตเผ่าพงจันทร์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44มอบหมายให้พันเอกสิทธิชัยโกศลรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่44พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดชุมพรดำเนินการสำรวจและประเมินจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำณพื้นที่ตำบลทุ่งระยะตำบลสวีตำบลปากแพรกและตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแม่ทัพภาคที่4ระมอบสิ่งของบริจาคจากศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่42ส่งต่อความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาณศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของบริจาคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมในพิธีรับมอบอย่างพร้อมเพรียงในการนี้กองพันมณฑลทหารบกที่42ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของบริจาคดังกล่าวเพื่อเตรียมจัดส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารและภาคเอกชนที่พร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตพร้อมไหมเมื่อภัยมาโดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจสำคัญอันดับ1พันเอกณัฐวุฒิมาคเซนผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยณกองบังคับการกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางหน่วยได้บูรณาการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบสดุดีวีรบุรุษชายแดนใต้โดยแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมดูแลไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อความสงบสุขของประชาชนพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลสาก่ออำเภอสุงไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาของครอบครัวด้วยความห่วงใยโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกำชับหน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องย้ำแม้กำลังพลจะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แต่กองทัพยังคงใส่ใจห่วงใยและพร้อมดูแลครอบครัวไม่ทอดทิ้งกันกองทัพภาคที่4ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นได้เดินทางมายังมณฑลทหารบกที่42ค่ายศรีนันทรงเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42กองพลพัฒนาที่4สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสถานีอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำที่8เทศบาลนครหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
2: ค่ะขอบคุณดีเจพอลล่านะคะสำหรับที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีฟ้าคะนองในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาค่ะเข้าตัวเมืองก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวการจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ยะลาซึ่งเหตุการณ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงโดยทางเจ้าหน้าที่คาดการว่าหากฝนหยุดตกสนิทนะคะระดับน้ำท่วมขังก็จะทยอยลดลงและเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ
1: ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับได้ออกหนังสือด่วนนะครับแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ติดตามสถานการณ์นะครับสภาพอากาศและก็การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะก็จะมีที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหานะคะพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงน้ำท่วมขังมีที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหานั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับก็พี่น้องจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เตรียมรับเงินนะครับในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับจากปภ.ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการโอนเงินน้ำท่วมนะครับปภ.ก็เร่งประสานนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้จัดส่งข้อมูลผู้ที่รับผลกระทบเพื่อเป็นการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันนะครับภายในสัปดาห์นี้ล่าสุดนะครับทางปภ.ได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนนะครับที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ส่งต่อให้กับธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้นนะครับ 14,053 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนี่ 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการนะครับ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับภายในเช้าของวันที่9ตุลาคมนี้ก็คือวันศุกร์นะครับในวันพรุ่งนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับภาพรวมของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใน5จังหวัดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและที่นนทบุรีจำนวน 1,305,875 ครัวเรือนซึ่งจะโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมนี้เช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะคะโดยทางปภ.เองเขาก็จะมีการเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับล่าสุดนะครับมติคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบเพิ่มพื้นที่นะครับก็คือจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตรา 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นไปภายใต้วงเงินของงบกลางนะครับประจำปี2019ซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามได้เร่งลงทะเบียนนะครับยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่ธนาคารออมสินกันบ้างนะคะที่ได้ออก5มาตรการด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐบาลค่ะได้มีการออก5มาตรการด่วนนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศในขณะนี้ธนาคารออมสินเองได้มีการปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปลนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยนะคะตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งสำหรับรายละเอียด5มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารออมสินประกอบไปด้วยมาตรการดังนี้ค่ะ
1: มาตรการที่1 นะครับก็คือพักชำระเงินต้นนะครับและไม่คิดดอกเบี้ย นาน3เดือนเพื่อให้ลูกหนี้นะครับสามารถที่จะนำเงินไปดูแลครอบครัวแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นครอบคลุมลูกหนี้นะครับที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตที่ประสบสาธารณภัยนะครับของปภ.โดยดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้นะครับธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำมากลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดนะครับที่พักไว้ก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักหนี้แล้วนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครับ
2: ค่ะมาตรการที่2ค่ะเป็นมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินและซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกค่ะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนค่ะ
1: มาตรการที่3นะครับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนนะครับหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นสถานประกอบการวงเงินกู้สูงสุดนะครับก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็ 0.7% ต่อเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือ 15% ต่อปีอันนี้ผ่อนชำระสูงสุดนะครับไม่เกิน7ปีครับ
2: ค่ะมาตรการที่4เป็นสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งจำเป็นอื่นที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกและดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรกค่ะ
1: ครับมาตรการที่5นะครับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME นะครับที่ประสบภัยพิบัติอันนี้เพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการได้วงเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน6เดือนแรกทั้งนี้นะครับการพิจารณาสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับธนาคารอมสินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการลดภาระหนี้สินเดิมและก็การเติมสภาพคล่องใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะมาฟื้นตัวแล้วก็กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็ประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆได้ตามที่ธนาคารนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งไว
2: ้
1: เป็นเบื้องต้นนะครับ
2: สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะก็ประสบการณ์ใหม่นะคะก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะสรุปยอดการรับสมัครพลทหารอาสาล่าสุดค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้สมัครเพิ่ม244นายส่งผลให้ยอดสมัครสะสมตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันนี้เมื่อเวลา 11:30 นาทียอดผู้สมัครอยู่ที่ 12,924 นายซึ่งก็คิดเป็น 51.70% นะคะจากยอดรับ 25,000 นายในจำนวนนี้เป็นน้องๆทหารกองเกินค่ะจำนวน 8,988 นายนายทหารกองหนุนขออภัยค่ะทหารกองหนุนประเภทที่1นะคะ 1,783 นายด้วยกันทหารกองประจำการที่ครบกำหนดนะคะปลดหรือว่าเลื่อนปลดเนี่ย 2,153 นายค่ะสำหรับท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกเนี่ยก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะกับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางของตนเองจากการรับราชการทหารสู่โอกาสหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิการศึกษาอาชีพและทักษะชีวิตนะคะก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่24มกราคม2570สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ค่ะในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะ
3: ครับก็สำหรับในส่วนของกองทัพบกนะครับรับใน 18,784 อัตรานะครับตอนนี้ก็ 11,000 กว่าแล้วก็เหลือไม่เกิน 7,000 แล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกก็รีบนะครับมาถึงความคืบหน้านะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลนะครับเน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธินะครับแต่ก็ไม่ดำเนินการด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็ไปขอรับการบริการหรือว่าอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับแล้วก็รวมถึงการสมัครกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์นะครับของภาครัฐหรือว่าจีวอลเล็ตได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับก็ไปธนาคารได้เลยนะครับ
2: ค่ะก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการแอปพลิเคชันนะคะเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สำหรับผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนโดยโครงการนะคะไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ค่ะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถที่จะใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มค่ะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะ
3: นะครับแล้วก็มาถึงข่าวดีนะครับสำหรับสภากาชาดไทยนะครับก็เชิญชวนประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอดนะครับร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกนะครับเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจนะครับเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยนำเสนอแนวคิดนะครับหรือว่าผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันการดูแลรักษาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสังคมก็ให้ส่งผลงานนะครับได้ภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02 251-6711-5แล้วก็ต่อ119หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับ081-399-6121ก็มาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังนะครับสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
2: ค่ะในวันนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะจะมีในเรื่องของทางด้านของกองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่9ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะมีทั้งการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่นะคะซ้อมย่อยหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก1ครั้งนั่นก็คือวันที่15ตุลาคมค่ะ
3: นะครับแล้ววันนี้ซ้อมนะครับถ้ามีโอกาสจะไปร่วมสังเกตการนะครับ
2: เห็นว่าเริ่มวางแผนการเดินทางแล้ว
3: สถานการณ์ด้วยนะครับดูฝนด้วยนะครับฝนมักจะตกนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถ
5: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีปภ.ยืนยันทุกพื้นที่น้ำท่วมและน้ำล้อมเข้าหลักเกณฑ์เยียวยาและเร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยซึ่งเมื่อวานมีสื่อมวลชนสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบกลางปี2569ประมาณ 4,700 ล้านบาทซึ่งเป็นการช่วยนอกเหนือจากระเบียบของกระทรวงการคลังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถืออยู่โดยหลักก็จะมีในส่วนที่บ้านน้ำท่วมและบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบโดยมีเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทตั้งแต่สภาพความเสียหายแต่งบหลักที่ช่วยเยียวยาก็จะอยู่ที่ 9,000 บาทซึ่งช่วยอยู่ในกว่า60จังหวัดโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนช่วงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นบางพื้นที่อาจจะเกิดเหตุในช่วงวันที่30กันยายนก็จะขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการลงทะเบียนและจ่ายให้เร็วขึ้นก็จะพยายามปรับหลักเกณฑ์จาก2วันที่อาจจะได้เงินช่วยเหลือก็เหลือเพียง1วัน โดยจะพยายามทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์อยู่ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถอนุมัติได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติอะไรเพิ่มเติมกรมการจัดหางานเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้โดยสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
15: นายสมัครปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าทางกรมการจัดหางานสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านอย่างเช่นงานตัดเย็บงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรมซึ่งสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลและงานแบบรวมกลุ่มโดยปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานแล้วรวมทั้งสิ้น 4,787 คนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบหรือขยายกิจการทางกรมการจัดหางานมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ3ต่อปีโดยแบ่งเป็นประเภทรายบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทกำหนดชำระคืนภายใน2ปีและประเภทกลุ่มบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทกำหนดชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีและมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน4งวดโดยในปีงบประมาณ2569นี้มีการปล่อยเงินกู้ไปแล้ว20รายต่อกลุ่มรวมเป็นเงิน 3,500,000 บาทนอกจากนี้ทางกรมการจัดหางานจะขอเชิญชวนผู้รับงานเข้าเว็บไซต์คนทำงานอิสระที่คนทำงาน doe.go.th เพื่อจะนำทักษะและผลงานให้ผู้ว่าจ้างติดต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจสามารถจดทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10สำนักงานการจัดหางานทุกจังหวัด
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร

0: ในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงที่2ก็จะเป็นเสียงอดิสร693สระบุรีแล้วก็ค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรี2ชั่วโมง3คลื่นนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์ค่ะช่วงบ่ายนี่โหเสียงแมนมากเลยนะคะบ่ายนี้ เสียงแหบมากนะคะรับโทรศัพท์ก็เยอะนะก็ต้องขออภัยนะคะบางทีอาจจะพูดสั้นไปอะไรไปเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีนะพูดโทรศัพท์วันนี้ก็ต้องตะเบงหลายสายหน่อยนะคะเพราะว่ามีอาการเสียงแห้งนะคะนี่ต้องนั่งกระแอมกระไอแล้วก็มีตัวบำรุงช่วยนะคะดื่มกาแฟอุ่นๆกลั้วคอเข้าไปก็ยังชั่วนิดหนึ่งค่ะนะเสียงแหบมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าอ่านข่าวหวังว่าจะยังคงชัดเจนกันอยู่นะคะสำหรับบ่ายวันนี้วันที่8ตุลาคมนะคะก็ตรงกับวันพฤหัสที่8นะคะโปรโมชั่นของเราประจำเดือนนี้อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันดีมากเลยนะคะตัวที่2โปรที่2ซื้อครบ 2,500 ส่งฟรีแถมไบโออีพลัส1กล่องนะคะไบโออีพลัสก็ไม่ต้องพูดกันเยอะรู้ดีนะคะในเรื่องของสรรพคุณเป็นเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็โปรที่3ซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5อันนี้ต้องสินค้าตัวเดียวกันนะคะซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นปั๊บรับชิ้นที่5ฟรีถึง31ตุลาคมนี้ค่ะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะและในเรื่องของข่าวอ่ะเราฟังข่าวกันก่อนนะคะทั้งข่าวใหม่ข่าวความคืบหน้าใดๆเนาะเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก็แล้วกันนะคะทางด้านไทยรัฐในเรื่องของสภาพอากาศนี่เขาเตือนกันเป็นฉบับที่3แล้วนะคะฉบับที่3เตือนมาเมื่อช่วง8โมงเช้านี่เองค่ะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปประเทศไทยของเราอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะเอาเรียงกันเลยเฉพาะวันที่9ก่อนก็แล้วกันวันอื่นเราค่อยทยอยนะคะไล่กันไป9 10 11 12 13 5วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มกันวันพรุ่งนี้ก่อนที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้พรุ่งนี้จะเริ่มมีฝนตกหนักภาคอีสานจะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจะเป็นที่จันทบุรีและตราดภาคใต้จะเริ่มตั้งแต่เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะคะวันพรุ่งนี้ก็มีภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะไล่เรียงกันไปเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและตกสะสมมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรกว่าชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางการเดินเรือในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาเนี้ยอย่างระมัดระวังและติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยสอบถามข้อมูลโทร1182 1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
ันนี้ก็เตือนฉบับล่าสุดนะคะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 9-13 ตุลาคมฉบับล่าสุดคือฉบับที่3ค่ะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมแอนก็จะทยอยนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาเขาก็ลดการระบายน้ำรับฝนเหนือนะคะก็ปรับลดระบายต่อเนื่องค่ะล่าสุดนี่ก็เหลือจากตอนแรก 2,500 เนาะก็มา 2,400 ตอนนี้ก็ลดเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบรรเทาผลกระทบท้ายเขื่อนนะคะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลโพนังดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทก็ยังไม่คลี่คลายนะคะอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวัดน้ำที่สถานีนครสวรรค์นะคะก็ปริมาณน้ำก็ไหลผ่านจุดวัดเนี่ย 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเนี่ย16เมตรนะคะทางด้านท้ายเขื่อนก็ 15.58 เมตรและเขื่อนเจ้าพระยาก็มีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำที่ติดอยู่กับลำน้ำอย่างตำบลโพนังดำออกอำเภอสัพยาชัยนาทก็รับน้ำไป7ตำบลนะคะประชาชนก็เดือดร้อนไป 1,400 กว่าครัวเรือนระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นค่ะหลายหน่วยงานก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลโพนังดำออกสัพยาชัยนาทได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนรับลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณ

ร้อนเทศบาลและหลายภาคส่วนก็เร่งบูรณาการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำดื่มห้องสุขาแล้วก็กระแสไฟประชาชนที่อพยพมาอาศัยอยู่ริมถนนสายคันคลองมหาราชน้ำท่วมขังบางจุดก็เริ่มส่งกลิ่นและเทศบาลก็เร่งแก้ปัญหาประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสนับสนุนน้ำ EM เข้ามาราดจุดที่น้ำเน่าเพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำหลังจากนี้คาดว่าสถานการณ์ก็จะคลี่คลายนะคะแต่ยังไงก็ตามชาวบ้านก็เตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอน้ำท่วมไป3รอบชาวบ้านบางรายยังไม่เอาของลงจากที่สูงเลยแล้วก็เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนที่จะตกลงมาตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเรียกว่าต้องอึดกันจริงๆเนาะชาวบ้านชาวช่องที่ได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนะคะเจอน้ำท่วม3รอบนะคะแต่ละปีนะคะไม่อึดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะพลังใจเข้มแข็งกันมากสำหรับชาวบ้านที่เจอปัญหาแบบนี้เนาะนี่ที่อันนี้ที่ชัยนาทนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะขอให้น้ำมันยุบไวยุบไวนะคะท่วมได้ก็ขอให้ไปกันไวๆสักทีหนึ่งเนาะแล้วก็มีภาพข่าวนะคะเข้ามาทางกรุงเทพกันบ้างเนาะทางกรุงเทพก็ผู้ว่าชัดชาติลุยน้ำท่วมที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลเร่งผลักดันน้ำเต็มที่นะคะเพราะว่าฝนจะตกหนักเนี่ยในวันสองวันนี้นะคะหมู่บ้านฟลอร่าวิลอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกค่ะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 2,000 ไร่24เฟสมีผู้อาศัยประมาณ 7,300 คนนะคะครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกแล้วก็เขตมีนบุรีจากฝนตกหนักสะสมน้ำสูงฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กทม350มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราน้ำในทุ่มในทุ่งในคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านเองไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้น้ำทะลักเข้าท่วมนะคะก็เช่นเดียวกับหลายหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกทม.แล้วก็ข้างเคียงอุปสรรคสำคัญคือพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกเนี่ยมันก็ไหลวนกลับเข้ามาถนนสายหลักแห้งแล้วแต่ถนนในหมู่บ้านบางจุดยังท่วมถึง70เซนเนื่องจากว่าระดับน้ำในพื้นที่เท่ากับระดับน้ำในคลองไม่สามารถระบายออกทางคลองแสนแสบได้ต้องใช้วิธีผลักดันน้ำลงสู่ทางใต้ผ่านคลองลำปลาทิวแยกไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เข้าเขตลาดกระบังแล้วไปเข้าอุโมงค์ระบายน้ำต่อซึ่งในเขตหนองจอกเนี่ยยังคงมีหมู่บ้านริมคลองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลักษณะเนี้ยอีก10หมู่บ้านค่ะคือน้ำไม่รู้จะไปทางไหนนะคะนอกบ้านกับในบ้านเท่ากันหมดเนาะบางจุดอาจจะแค่30 40เซนแต่ว่าบางจุดไปถึง70เซนด้านการช่วยเหลือเนี่ยชาวหมู่บ้านแล้วก็กองทัพไทยก็ร่วมกันทำคันดินกั้นน้ำพร้อมกับนำน้ำหมักจุลินทรีย์มาช่วยปรับสภาพน้ำท่วมขังด้านการเยียวยาผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าบ้านไหนน้ำล้อมรอบเกิน7วันก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้ในอนาคตก็จะแนะนำให้หมู่บ้านเนี่ยทำแนวคันกั้นน้ำปิดล้อมพื้นที่ให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็ติดตั้งปั๊มน้ำของตนเองเพื่อช่วยบรรเทาภาระการระบายน้ำนะคะสถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายเนื่องจากว่าฝนหยุดตกแต่ปรากฏว่ามันจะมาอีกนะคะวันที่10วันถึงวันที่12ในจุดเนี้ยอาจจะฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขอให้ระมัดระวังดูแลอย่าให้ขยะมันไปอุดตันขวางทางน้ำกทม.นะคะเขตรัฐบาลป้องกันภัยทหารเนี่ยทุกหน่วยงานก็ร่วมมือกันเต็มที่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเนาะเราก็ต้องเป็นกำลังใจทั้งชาวบ้านที่เขาประสบภัยแล้วก็คนที่เขากำลังพยายามดูแลแก้ไขกันด้วยนะคะมันก็ยากเย็นจริงๆเนาะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทย

0: รัฐนะคะแล้วก็ยังมีข่าวความคืบหน้านะคะทางด้านไทยรัฐสบส.สั่งปิดถาวรแล้วนะคะสำหรับโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเร่งรวบรวมข้อมูลเอาผิดป้าแมวค่ะจากกรณีแม่พัดมาร้องเรียนว่าลูกชายพาตัวเข้าไปอยู่ในโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่ท่าม่วงกาญจนบุรีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีอาการทางจิตเวชโดยแม่พัดไม่สมัครใจต่อมามีการเปิดภาพผู้ดูแลศูนย์มีการเปิดภาพศูนย์แห่งนี้พบว่าทำเป็นลูกกรงมีรั้วลวดหนามหีบเพลงอยู่ด้านบนป้องกันคนไข้หนีแล้วก็มีเตียงกรงที่อ้างว่าใช้สำหรับผู้สูงอายุบางคนเพราะว่าการมัดมือนานๆก็ทำให้มือบวมจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันล่าสุดทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.บอกว่าสั่งปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งปิดแบบถาวรเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามใบอนุญาตและให้บริการเกินขอบเขตพร้อมกับเอาผิดเจ้าของและผู้ดำเนินการพร้อมกับย้ำว่ากรงเหล็กขังไม่ใช่มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชส่วนป้าแมวเจ้าของศูนย์จะถูกดำเนินคดีไหมก็เป็นเรื่องของผู้เสียหายจะไปดำเนินการหลังจากนี้แต่หน่วยงานของป้าแมวทางเจ้าของศูนย์มีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีโทษทั้งจับทั้งจำทั้งปรับซึ่งหลังจากนี้สบส.จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งตำรวจพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งที่เพิ่งจะไปเจอกันก็คือที่ศูนย์ที่นนทบุรีก็พบว่ามีลักษณะการดำเนินการคล้ายๆกันเป็นความรับผิดชอบของสบส.เขต4เชื่อว่าหลังจากนี้ทางผอ.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือเปล่าส่วนผู้ป่วยที่ยังอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ก็จะติดต่อให้ญาติมารับกลับไปถ้าญาติไม่สะดวกหน่วยงานเขาก็จะติดต่อให้ไปอยู่กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอื่นๆถ้าไม่มีใครยอมรับก็จะผลักดันคนเหล่านี้ให้ไปอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หมออาคมก็ฝากไปถึงเจ้าของศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะให้บริการอย่างสุภาพใส่ใจหากพบว่ามีศูนย์ไหนมีการร้องเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่น่าไว้ใจในกรณีสบส5ที่ดูแลอยู่ที่กาญจนบุรีอาจจะละเลยหลังจากนี้สบสก็จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่ามีการสั่งให้ศูนย์แห่งนี้ปรับปรุงหรือเปล่าย้ำว่าอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วเมื่อวานนี้ตอนประมาณ 17:00 น.ที่ศูนย์โสธรชัยบรรดาญาติผู้ป่วยก็เดินทางไปรับผู้ป่วยในศูนย์11รายนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา1รายนะคะอีกรายเอาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ส่วนอีก9รายญาติมารับกลับไปดูแลเองส่วนที่เหลือทางหน่วยราชการก็จะมีการประชุมวางแผนเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดในเร็วๆนี้นะคะก็ในที่สุดก็ออกกันไปจากโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมครบแล้วนะคะ92รายด้วยกันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะมาคุมเข้มการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมครบแล้ว92รายด้วยกันนะคะสรุปแล้ว92รายเนี่ยนะคะเขาก็ใช้รถตู้9คันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่2ชั่วโมงกว่าไปที่ไหนกันบ้างโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา9รายสถาบันกัลยา25รายศรีธัญญา22รายโรงพยาบาลท่าม่วง2รายแล้วก็พม.กาญจนบุรี5รายแล้วก็ญาติรับกลับไป29รายด้วยกันนายทรัตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่ามีคำสั่งปิดนะคะได้ประสานกับ3โรงพยาบาลที่มีการรับส่งผู้ป่วยต่อซึ่งจะเป็นสถาบันกัลยาราชนครินทร์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็โรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งจะรับผู้ป่วยจิตเวชต่อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยจิตเวชระดับสีเขียวก็จะส่งตัวทั้งหมดวันนี้เลยและผู้ป่วย5รายจะอยู่ในความดูแลของพม.จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะ ถ้าผู้ป่วยญาติไม่มารับแต่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลทั้ง3แห่งทางหน่วยงานของรัฐก็จะติดต่อญาติคือทางหน่วยงานของรัฐติดต่อกับญาติผู้ป่วยทุกคนแล้วผู้ป่วยทุกคนก็รับทราบแล้วทีมเยียวยาจิตใจก็เข้าไปคุยกับผู้ป่วยก็พบว่ามีผู้ป่วยที่มีคนงงว่าจะต้องย้ายออกซึ่งหลายคนก็มีเพื่อนที่มาด้วยกันแล้วปรากฏว่าต้องแยกกับเพื่อนอะไรแบบนี้ผู้ป่วยบางคนอยู่ยาวนานถึง17ปีแล้วก็ถึงขั้นว่ากอดอำลากันเลยทีเดียวนะคะมีความผูกพันไปแล้วก็กอดอำลากับเจ้าหน้าที่ส่วนสถานที่แห่งเนี้ยเจ้าของสามารถอยู่ต่อได้แต่จะเปิดแต่จะปิดเรื่องของการสถานประกอบการเท่านั้นนะคะอนาคตถ้าปรับปรุงสถานที่จะมีการขออนุญาตเปิดใหม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสบส.เขต5ว่าจะพิจารณาให้เปิดหรือไม่นะคะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าปิดถาวรไปก่อนสำหรับเจ้าของคือป้าแมวกับลูกชายก็ยอมรับคำสั่งปิดซึ่งเจ้าของก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะปิดถาวรตอนนี้แต่ว่าต่อไปถ้าเคลียร์ทุกอย่างแล้วจะเปิดใหม่ก็มีโอกาสที่จะเปิดได้นะคะว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะส่วนทางด้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็ปรากฏว่าจากเมื่อวานเนี่ยนะคะจากเมื่อวานเนี่ยดร.พรเทพล้อมพรมกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็นายสุภชัยสิงห์โหผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4แล้วก็ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีหลังจากผู้เสียหายเนี่ยร้องเรียนในรายการข่าวนะคะว่าเคยถูกจับล่ามโซ่ติดกับเตียงบังคับให้ปัสสาวะใส่ขวดขณะเข้ารับการดูแลฟื้นฟูที่นี่เบื้องต้นก็สงสัยสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยจะมีมาตรการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้สูงอายุเป็นชาย81รายอยู่บนอาคาร3ชั้นซึ่งเป็นห้องโถงภายในห้องมี15เตียงหันเท้าชนเท้านะคะห้องน้ำรวมแล้วก็มีการปิดล็อกประตูป้องกันการหลบหนีเจ้าหน้าที่ไม่เจอโซ่ตรวนล่ามขาตามที่มีการกล่าวถึงนะแล้วก็จากการเดินตรวจสอบพื้นบริเวณพื้นก็ไม่มีวัตถุอะไรที่เป็นโซ่การตรวจสอบใบอนุญาตเป็นการขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุ9รายไม่ได้ขออนุญาตดูแลผู้ป่วยจิตเวชและไม่มีจิตแพทย์หรือพยาบาลเฉพาะทางกำกับดูแลซึ่งส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้ดำเนินการแต่ยังไงก็ตามก็จะมีการตรวจละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้และถ้าหากว่าพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะมีการประสานไปยังผู้ปกครองให้มารับผู้ป่วยหรือว่าคนไข้กลับเช่นเดียวกันนะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้หลังจากที่เข้าไปแล้วเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้แม่พัดนะคะแม่พัดได้แจ้งความลูกชายปมถูกอุ้มขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบอกว่ามันร้ายแรงเกินรับไหวนะคะนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพาแม่พัดมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังถูกลูกชายสั่งการกับร่วมกับอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังหน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกายที่ศูนย์ผู้สูงอายุท่าม่วงกาญจนบุรีนานกว่า2ปีแม่พัดยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มาอุ้มตัวหรือว่าจะเป็นเจ๊แมวเจ้าของศูนย์ที่มีพฤติกรรมข่มขู่ตบตีใช้ไม้พายทำร้ายร่างกายตลอดจนลูกชายผู้สั่งการโดยเล่าว่าวันเกิดเหตุทั้งลูกชายและลูกสาว ก็อยู่ในเหตุการณ์แต่กลับไม่มีใครช่วยระหว่างถูกกักขังหากเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปส่งให้ญาติจะบังคับให้ยิ้มทำทีให้มีความสุขหากไม่ทำตามจะถูกทุบตีอย่างหนักแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายแต่ยืนยันว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจและร้ายแรงเกินรับไหวนายเอกภพบอกว่าเหตุผลที่พาแม่พัดมาแจ้งความที่สน.วังทองหลางเนื่องจากเป็นท้องที่เกิดเหตุในการถูกอุ้มตัวและผู้เสียหายไม่มั่นใจการทำงานของสภ.ท่าม่วงเจ้าของพื้นที่ตั้งศูนย์เพราะเจ้าหน้าที่ในศูนย์ก็มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือตลอดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจะรับทำคดีเองหรือส่งต่อให้กองบังคับการปราบปรามโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหากับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลต่อไปนะคะอันนี้ก็ข่าวความคืบหน้าล่าสุดของทีมของแม่พัดนะคะแล้วก็เรื่องราวนี้แต่ว่ายังไม่จบง่ายๆค่ะยังมีเรื่องราวเหมือนละครยังมีเรื่องเหมือนละครนะคะสำหรับกรณีของแม่พัดเนี่ยนะคะล่าสุดนี่เห็นว่าหนุ่มกัญชัยเองก็ถึงขั้นกับงุนงงพูดไม่ออกนะคะกรณีนี้เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับแม่พัดแล้วก็ลูกสาวนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยมาออกรายการโหนกระแสเมื่อ8ปีที่แล้วด้วยค่ะนะก็เนี่ยค่ะแม่พัดเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางและโรงงานผลิตใหญ่โตนะคะถูกลูกชายเอาไปทิ้งไว้ที่ศูนย์ผู้สูงอายุอยู่อย่างทรมานแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องลูกชายเนี่ยฮุบโรงงานแม่หรือเปล่าก็เป็นดราม่ากันอยู่หลายวันในรายการโหนกระแสที่ถูกพูดถึงกันเยอะเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในสังคมไทยกับสิ่งที่ลูกทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไงนะล่าสุดเนี่ยหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นทำเอาตกใจเพราะเจ้าตัวเองก็เพิ่งรู้ว่าแม่พัดกับน้องบีมลูกสาวว่าเคยมาออกโหนกระแสเมื่อ8ปีที่แล้วบอกว่า1วันพันเรื่องของจริงเพิ่งรู้ว่าแม่พัดกับลูกบีมเคยมาออกโหนแล้วเมื่อ8ปีก่อนนะคะบอกโซเชียลก็แห่ไปขุดข่าวเก่าแล้วก็ย้อนดูคลิปเก่ากันใหญ่เลยนะคะท่ามกลางคอมเมนต์สนั่นนานาต่างๆนานาบอกดูโหนกระแส3วันติดไม่พอต้องย้อนไปดู8ปีก่อนแล้วก็มีคนเตือนชาวเน็ตว่าเป็นคนละเรื่องกันอย่าเอาทัวร์ไปลงแม่พัดด้วยเลยอะไรแบบนี้บอกคนละเรื่องกันนะคะบอกอย่าเอาทัวร์ไปลงแม่เน้อดูโหนกระแส3วันไม่พอต้องย้อนกลับไปดู8ปีก่อนบอกศาสตร์มาค่ะพี่หนุ่มใครช่วยสรุปให้ทีไม่ค่อยอยากรู้เรื่องชาวบ้านเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะก็ในคอมเมนต์มันก็มักจะมีข้อความขำๆอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอ่ะกรณีนี้สำหรับกรณีนี้นะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะคะรายละเอียดก็มาแบบขยักขย่อนค่ะคุณผู้ฟังคราวก่อนน่ะแม่พัดเขาจะมาแบบเป็นทรงผมสั้นๆ นะคะคล้ายกับว่าเป็น LGBTQ อะไรประมาณเนี้ยทีนี้แม่พัดเขาก็เลยตอบดราม่าว่าเคยออกโหนกระแส8ปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่บอกว่าเผยแอบกลัวหลังทำศูนย์ถูกปิดนะคะก็FC ที่ติดตามแม่ก็มีไม่น้อยนะเขาก็ เรียกกันว่าแม่พัดโหนกระแสได้ไลฟ์ครั้งแรกพูดคุยกับ FC ก็เล่าถึงโรงงานผลิตครีมใครที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์มาเป็นลูกค้าแม่บริษัทแม่ก็ติด1ใน10ของประเทศด้วยนะคะบริษัทครีมของแม่อยู่ย่านลาดพร้าวรับผลิตครีมสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าที่มีคุณภาพจริงๆได้ปรึกษาหารือผู้ใหญ่หลายคนก็สนับสนุนแม่นะประมาณนี้ ี้แล้วก็บอกว่าวันนี้แม่เจอเรื่องดีๆได้ช่วยคนในนั้นออกมาสถานที่โหดร้ายบางคอมเมนต์ก็ว่าแม่มากเลยนะว่าเมื่อก่อนไปออกโหนกระแสไม่ยอมเปิดเผยว่าเคยไปออกรายการโหนกระแสมาแล้วมันเป็นเรื่องหลุดจากความคิดเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นนะคะเรื่องที่ดีใจก็คือได้ช่วยคนส่วนแรงกดดันก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแรงกดดันของแม่เนี่ยสบายมากออกจากยายแมวทุกคนแล้วใช่ไหมบอกศูนย์เขาโดนปิดไปแล้วนะคะบอกแม่ต้องระวังตัวก่อนนะคะจริงๆยอมรับเลยว่าตอนนี้กลัวมีความรู้สึกกลัวอยู่ขายทุเรียนเดี๋ยวจะโชว์ปอกทุเรียนเพราะเราออกมาไม่มีรายได้ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ปอกทุเรียนเป็นแล้วกว่าจะเป็นร่องรอยที่เป็นหนามทุเรียนกว่าจะเป็นร่องรอยกว่าจะเป็นเนี่ยบอกร่องรอยที่เป็นหนามทุเรียนก็อยู่ที่มือนะคะแล้วก็บอกว่าพูดถึงลูกสาวว่าจะมาขึ้นไลฟ์ด้วยเพราะเขาไม่มีโอกาสได้พูดตอนนี้กระแสเขาเป็นไปในทิศทางลบแม่ก็บอกว่าตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วก็บอกตลอดว่าแม่ไม่ใช่คนโง่แม่เป็นคนมีเซนส์พอสมควรถ้าแม่ออกมาแล้วรู้ว่าบีมร่วมมือหรือเห็นด้วยหรือไม่ได้ตามแม่คงไม่กล้าเพราะตอนนี้แม่อยู่บ้านกับบีมอยู่ในการดูแลของในเขตการดูแลของคุณเอกสายไหมคุณเอกรู้จักบ้านเขาส่งทีมงานมารับที่บ้านไปออกรายการเพราะแม่ยังไม่มีรถใช้ภารกิจข้างนอกก็จะรีบทำให้เสร็จขอบคุณทุกกำลังใจบอกพรุ่งนี้สองทุ่มแม่จะมาไลฟ์กับลูกบีมนะคะประมาณนี้นะแม่ก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้มนะคะพูดจาฉะฉานเนาะทำนองนั้นนะคะไลฟ์คนเดียวไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์กับลูกบีมในวันพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้แหละนะคะส่วนทางด้านหนุ่มกันชัยนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องที่เจ้าตัวโพสต์ถึงแม่พัดว่ามาออกโหนกระแส8ปีก่อนมันเป็นเทปวันที่29มกราคมปี61บอกว่าผมไม่รู้มาก่อนจำไม่ได้ว่า8ปีก่อนเนี่ยแม่เนี่ยเขามากับบีมลูกสาวผมมาคลับคล้ายคลับคลาปรากฏจำได้แกเป็น LGBTQพอมาเห็นอันนี้ก็ยิ่งมั่นใจหลังจากนั้นข้อมูลก็หลั่งไหลเข้ามาเยอะพูดลำบากนะคะทีมงานมาบอกว่าเนี่ยคุณพัดเขาเคยมาออกโหนกระแสทีมงานเพจโหนมาบอกผมก็เลยเช็คเปิดดูไปเจอเคสนี้ผมจำไม่ได้เพราะตอนแรกเนี่ยตัวลูกสาวว่าเอ๊ะใช่คนเดียวกันเหรอแต่คุณพัฒน์เนี่ยปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันแต่ตอนนั้นผมสั้นเป็น LGBTQ แล้วก็มีคู่กรณีของแกหลายคนคู่กรณีแม่พัฒน์เนี่ยมีเยอะมีทั้งพนักงานส่งอาหารฝั่งคนที่เคยทำงานด้วยก็มีคนที่เคยไปรับเหมาบอกโอ้โหมีเยอะมากส่งมาหาผมเต็มไปหมดแต่มันก็ต้องแยกกันนะเรื่องวีรกรรมของแกมันก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่แกถูกกระทําก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องศูนย์ก็เรื่องหนึ่งบสสบสก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องลูกชายก็อีกเรื่องหนึ่งต้องแยกกันให้ชัดมหากาพย์บอกเลยเรื่องเนี้ยที่มีข้อมูลอยู่ในมือบอกเลยว่ามหากาพย์ทั้งคนนี้คนนั้นทั้งลูกสะใภ้ทั้งลูกชายทั้งลูกสาวหมดเลยตอนนี้งงไปหมด โอ้ยนะคะอย่าว่าแต่พิธีกรงงเลยนะคนเสพข่าวอย่างเราก็งงนะคะแอนยังงงไปหมดเหมือนกันค่ะถึงไม่ค่อยได้นำเสนอเอาเป็นว่ารอให้เขาสรุปแล้วก็เลยค่อยว่ากันทีเดียวนะคะนะยังไงถ้าใครสนใจก็ติดตามรายการโหนกระแสก็แล้วกันนะคะจะไปหยุดณจุดไหนยังไงเนาะก็แต่ว่าล่าสุดก็อย่างที่บอกนะคะแจ้งจับลูกชายแท้ๆแล้วนะคะเรียบร้อยในวันนี้ค่ะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมค่อยนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะบ่ายโมง45นาทีค่ะประกาศมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะอ้าวล่าสุดนะคะพลิกหมดแล้วนะจ๊ะประการบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรรอรอบใหม่มากันเรื่อยๆนะคะรอบนี้ก็หมดเกลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าคนอยากจะซื้อกันแบบเป็นกิโลใดๆอันนี้ก็ลองสอบถามประการไปจองคิวเอาไว้ก่อนก็ได้หรือไม่งั้นก็รอให้แอนประกาศเมื่อไหร่ก็รีบโทรไปนะคะเพราะว่าของประกันเขาค่อนข้างจะหมดเร็วนะมากี่ล็อตก็หมดเร็วเนาะประกันเขาไม่มีสารเคมีเลยนะคะเด็ดคั่วตากแห้งให้ดีสวยเลยเม็ดพริก สำหรับปุ๋ย25กิโลเนี่ยประกันบอกว่าโทรไปหาน้องนุ๊กเกอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ที่บรรจุ25กิโลอันนี้เราส่งเอกชนต้องโอนเงินก่อนนะคะเพราะฉะนั้นโทรหาน้องนุ๊กเกอร์เดี๋ยวน้องนุ๊กเกอร์เขาจัดการให้ที่เบอร์0879934626 0879934626นะคะถ้าใครจะเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้านะคะก็โทรหาน้องนุ๊กเกอร์ได้เลยส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะโทรหาประกันก็ได้โทรหาน้องนุ๊กเกอร์ก็ได้เพราะว่าส่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางได้อ่ะยาเข้าดงเข้าดีดใดๆนะคะอืมแล้วก็ยาเพลี้ยยานอนอะไรใดๆก็แล้วแต่ได้หมดนะคะส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางทุกอย่างยกเว้นปุ๋ยขนาด25กิโลเท่านั้นที่ต้องโอนก่อนแล้วก็ให้ติดต่อไปที่น้องนุ๊กเกอร์นะคะอ่ะเนาะตามนี้0879934626 0879934626นะคะมาต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะมีอะไรอ่ะแหมยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง Nursing Home ที่จังหวัดนนทบุรียังไงก็บอกว่าเมื่อตอน10โมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีมงานเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจ Nursing Home ที่ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงอยู่ที่ซอยเรวดี22ถนนติวานนท์อำเภอเมืองนนทบุรีซึ่งมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเหมือนกันพอเจ้าหน้าที่ไปถึงปั๊บกดกริ่งขอเข้าตรวจสอบสถานที่ด้านในเจ้าหน้าที่ก็เดินออกมาไขกุญแจประตูรั้วอนุญาตให้เข้าไปให้เจ้าหน้าที่ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะเข้าไปด้านในไม่ให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพก็สังเกตการกันอยู่ข้างนอกนะคะทางนายสุภชัยผอ.ศูนย์ก็บอกว่าวันนี้ได้ประสานกับศูนย์ดูแลแห่งเนี้ยนะคะขอเข้าตรวจสอบทราบว่ามีการขออนุญาตเปิดให้เป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่บริเวณจุดนี้เพียงแห่งเดียวส่วนที่มีข้อมูลของอาคารสำหรับดูแลผู้สูงอายุหญิงอีก 1-2 แห่งในย่านเรวดีเนี่ยยังไม่รู้รายละเอียดหลังจากนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมหากพบว่ามีการเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นความผิดทางกฎหมายก่อนดำเนินการเข้าตรวจค้นในสุภชัยได้รายงานข้อมูลต่อรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตว่าสถานบริการผู้สูงอายุแห่งนี้มีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนโดยการยื่นขออนุญาตเดิมกำหนดไม่เพียง9เตียงแต่จากการตรวจสอบพบเตียงผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น81เตียงจาก9ไปเป็น81การลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตสภาพการให้บริการจริงสัดส่วนจำนวนเตียงตลอดจนอาคารสถานที่ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปแล้วเบื้องต้นระหว่างที่ผู้สื่อข่าวยืนรอสังเกตการอยู่ด้านนอกอาคารพบว่ามีผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ด้านใน2-3 คนพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือกวักมือเรียกอ้างว่าถูกทำร้ายถูกกักขังบอกว่าถูกใส่กุญแจมือและโซ่ที่ใช้ล่ามผู้ป่วยถูกซ่อนเอาไว้ข้างบันไดค่ะเอ้านะคะข่าวมาแค่นี้นะจากตอนแรกที่ไปตรวจรอบแรกเนี่ยบอกไม่เจอนะคะเนี่ยไปรอบ2ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่ามีคนเขาตะโกนบอกมานะว่าถูกทำร้ายกักขังใส่กุญแจมือแล้วโซ่ที่ล่ามผู้ป่วยซ่อนเอาไว้ข้างบันไดค่ะรอติดตามกันต่อไปนะคะยังกันนั่งนักส่งนักสืบอะไรกันขนาดนั้นเลยเนาะอ่ะมีข่าวความคืบหน้าก็คงจะไม่นานเนี่ยล่ะค่ะทยอยเล่าสู่กันฟังไปเนาะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะอ่ะดูกันเป็นเว็บไปเลยทีเดียวมีข่าวเรื่องของอดีตผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีเปิดใจทำหนังสือย้ายในอำเภอบ้านสร้างเตือนยิ่งดิ้นยิ่งแน่นนะคะ ก็กรณีที่มีการทำหนังสือถึงส่วนกลางเมื่อวันที่30กันยายนขอปรับย้ายนายเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการตัดสินใจหลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากปัญหาการทำงานสะสมระยะหนึ่งนะคะนายวีรพันธ์บอกว่าคิดจะเซ็นย้ายนานและคิดแล้วคิดอีกแต่มาตัดสินใจเพราะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยเห็นได้ชัดว่าขาดภาวะผู้นำและการประสานงานทั้งที่อยู่ในตำแหน่งมาถึง4ปีไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและเพื่อนร่วมงานได้ใช้อารมณ์คำพูดไม่เหมาะสมใช้วาจาตะเพิดผู้ใต้บังคับบัญชาจนชาวบ้านและข้าราชการร้องเรียนมาเยอะท้าให้ไปถามผู้นำท้องถิ่นได้เลยแม้ภายนอกจะเห็นภาพในอำเภอบ้านสร้างทำงานดีเนื่องจากมีการถ่ายทำคอนเทนต์ลงโซเชียลและมีคนถือกล้องเดินตามตลอดแต่ในการปฏิบัติงานจริงพบปัญหาสำคัญหลายด้านช่วงน้ำท่วมวิกฤตทางจังหวัดเขาส่งกำลังพลเครื่องมือทรัพยากรลงพื้นที่ในอำเภอปฏิเสธหมดแล้วส่งกลับด้วยอ้างว่าไม่ได้ร้องขอรวมถึงปฏิเสธความช่วยเหลือจากภาคเอกชนเพราะในอำเภอมัวแต่วุ่นกับการลงพื้นที่แจกของทำคอนเทนต์แทนที่จะประจำอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งการและรับฟังผู้บังคับบัญชาอดีตผู้ว่าจังหวัดปราจีนบอกว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยยิ่งดิ้นยิ่งแน่นนะกล่าวเตือนนะคะและควรอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเพราะสุดท้ายที่สุดความจริงจะปรากฏส่วนกระแสข่าวเรื่องการไม่ไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณผู้ว่าราชการจังหวัดนายวีรพันธ์แจ้งว่างานดังกล่าวหอการค้าเป็นผู้จัดให้หัวหน้าส่วนราชการตนไปร่วมกล่าวอวยพรและให้กำลังใจผู้เกษียณส่วนเรื่องในอำเภอบ้านสร้างคัดค้านการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันว่านโยบายจัดการขยะอันตรายตนเป็นผู้สั่งการทั้งคิดและดำเนินการโดยในอำเภอเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามนโยบายซึ่งทุกอำเภอมีแนวทางดำเนินการเหมือนกันทั้งการสำรวจป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งรวมถึงมีการคาดโทษหากพื้นที่ใดบกพร่องก็จะดำเนินการทางวินัยดังนั้นจึงไม่เป็นความจริงที่ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนจีนไม่มีปัญหาเปลี่ยนม้ากลางศึกเชื่อว่าคนบ้านสร้างน่าจะดีใจด้วยซ้ำส่วนภาพที่เห็นในโซเชียลย้ำว่าถ่ายทำทั้งนั้นมีคนถือกล้องเดินตามตลอดเวลาหนึ่งในนั้นก็มีปลัดอำเภอเป็นคนถือกล้องด้วยถ้าใครทำไม่ได้เขาตบเพิดเลยอ่ะอันนี้ก็นะคะเป็นข่าวความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการย้ายในอำเภอบ้านสร้างอดีตผู้ว่าบอกเตือนยิ่งดิ้นยิ่งแน่นนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอกันต่อไปส่วนช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งใครฟัง855ฟังต่อใครฟัง711หมุนรถไปทางซ้ายไปที่693เดี๋ยวเราฟังข่าวกันไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไว
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได
2: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมในสถานการณ์อุทกภัยระบุว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมขัง3เส้นทางวันนี้แห้งแล้วจะมีเพียงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางแต่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่2จุดคือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงอีกทั้งชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มีทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพโดยเขตลาดกระบังและยังมีชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขตลาดกระบังมีจุดที่น้ำแห้งแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดเก็บขยะและยังมีโซนนิ่งที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำและมีน้ำเข้ามาเติมจากพื้นที่ฉะเชิงเทราโดยโซนนิ่งนี้จะรวมเขตหนองจอกเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวบางส่วนด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำของกทมระบุว่ากทมได้มีส่วนสำรวจชุมชนที่มีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งมีทั้งหมด9เขตประกอบไปด้วยสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังและเขตประเวศโดยกทมจะมีการระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังผันลงสู่คลองสาขาคลองย่อยส่งต่อไปที่คลองหลักเพื่อที่จะผลักดันลงสู่เจ้าพระยายืนยันกรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังระบบระบายน้ำอย่างดีทั้งนี้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ได้จับมือกระทรวงกลาโหมในการฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมการค้าภายในจับมือผู้ประกอบการค้าปลีกห้างวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ายรถยนต์ตรึงราคาสินค้าและบริการช่วยฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าบริการจัดรายการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักประกอบด้วยหมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการและค่ายานยนต์นอกจากนี้ทางกรมยังขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษออกแคมเปญซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจุดบริการสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
10: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
11: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโซมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
10: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
11: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
10: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
11: โอ้โหมีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
10: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
11: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
10: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
9: 089-478-0889
10: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
11: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
9: 089-478-0889
11: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
4: จะเลิกคุยทั้งอำเภอ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขามาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นไงเราเจอกันทุกวันนะคุณผู้ฟังค่ะ14 นาฬิกาโดยประมาณแห่งของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะวันนี้หลากหลายพื้นที่อากาศน่าจะแจ่มใสลมอาจจะโชยมาบ้างนะคะเป็นลมโชยที่แบบว่าเย็นๆเนาะช่วงยามเย็นๆเนี่ยแปลกไหมคุณผู้ฟังค่ะนะคะมันเป็นลมแบบไหนเดี๋ยวมาถามคุณเจ้าไก่กันวันนี้เนาะในเรื่องราวของการเกษตรก็ขอบคุณสำหรับบรูมิโน่ไลน์07ค่ะอินแพคแล้วก็นะคะในเรื่องราวของละมุดฟักเขียวนะคะพร้อมด้วยคันเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งแล้วก็ตอนนี้สึนามิมาแรงเลยนะคะหลากหลายพื้นที่สั่งไปใช้กันขอบคุณนะคะฟื้นฟูดูแลในเรื่องราวของนะคะพืชผักนะได้สำหรับทุกชนิดเลยสำหรับบรูมิโน่ไลน์07นะคุณผู้ฟังค่ะยกแก๊งสำหรับแก๊งหนูทำได้ชุดใหญ่1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวหลากหลายพื้นที่สั่งไปใช้กันในช่วงนี้เพราะว่าฟ้าเริ่มเปิดฉีดได้แล้วดูแลพืชผักที่ปลูกได้แล้วค่ะเพราะว่าราคาก็โอ้โหนะคะชุดนะคะชุดพุ่งกระฉูดอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นกำลังใจสำหรับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะคะบางพื้นที่น้ำลดแล้วก็ดีใจด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนอีกแล้วไม้แก้วโอ้โหนะสุกัญญาเอ้ยฟังข่าวแล้วเนาะก็สะเทือนหัวใจไปที่อื่นได้ไหมจะบอกเขาได้อยากจะบอกแบบนี้จังเลยนะคะเดี๋ยวรอสายออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่กันในเรื่องราวของการเกษตรนะคุณผู้ฟังเนาะใครมีปัญหาปรึกษาพูดคุยกันได้089-478-0889ค่ะ089-478-0889ย้ำเบอร์โทรนะคะเมล็ดพันธุ์พืชหญ้าขานอนค่ะเพลี้ยเชื้อรงเชื้อราเรามีครบในเรื่องราวของการเกษตรโทรได้เลยเบอร์เมื่อสักครู่ที่สกุลยาให้ไว้นะใครที่อยากจะสั่งอะไรก็โทรได้เลยสวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
12: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวท่านที่โทรมาสักครู่นะครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับ
9: เดี๋ยวให้จัดรายการแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวโทรกลับนะ
12: ครับผมครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนเลยนะ
9: ร้อนแต่ตกเย็นมาเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ไปไวจังเลยแล้วก็มีลมเย็นๆยังไงก็ไม่รู้สิ
12: แสดงว่าพระอาทิตย์เขาได้ค่าแรงน้อยไงได้โอทีน้อยบางทีก็บางวันทำฟรีอย่างเงี้ยก็รีบกลับบ้านดีกว่าร
9: ีบกลับบ้านใช่ไหมอาทิตย์เมื่อก่อนทำไมไม่รีบกลับอ่ะ
12: เมื่อวานโอ้โหโอทีแรง
9: ใครจ่ายวะ
12: เยอะไง
9: ใครเป็นคนจ่ายเนี่ยทุกคนยาจะจัดการคนจ่ายตังค
12: ์
9: เน
12: ี่
9: ย
12: ก็เนี่ยเบาๆบ้างก็ดีเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะฟ้าทิศก็จะได้ทำงานบ้างน่าจะได้ยุบๆหน่อย
9: เขาเตือนอีกแล้วอ่ะเขาเตือนอีกแล้วเนี่ย
12: เตือนอะไรครับ
9: เตือนฝนนะเจ
12: ้ก็ทำยังไงได้ล่ะเขาเตือนเราก็เตรียมตัว
9: ระวังป้องกัน
12: ใช่ครับแล้วมันตกที่เดิมๆด้วยที
9: มันก็ไม่ไปที่อื่นด้วยสิ
12: ใช่ครับที่ไม่ตกมันก็ยังไม่ค่อยจะตกสักเท่าไหร่นะตอนนี้
9: ค่ะชอบเนาะชอบอยู่ที่เดิมๆเนี่ย
12: มันอาจจะมี แรงดึงดูดบางอย่าง
13: เมลิกไง
12: ฮะ
13: เมลิก
12: อะไรก็ได้กันฮะมันก็อาจจะมีความชื้นตรงนั้นเยอะอะไรอย่างงี้ไง
13: เ
12: พราะน้ำยังสะสมอยู่ใช่ไหมล่ะ
13: ครับ
12: ก็ขอให้น้ำลดไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบปัญหาอยู่แต่หลายท่านนี่มันไม่ได้ตกจนท่วมหรอกคุณสุกัญญาแต่มันตกหนักแล้วก็ลมแรงช่วงชุดหลังเนี่ยนะ
13: ค่ะ
12: ชุดหลังนี้ลมมากับลมครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันที่10/11/12นี่ลมจะมาเยอะไหมในหลายๆพื้นที่นะครับ
13: ค่ะ
12: แต่ก็ยินดีกับหลายท่านที่เขารอดแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีขายในช่วงนี้คุณสุกัญญาครับ
13: โอ้ยใครได้ขายช่วงนี้นะดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าราคาดีคุณเจ้าไก
12: ่ถูกต้องครับเขาถือว่าเป็นโชคสำหรับบางพื้นที่แล้วกันแต่หลายท่านก็เสียดายเลยกำลังจะได้ผลผลิตก
13: ็น้ำมาท่วม
12: โดนรับน้ำรับเหมาไปเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับช่วงวันสองวันนี้ก็เริ่มคลึกคืนคุณสุกัญญา
13: ค่ะ
12: ดูแล้วก็น่าจะเริ่มพอทำได้
13: น้ำเริ่มยุบเริ่มแห้งแล้วก็ทำการเกษตรกันได้
12: ใช่ครับแต่พื้นที่ไหนที่เขายังก้ำกึ่งอยู่นะก็อย่าพึ่งคุณสุกัญญาเพราะว่าไม่รู้ว่ามันน้ำมันจะเยอะหรือว่ามันจะน้อยยังไงเนี่ยจะมาเสียหายเราอีกก็เตรียมตัวดีๆแต่สำหรับท่านที่เริ่มจะทำการปลูกใหม่เตรียมแปลงใหม่นะครับถ้าเป็นพวกพืชผักพืชไร่ก็ไถดินตากดินซะหน่อยคุณสุกัญญาเพราะว่ามันโดนฟ้าโดนฝนดินชุ่มชื้นชุ่มแฉะให้มันได้รับแสงกับเขาบ้างครับเช
13: ื
12: ้อร่มเชื้อโรคใต้ดินมันจะได้ลดน้อยลงไปเพราะว่ามันก็จะได้เขาเรียกแหละโดนแดดทำลายไปดินก็จะได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับปูนขงปูนขาวพวกนี้ไถไปเถอะคุณสุกัญญาบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับผมว่าดินชั้นดีอยู่แล้ว
13: อย่าคิดว่า
12: ไม่รู้นะคน
13: อย่าไปคิดว่าดินดำดำดินดีๆร่นร่วนแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าแร่ธาตุอาหารครบถ้วนบางทีมันก็อาจจะถูกทำลายไปได้
12: หรือไม่ก็มีครบจริงแหละแต่ว่าความเป็นกรดมันก็ค่อนข้างจะสูงถ้าท่านไม่เอาพวกปูนขาวพวกเนี้ยไปช่วยเนี่ยพอปลูกรอบใหม่มันก็จะอยู่ใต้ต้นง่ายเราก็ปรับความเป็นกลางให้กับดินมันบ้างครับ
13: เป็น
12: เขาเรียกว่าอย่าพยายามคิดว่ามันไม่จำเป็นอ่ะพอบางทีมันพลาดไปแล้วอ่ะเราก็กลับมาโอ้โหไม่น่าเลยรู้งี้ก็ใส่ไปตั้งแต่แรกแล้วก็ดีอย่างเงี้ยมันก็เสียหายไปแล้วอ่ะคุณสุกัญญาครับดังนั้นก็เรื่องพืชผักพืชไร่นะครับแต่นาข้าวนี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่หมักได้ดีเลยคุณสุกัญญาน้ำก็มีนะแต่ก็ยังพอมีบ้างหลายท่านก็ถามผมเยอะมากเลยว่ามันไม่ได้ใส่อะไรเลยเหรอยังไงคุณสุกัญญาหรือว่าหลายท่านเขาใส่กันเยอะแยะผมก็เริ่มสับสน
13: เขาไม่บอกอะปะ
12: ไม่รู้เพราะว่าหลายๆท่านมองเอาเห็นเขาต้องใส่นี่เพิ่มกันเยอะแยะเลยเอ๊ะเราก็งงของเราไม่ต้องใส่อะไรแล้วครับใส่น้ำแค่นั้นแหละ
13: ไม่ต้องใส่อะไรใส่แค่น้ำของเราเนี่ยบอกไม่ฟังเลยคนอื่นเขาจะใส่อะไรก็ปล่อยเขาแต่ของทางเนี้ยของสุกัญญากับคุณเจ้าไก่เนี่ยใส่แค่น้ำอย่างเดียวน้ำเปล่าเนี่ย
12: ใช่ครับน้ำนี่แหละแล้วก็หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน
13: แล้วก็หมักแช่ไว้แล้วก็ดูด้วยนะเวลาแช่น่ะน้ำมันลดน้ำมันอะไรต้องคอยดูนะไม่ใช่มาแช่แล้วไม่ดูนะเดี๋ยวไหลไปแปลงอื่น
12: ใช่แล้วหลายท่านก็ถามว่าโอ้โหช่วงนี้ฟ้าฝนยังไม่ค่อยเป็นใจหมักนานกว่านั้นได้ไหม
13: ได้
12: หมักเป็นเดือนเลยได้ไหม
13: ได้
12: ได้หมดนะ
13: ก็นี่ไงให้ดูน้ำไว้ว่าให้มันอยู่แค่นาเราอย่าไปนาคนอื่นก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันไหลไป
12: แต่หลายท่านก็ชมมานะว่ามันไม่ได้เกลี้ยงหรอกแต่มันลดลงเรื่อยๆ
13: อ้าวก็เราต้องการให้มันลดไงอย่างงวดนี้มันลดไปแล้วงวดหน้าเราเกี่ยวใหม่แล้วก็แช่อีกเดี๋ยวมันก็ลดอีก
12: ใช่ครับแต่ดูพันธุ์ข้าวที่ท่านเอามาใช้ตอนนี้ครับ
13: ไม่อ่ะ
12: ขนาดผมได้ข่าวแวบๆ ขนาดกระสอบของกลมยังมีเม็ดปน
13: คุณก็ช่างจะไปรู้ข่าวเนาะไอ้ข่าวแวบๆของคุณเนี่ย
12: มันมีข้อมูลอยู่แล้วล่ะพวกนี
13: ้มันมีอยู่แล้วคุณเจ้าไก่มันไม่มีอะไรเพียบพร้อมหรอกมันก็มีหลงตาหลงมือบ้างแหละคนเราอะเน
12: า
13: ะ
12: ใช่ถูกต้องครับฉะนั้นมันก็อดไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆหมักไปทุกรอบอะคุณสุนยา
13: ใช่
12: เพราะว่ามันได้สภาพดินดีขึ้นมาด้วยไง
13: ค่ะ
12: ข้าวรอบใหม่รุ่นใหม่เราก็จะโตไวขึ้นอย่างไวขึ้นนะครับสำหรับการที่ถัดเรื่องตัวคาเลนมานะไม่ต้องผสมอะไรครับผสมน้ำอย่างเดียวเลยครับ
13: ใช่ไม่ต้องสงสัยนะผสมน้ำอย่างเดียวจ้า
12: แต่หลายท่านสงสัยไงป้าหัว
13: ป้าเคยใช้มาเนี่ยโอ้โหเขาผสมหลายอย่างก็ยังไม่ได้เรื่องเลยนี่ไม่ผสมอะไรผสมแต่น้ำมันจะได้เรื่องไม่ได้คุณเจ้าไก่อ้าวลองดูดิ
12: หลายท่านพูดกับผมอย่างนี้แหละผมก็
13: เราก็ไม่เนาะอุตส่าห์คิดค้นวิธีการที่มันประหยัดลดต้นทุนนะก็ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เลยจ้ะเราคิดค้นมาเนี่ยในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสโลแกนนะ
12: ใช่ครับ
13: จะไปใส่อะไรมันเยอะแยะแค่น้ำก็พอแล้ว
12: คือไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยก็จะฉีดเองจะปล่อยตามท้ายรถจะใช้โดนฉีดหรือปล่อยหน้าท่อตอนเอาน้ำเข้านาก็ได้ก็แล้วแต่หรือว่าจะเอาเป็ดลงมาก่อนแล้วก็ค่อยหมักก็ได้ก็แล้วแต่ได้หมดเลย
13: หมักแล้วเป็ดไปลงก็ยังไม่เสียเลยไม่เป็นอะไรเป็ดไม่ตายนะ
12: ใช่ถูกต้องครับเพราะมันไม่ใช่เคมีครับ
13: ใช่มันเป็นจุลินทรีย์ในเรื่องราวของการย่อยคุณผู้ฟังคะแล้วไม่ต้องกลัวนะเวลามือป้าไปโดนเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมขาเขอแขนมันไม่ย่อยนั้นน่ะ
12: ไม่เป็นอะไรครับ
13: ไม่เป็นอะไร
12: ก็กลัว
13: เออ
12: นั้นก็กลัว
13: มันย่อยเฉพาะวัชพืช
12: ใช่ที่มันโดนหมักทิ้งไว
13: ้อืม
12: ก็ลุงเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันย่อยได้ดีเดี๋ยวจะผักป้าลงไปหน่อย
13: ไอ้ย่าอย่าไปผักเดี๋ยวไม่มีใครช่วยทำนาใจร้ายอ่ะ
12: ครับก็มันทำงานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะบางท่านอ่ะใจร้อนไง
13: อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนค่ะค่อยๆสะสมไปทีละนิดละนิดนะคะน้ำหยดบนหินทุกวันหินมันยังกร่อนแน่เอาคาเลนไปแช่นาครั้งละนิดครั้งละหน่อยเดี๋ยวมันก็ย่อยหายไปเองนะ
12: ใช่คืออย่างที่บอกมันไม่ใช่เคมีเพราะหลายท่านเนี่ยอยากจะเห็นว่าฉีดพ่นไปวันนี้แล้วก็ขึ้นน้ำแล้วก็หมักไว้สองสามวันมันต้องยุ่ยมันต้องเละมันต้องเป๊ะมันต้องไม่ใช่น้ำยาล้างห้องน้ำครับ
13: มันไม่ใช่นี่นะไอ้อะไรเว้ยเป็ดอะกัดฟูแล้วแบบ
12: ผิวเผาแล้ว
13: กัดฟูแล้วแบบโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยมือไปโดนกระแสบคันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้น
12: มันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันก็ต้องควรก็ค่อย
13: เป็นค่อยๆไปค่อยๆย่อยโอ้ถ้าเป็นหนวนถ้าเป็นอย่างนั้นนะโยนยายลงไปโดนปลาลงไปนั่นย่อยเลยนั่นน่ะไม่ต้องอะไรกันแล้ว
12: ไม่กี่วันเลยใช่ไหม
13: ใช่ของเราไม่ใช่แบบนั้นนะฮะไม่ใช่สารเคมีนะ
12: ก็ใจเย็นๆเพราะว่าทางรายการเราพยายามทำให้ท่านปลอดภัยด้วย
13: ใช่เซฟสุขภาพร่างกายเกษตรกรด้วยนะคะ
12: ใช่มันเป็นเรื่องสำคัญนะให้มันแบบได้ผลไวได้ผลดีขนาดไหนแต่ร่างกายเราแย่ลงไปทุกๆวันมันก็ไม่ดีเดี๋ยวจะได้เอาตังค์ไปให้หมอหมด
13: ใช่ๆอู้ทำงานมาไว้กินไม่ใช่ไปให้หมอ
12: ถ้าดีถ้าได้ดีว่
13: าน
12: าน
13: ไปหม
12: อพาแม่บ้านพาพ่อบ้านไปท่องไปเที่ยวพักผ่อนบ้างก็ดี
13: ไปไม่ได้ช่วงเนี้ย
12: ทำไมอ่ะ
13: น้ำมันแพง
12: ไปเถอะหาเวลาไปเถอะ
13: เติมหน่อยเดียวไม่พอเติม1,000ไม่ได้ไม่กี่วันเอง
12: น้ำมันแพงช่วงเนี้ยไปได้เดี๋ยวถ้ามันแพงกว่านี้เดี๋ยวก็จะบอกว่ามันแพงขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่ได้ไป
13: พอแล้วมั้งแพงขึ้นกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะไข่แพงแล้ว155 บาทแล้วนะ
12: แล้วไซส์มันย่อมลงไหม
13: มื่อเช้านี้ฉันตกใจดิฉันก็เป็นคนซื้อไข่ติดตู้เย็นไว้อยู่แล้วเนาะพอดีถ้าฝนตกแดดลมร้อนตกแล้วไม่อยากออกไปไหนกลับถึงบ้านก็มีไข่แล้วก็ปลื้มใจแล้ว
12: คร
13: ับดิฉันพี่เห็นไข่ดิฉันตกใจ
12: แต่ผมว่ามันก็อาจจะย่อมลงไป
13: เบอร์0นี่รู้สึกว่าจะประมาณเกือบ160แล้วอ่ะ155แล้วอ่ะ
12: แพงมากใช
13: ่
12: ไหม
13: ใช่เบอร์หนึ่งก็ไล่ลงมา150 145 100อะไรอย่างเงี้ยไล่ลงมาน่ะอุ้ยพอๆกับหมูเลยนะหมูจะถูกกว่าอีกด้วยนะดิฉันเห็นหมูอ่ะกิโลละ135บาทเองเป็นชิ้นอะไรนะเป็นชิ้นเนื้อปนมันมั้งที่ฉันเห็นอยู่นะดิฉันก็โอ้ยไข่เนาะแพงนะเนาะ
12: หยุดกินไข่ก่อนไปกินปลาก่อน
13: ดิฉันก็คิดอย่างนั้นแหละดิฉันก็คิดอย่างนั้นแหละว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วคุณผู้ฟังเราก็ไม่ต้องมีไข่ใส่ตู้เย็นเราก็น้ำมาเราก็หาตกเบ็ดตกปลากินกันเถอะ
12: ใช่ใช่เพราะช่วงนี้เห็นหลายๆท่านก็ได้ปลาแบบเป็นล้ำเป็นสันนะ
13: เก็บไว้นะไม่ต้องไปขายหรอกใส่เกลือไว้
12: ใช่ไหม
13: ใช่ใช่เวลาไม่มีอะไรกินเวลาไปซื้อข้าวมันแพงไง
12: แต่บางท่านก็ไม่ได้หรอกมันเยอะต้องไปขายแลกเป็นเงินมาบ้าง
13: ปูเปอร์อะไรหอยเหยหน้าอย่าไปเบื่อยามันมากนะ ต่อไปมีอะไรกินเราจะได้ไปกินปูกินหอยกันแล้วนะ
12: ตายพวกนกพวกหนูพวกอะไรมันก็เคืองเราดิคุณสุกัญญาไปแย่งอาหารมันอีก
13: อย่ามาเคืองเรื่องอะไรแล้วก็แบ่งกันกิน
12: ต้องแบ่งกันกิน

0: ที่10นะ
1: ว
0: ันนี้วันที่8พรุ่งนี้ก็น่าจะ
1: วันนี้วันที่8แล้ววันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่9ล้างท้อง
0: ครับเพราะบางท่านล้างตั้งแต่วันนี้แล้ว
1: เหรอเอออนุโมทนาบุญนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานเจนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
0: ครับผมแต่เราก็ยากเหมือนกันแต่ว่าน่าจะทำได้เดี๋ยว
1: ไม่เป็นไรสุกัญญากินเป็นบางมื
0: ้อ ถือว่าได้กินเหมือนกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ได้กินเหมือนกันอาทิตย์ละหน่อย
0: เออหลายรอบครับแล้วอันนี้มันแล้วแต่สะดวกเพราะบางท่านเนี่ยไม่ใช่เทศกาลกินเจเขาก็กิน
1: อ่ะใช่บางท่านบางคนบอกว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็กินอันนี้ก็โอ้โหเป็นบุญหนักเลยบุญใหญ่ก็ไม่กินสัตว์ไม่กินพวกเนื้อไม่กินพวกอะไรอย่างนี้เนาะก็อนุโมทนาบุญนะฮะช่วงนี้ดีราคาทานเจราคาผักเป็นยังไงบ้างเนาะปีเจปีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยคุณเจ้าไก
0: ่ผมว่าโรงเจนี่มีสะเทือนน้อยๆ
1: อุ้ย
0: ดิฉันราคาผักแพง
1: ลงเจมไม่สะเทือนอย่างเดียวนี่ฮะ
0: ครับ
1: มันจะสะท้านไปด้วยเพราะว่าผู้คนมากมาย
0: ก็อาจจะแปรรูปอะแต่ว่ามันก็ต้องใช้พวกพืชผักใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แต่ราคาแพงครับยังแพงอยู่นะครับสำหรับราคาพืชผักในตลาดไม่ว่าจะตลาดไหนก็ตามแต่นะตอนนี้เพราะบางพื้นที่น้ำเขายังทรงๆยังไม่ได้ลดเต็มที่
1: ใช่
0: แต่หลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้น
1: เริ่มดีขึ้น
0: ครับพูดถึงเรื่องราคาโอ้โหวันนี้นี่สายเข้าเยอะมากเลยคุณสุกัญญา
1: ทำไมอ่ะ
0: คุยกับคุณสุกัญญานี่ก็3 4สายแล้วครับ
1: โทรมาว่าไงกันเนี่ยยังไม่ต้องถามเลขนะหวยยังไม่ออก
0: อาจจะเริ่มขยับขยายไงให้ออกหายใจคล่องหน่อยแล้วเริ่มจะทำอย่างเงี้ยเริ่มจะแบบฉีดยาฉีดฮอร์โมนได
1: ้เออ
0: ก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะคะเดี๋ยวรอจัดรายการแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวรอแป๊บเดียว
0: ครับผมเริ่มจากผักใบเบอร์สวยนะครับวันนี้กวางตุ้งก็ยังแพงครับ48บาทนะครับขึ้นช่าย120บาทคะน้าก็ยังแพงนะครับวันนี้28บาทคะน้ายอด35บาทผักกาดหอม70บาทผักบุ้งจีนก็แพงเหมือนเดิมครับ52บาทนะครับกระเพราแมงลักราคาหย่อนลงมาหน่อยแต่ถือว่าแพงมากๆนะครับวันนี้80ถึง90โหระพาก็ยังแพงมากอยู่วันนี้120บาทนะครับต้นหอม100บาทผักชีไทย90ถึง100ผักชีลาวนะครับ130ผักกาดขาวลุย13บาทกะหล่ำปลี7บาทก็เป็นผักใบเบอร์สวยมาดูผักลูกเบอร์สวยกันบ้างนะครับแตงกวาวันนี้25ถึง26บาทก็ยังแพงอยู่นะครับกังร้าน18ถึง20กังไรอ่อน25บาทตัวฝักยาว40นะครับมะเขือปล่อย28มะเขือยาว25มะระจีน40มะละกอดิบ11บาทมะเขือเทศสีดา30พริกขี้หนูนะครับวันนี้40ถึง50ขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง90ถึง100ยำแดงยำเขียวนะครับ30ถึง40พริกเหลืองก็เท่ากันบวบเหลี่ยม34บาทมะเขียวอ่อน15บาทมะเขือพวง40ถึง50บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับดูแนวโน้มก็ยังราคาดีอยู่นะคุณสุภาญาแต่ว่าแม่นโยบายของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องติดตามนะเพราะราคามันเสียหายเยอะมันก็แพงแต่ว่าพอผักแพงกระทบกระเทือนถึงผู้บริโภคก็แม่จะเอาผักต่างประเทศเข้ามาอีก
1: ไม่เอาเราอย่าไปกินของเขา
0: ใช่ไหมแพงก็ปล่อยให้มันแพงไป
1: แพงก็ปล่อยให้มันแพงไปก็กินของคนไทยเนี่ยคนไทยช่วยกันหน่อยเราก็ประหยัดไงเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ใช้ไงเราก็สับเปลี่ยนเป็นใช้อย่างอื่นอย่างเงี้ยอย่างเราจะกินขนมจีนเนี่ยมันต้องมีผักมีถั่วงอกมีอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปกินกระถิ่น
0: เออคือเป็นช่วงโอกาสของหลายๆท่านที่พอจะลืมตาอ้าปากได
1: ้ใช่แล้วถ้าเกิดเอาของนอกเข้ามาเนี่ยแล้วถามว่าคนไทยมันจะได้อะไรล่ะแทนที่จะแพงเนี่ยก็ให้ประเทศให้คือให้ผลผลิตออกมาให้รายได้เข้าสู่เกษตรกรให้มันครบให้มันดีอ่ะในเมืองไทยอ่ะหมุนในบ้านเราเนี่ยก่อน
0: ใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นคือแบบมันต้องแปรผันตามผลผลิตที่มันเกิดขึ้น
1: ใช่ใช่
0: มันทำยากมันเสียหายเยอะมันก็ต้องแพงก็เป็นเรื่อง
1: มันก็ต้องแพงเป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่ที่การอุปโภคบริโภคของคนเราว่าเขาจะไหวเท่าไรอะไรยังไงและยิ่งเราของแพงเรายิ่งไปเอาข้างนอกเข้ามามันก็ยิ่งมาทำลายเกษตรกรสิ
0: ใช่ทำลายวงจรราคา

0: สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนั่นแหละครับเราก็ติดตามข่าวกันต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุกัญญาให้ไว้ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะเดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่ไปรับสายสำหรับเกษตรกรนะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาไลฟ์สายเลยวันนี้ขอบคุณนะคะกับการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07ยกแก๊งกับแก๊งหนูทำได้มีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ซื้อชุดใหญ่1ชุดแจกเสื้อแขนยาวเอาไว้ใส่กันหนาวหน้าหนาวใกล้จะมาถึงแล้วและรวมไปถึงคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งสึนามิค่ะกับการปรับโครงสร้างดินนะคะแก้ปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคุณผู้ฟังเนาะ0894780889 0894780889ค่ะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุกัญญาแล้วก็คุณเจ้าไก่ได้ใหม่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกบ้านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็พบกันเริ่มต้นเสียงเพลงชื่อเพลงว่าหาผัวดีๆมีไหมจะค่าเพลงพันธุระเรคคอร์ดครับน้องพันศิลป์เสาระผู้ขับร้อง AI Cover ครับหาผัวดีๆมีไหมครับก็บอกว่าอย่าไปเอาผัวเด็กผัวเด็กมันได้แต่เที่ยวกินไถอะไรครับต้องมีผัวแบบมีบิสตังหน่อยว่างั้นครับอ้าวในเนื้อเพลงนะครับผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตำหนิใครครับอยากให้ความสุขกับเสียงเพลงกันตรงนี้โดยทางด้านของเกี่ยวกับทางด้านของน้ำมันน้ำมันรวม9ชนิดครับไม่ใช่น้ำมันตามปั๊มนะครับน้ำมันรวม9ชนิดเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมทั้งหมด9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลซื้อขวดเดียวก็ขายมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งและลดให้200ครับมันช่วยอะไรอ่ะช่วยสำหรับผู้ที่ฉี่บ่อยๆทั้งคืนครับรับประทานแล้วมันจะหลับสบายหลับลึกไม่ต้องมาลุกขึ้นฉี่เช้าขึ้นมาฉี่รอบเดียวอาบน้ำเช้าเลยครับกำจัดสารพิษบำรุงสายตาบำรุงสมองลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกพวกนี้ครับอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเบาหวานไขมันความดันลดได้หมดเมื่อรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับน้ำมันรวม9ชนิดกัดเย็น 100% ครับแล้วก็ยังมีชนิดที่2รวมกัน4ชนิดครับตะกี้9ชนิดอันนี้4ชนิดน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนมะระหวานเราเอา3มะระตระกูล3ตระกูลมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลผสมกับน้ำมันงาดำเท่ากับ4เลยนะครับ4ชนิดตะกี้ชนิดแรกนะ9ชนิดอันนี้ชนิด2นี่4ชนิดสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับก็ช่วยพวกปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าชนิดมันน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่ละตัวนั้นซื้อเฉพาะชนิดนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจหรือจะเป็นน้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันสั่งซื้อได้0817577474 0817577474เรามาเรื่องราวของข่าวที่เราพูดคุยกันเป็นประจำเรื่องอะไรวันนี้ติดตามนะครับ
1: รัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะหรือว่าบกปพช.ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดคุยนะประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนะฮะซึ่งยังคงเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้มันมีอยู่เรื่องนึงครับคือท่านนายกเนี่ยได้พูดประโยคนึงบอกว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวาน
2: ครับ
3: ค่ะ
1: ตนได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องนึงผู้ว่าราชการปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที
3: ่
1: ก็คือท่านนี้นะฮ
3: ะ
1: เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือตนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างไรแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองรายงานว่าดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นความจริงว่าไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้เช้าเรื่องการอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือขึ้นมาอย่างเป็นทางการคือท่านนายกเนี่ยพูดประโยคบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายนะฮะน่าละอายอย่างมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเรา
2: แต่เมื่อกี้ที่เห็นก็คือเหมือนอะไรนะคลิปที่ทางนายอำเภอลงพื้นที่
1: ใช่
2: ทีนี้คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นในโซเชียลของนายอำเภอเยอะเลยให้กำลังใจเยอะเหมือนกันฮะ
3: เหตุของปราจีนบุรีก็ด้วยนะคะ
1: นะครับคือในโซเชียลมีเดียนะฮะไม่ว่าจะเป็น TikTok นะฮะ Facebook คนตามเยอะน
3: ะ
1: Facebook คนตามเป็นแสน TikTok ก็เหมือนกันก็ลงพื้นที
3: ่
1: นะคนถามเอ๊ะหรือว่าลงพื้นที่เนี่ยใช่มั้ยช่วยเหลือจริงหรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่าใน Facebook เขาไลฟ์นะฮะเขาไลฟ์แบบทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ในช่วงอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะฮะปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่ตอนต้นนะฮะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาและลากยาวมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วมันก็เหมือนกับสวนทางกับภาพที่เห็นอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศนะฮะในช่วงของการประชุมที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะฮะ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงอธิบดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่จะแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าอย่างถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเรานะครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาล
1: คือถ้าไปดูคำพูดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแบบคำต่อคำก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คุณอนุทินมาเป็นนายกเนี่ยนะฮะถ้าถึงขนาดที่ต้องใช้คำว่าฟาดเลยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะแล้วว่ากันตามตรงนะฮะ
2: กลางที่ประชุมอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ใช่ใช่ก็จะมีอย่างเช่นตอนนะโกงสอบท้องถิ่นอะไรเงี้ยว่าเลยว่ามาโกงกันบนหัวผมอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะนี่เป็นหนึ่งครั้งที่คือรุนแรงแล้วก็คนที่โดนโดนคนเดียวด้วยนะ
3: ก็ระบุตัวตนด้วย
1: ใช่
3: ไหมคะ
1: คือไม่ได้โดนทีโดนทั้งจังหวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะบริหารจัดการน้ำท่วมไม่ดีย้ายผู้ว่ายกตัวอย่างนะฮะแต่นี่คือมีนายอำเภอบ้านสร้างคนเดียวคุณผู้ชมครับอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้ทางคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นการประจำนะฮะทั้งนี้ครับให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะวันที่7ตุลาคม2569
2: ครับ
1: ถึงวันที่5พฤศจิกายน2569เดี๋ยวดูต่อนะครับว่าหลังจากนี้จะยังไงเพราะว่าก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางตัวของทางนายอำเภอด้วยนะ
3: ใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่นายกออกมาพูดในลักษณะแบบนี้ค่ะก็มีคลิปนะคะของนายอำเภอเองรวมถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของชาวบ้านในส่วนของเพจต่างๆนะคะที่ออกมาพูดถึงในอำเภอในช่วงน้ำท่วมนะคะก็ยังพบว่าก่อนที่จะมีคำสั่งนี้ออกมาเนี่ยยังลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุน้ำท่วมอยู่เลยค่ะเราไปดูคลิปนี้กันค่ะ
1: ครับ
5: อันนี้ก็มีที่ประสานมามีเคสเหลืองแดงก็ต้องเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ตีรถมาจากในตัวใกล้ๆโรงพยาบาลเพื่อจะมารับตรงนี้เดี๋ยวต้องใช้เรือเพื่อไปที่บ้านนะหลังไหนเลยฮะหลังไหนเลยหลังนี้เลยเหรอครับ
6: อ๋อโอเคจ้ะ
5: คนอะไรกัดยังไงฮะไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าอย่าถามเลยนะถ้าถามแล้วเดี๋ยวช้าไปใหญ่โอ้ปวดมากไม่เป็นไรเดี๋ยวประสานโรงพยาบาลไว้เลย
6: มันปวด
5: เฮ้ยมันบวมนี่
3: ผู้ชมอันนี้คือเมื่อคืนนี้เลยนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันนี้นะคะคลิปของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อคืนซึ่งก็ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแล้วในคลิปเดียวกันนี้มันมี2เหตุการณ์นะคะคือมาช่วยชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมระหว่างที่ลงพื้นที่ก็มีชาวบ้านมาแจ้งถูกสัตว์มีพิษต่อยก็เข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพาเขาส่งโรงพยาบาลอีกเนี่ยค่ะแล้วก็ยังพบว่าช่วงที่มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนายเศรษฐวุฒิก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมไปช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขึ้นรถลงเรือนะครับไปแจกของช่วยชาวบ้านในพื้นที่
2: คือเขาเหมือนมีไทม์ไลน์อยู่นะตั้งแต่วันที่4ที่5ที่6อะไรเนี่ยก็ทำงาน
3: แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ภาพด้วยอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันจะมีเสียงของชาวบ้านที่พูดถึงการทำงานของในอำเภอด้วยอย่างอันนี้คือลงเรือไปตรวจพื้นที่แล้วก็ไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้รีบออกมาเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะ
1: นี่ก็จะหมดปี2020
3: ก็ยอมรับนะคะว่าตกใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะ
7: ฝากไปด่านุทินหน่อยปลดนายกปลดนายอำเภอทำไมไม่กลัวหรอกนายอำเภอแสนดีจะตายช่วยลูกบ้านอ่ะไม่กลัวค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาออกพื้นที
8: ่มองชาวบ้านไง
7: ถูก
8: คนในพื้นที่ไง
7: ไม่ผิดหรอกนายกทำแบบนี้ไม่ถูกนายอำเภอคนนี้เขาดีมากเขาออกทุกตำบลออกทุกหมู่บ้านเขาช่วยเหลือทุกอย่าง
3: อ่ะอันนี้ท่านหนึ่งนะส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าที่ผ่านมาในพื้นที่เนี่ยเห็นในอำเภอลงพื้นที่พบปะประชาชนอยู่บ่อยครั้งเลยโดยเฉพาะช่วงที่เกิดน้ำท่วมในอำเภอก็ลงมาด้วยตนเองแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพอรู้ข่าวว่ามีคำสั่งให้ไปช่วยราชการก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าชื่นชอบในอำเภอ
2: ค
3: นนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ในอำเภอบ้านสร้างผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ค่ะ
1: ครับ
0: ครับนี่แค่เพียงกระแสเสียงของชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือครับแต่กับหนังสือที่รายงานจากผู้ว่าเข้าไปว่าไม่ให้ความร่วมมือมันก็เลยเป็นการสวนกระแสว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาก็เห็นมาช่วยคืนก่อนจะรุ่งขึ้นจะได้รับคำสั่งให้ย้ายก็ยังไปช่วยชาวบ้านที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยมันปวดอะไรเนี่ยรีบไปส่งโรงพยาบาลยามค่ำคืนประสานโรงพยาบาลไว้แล้วครับไม่ใช่เป็นคลิปที่จะมองว่าเป็นการสร้างภาพเป็นคลิปที่ทำงานตลอดซึ่งท่านทำงานท่านต้องถ่ายคลิปเอาไว้ครับมันก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ว่าไม่เชื่อฟังคำสั่งไม่ทำตามคำสั่งแล้วไปขัดใจระดับผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ใช่ไหมและตอนนี้ผู้ว่าคนใหม่ก็ยังต้องรักษาการอยู่เพราะว่าคนเก่าไปแล้วเกษียณไปแล้วอย่างเงี้ยครับเป็นการทิ้งลูกระเบิดเอาไว้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกฮอบอำเภอบ้านสร้างหรืออำเภออะไรแล้วแต่ในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมคือทุกจังหวัดมันก็มีน้ำท่วมจะไปโทษว่าพื้นที่นายอำเภอคนนั้นไม่ออกไปเหมือนตอนที่เกิดน้ำท่วมหัดใหญ่ว่านายอำเภอไม่ออกไปช่วยนายอำเภอก็ตายสลิงแจกข้าวสารอยู่นั่นแหละแจกข้าวอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันว่าเขานอนกระดิกขาอยู่บ้านกันเหรอไม่ใช่ว่าฟังรายงานปุ๊บก็จัดการเลยผมว่ามันก็เสียกำลังใจแล้วตอนนี้ชาวบ้านสร้างเขาเสียกำลังใจว่าใครล่ะที่จะมาทำแทนทำหน้าที่แทนแล้วผู้ว่าก็ยังมีรักษาการอยู่และในอำเภอบ้านสร้างก็ต้องไปลองใช่ไหมทำหน้าที่แทนมันก็เป็นเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งคนทำงานนะครับเอ้าก็ว่ากันไปจะผิดจะถูกกันนะครับแต่พอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาชาวบ้านเขาก็เสียอกเสียใจครับก็ชาวบ้านก็ยิ่งว่านายกแรงๆเลยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นข่าววันนี้ก็พาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับจากไทยรัฐก็พาดหัวข่าวชาวบ้านแค้นใจหนูสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างครับที่เป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวได้รายงานมารายละเอียดผมจะไม่อ่านละนะครับคุณผู้ฟัง
6: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
9: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ครับและเราก็คงจะต้องส่งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆซึ่งหนึ่งบทเพลงจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับคุณฟังครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชาย
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกร
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอดมา
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีขณะที่สบส.สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวหลังพบใช้กรงขังและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพานางพัดนามสมมุติเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางหลังอ้างถูกลูกชายแท้ๆร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีโดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกข่มขู่ตบตีและใช้ไม้พายทำลายร่างกายนางพัดยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายขณะที่นายเอกภพระบุว่าผู้เสียหายไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่จึงเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอุ้มตัวโดยอยู่ที่ตำรวจจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือจะให้กองปราบปรามทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจให้สภ.ท่าม่วงทำคดีด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ทอนชัยเนื้อซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังตรวจพบใช้ห้องลูกกงและดัดแปลงเตียงเป็นลักษณะลูกกงรวมถึงให้บริการนอกเหนือที่ได้รับการอนุญาตและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยข้อมูลระบุว่าศูนย์ดังกล่าวได้รับอนุญาต50เตียงแต่มีการให้บริการถึง129เตียงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานขอให้ประชาชนในพื้นที่5ตำบลงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อดื่มและประกอบอาหารคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียร์คณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงอันตรายของสารหนูว่าเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณที่มากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดเกินมาตรฐานกรมอนามัยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ5ตำบลทั้งแม่สายโป่งผาสีเมืองชุมเวียงพังคำและเกาะช้างให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคและห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มรวมถึงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ปฏิบัติคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและควรที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งที่ปลอดภัยโดยสามารถเลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาที่หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแล้ว
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: ฉพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างกับบทเพลงที่ชื่อว่าเจ็บจังๆที่กลางหัวใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันบนคลื่นสถานีวิทยุวสป.คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็สรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพื่อมาดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเขาจะห่วงใยเรื่องราวของสุขภาพดังนั้นผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพร้อมจะนะมีพัฒนาการมีวัฒนาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพยัดเพลงยัดยาเป็นพิเศษนั่นคือคัดสรรไว้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างระดับพรีเมียมนะครับคือสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าเภสัชกรที่ปรุงนั้นมีทั้งเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในมีนักวิทยาศาสตร์การอาหารร่วมอยู่ด้วยจึงได้คุณภาพสูงและที่สำคัญราคาพอมาพอไปนะครับนั่นคือจะยากดีมีจนก็สามารถจะนำไปทานได้นำไปดื่มได้เหมือนกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับผลิตภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพให้ดีเจสุภสิทธิ์และญาติเพลงญาติยาได้เจอกันทุกวันเวลาดีๆแบบนี้15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับนอกจากเพลงเพราะๆแล้วนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นั่นก็คือสุดยอดยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นนะครับประกอบไปด้วยสมุนไพร30กว่าชนิดโดยมีกระชายดำเป็นตัวนำมาฟื้นฟูร่างกายหญิงชายวัยกลางคนวัยทองให้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงดังเดิมเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็ปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับนะบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณฟื้นฟูร่างกายหญิงชายวัยทองปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลอายุอนามมากขึ้นฮอร์โมนเพศก็เสื่อมก็ถอยลงไปมาฟื้นฟูนะครับแล้วก็หลายท่านไม่มีหรือมีแรงเหนื่อยล้านะครับอ่อนเปี้ยพีแรงไม่คิดอยากจะทำอะไรเลยนะครับนั่นคือไม่มีเรื่องมีแรงมันจบทุกสิ่งทุกอย่างหลายท่านมีโรคภัยแค่เจ็บมารุมเร้าโรคประจำตัวบางวันความดันไขมันสารพัดโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายและก็สุขภาพนี่ก็จะย่อหย่อนลงมานะครับวันนี้มาทานแล้วเป็นการฟื้นฟูร่างกายบำรุงร่างกายอย่างครบถ้วนทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองกระปุกละ350บาทนะครับแล้วก็สูตร2สูตรภัยแก้กระสายเส้นตรารุ่งฝ่าโอสถกระปุกสีน้ำเงินนะเมื่อสักครู่นี้สูตรหนึ่งกระปุกสีแดงสุนไพบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์มาพูดถึงกระปุกสีเงินยาแก้กระสายเส้นตาลุ่มควายอุดสดนี้นะครับเป็นยาแก้กระสายคือความเสื่อมของร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนแล้วก็ยังบรรเทาการปวดเมื่อยแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อร่างกายครับบรรเทาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายเป็นโรคเกาต์รุมาตอยด์นะครับอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับทาน 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านที่เดินเหินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้ก้าวขาไม่ออกหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังหลายท่านแขนขาอ่อนแรงศอกเขาจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับ อยู่ตรงนั้นนะไม่ขยับไม่ไหวติงคือไม่มีเรี่ยวมีแรงบอกเคลื่อนไหวทีละครั้งเนี่ยก็ทำให้ครั้งคราวใดก็ทำให้ปวดร้าวไปทั้งร่างกายนะอักเสบจากภายในนะฮะนั่นก็คือต้องทานนะทั้ง2สูตรร่วมกันนะครับราคาเท่ากันครับกระปุกละ350บาทครับ2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีฮะฟังไม่ผิดครับสามารถสั่ง2สูตรร่วมกันให้ได้4กระปุกแล้วก็แถมให้2กระปุกแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับส่วนมากจะสั่งอย่างละ3กระปุกเอาไปทานพร้อมๆกันนะครับนั่นคือ6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองอย่าท่านได้ทานอย่าท่านได้ลองนะครับและมาถึงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทั้งเทียนฉายคอฟฟี่และก็ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาส่งเสริมเรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมิในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนครับไม่ว่าจะเด็กและผู้ใหญ่นะทานได้เหมือนกันแต่ว่าขนาดในการทานไม่เหมือนกันนะครับคือเด็กทานช่วง 7-12 ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ด12ขวบไปแล้วทาน1เม็ดต่ำกว่า7ขวบห้ามรับประทานสตรีมีครรภ์ท้องแก่ห้ามรับประทานคลอดแล้วค่อยทานนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยนะครับ800มิลลิกรัมทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วันถ้าวันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลที่มองอะไรเป็นหยักใยเหมือนมีใยแมงมุมมาคลุมดวงตามีฟ้าแลบในดวงตาก็หายไปอาการปวดตาน้ำตาไหลก็หยุด7วัน15วันต้อลอกทานไปประจำตาสวยวาวไม่ประประกายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายจำหน่ายมา9ปีเศษยัดเพียงยัดยาน้ำหมื่นนับแสนเอาไปทานลดตาดีขึ้นทุกท่านทดลองที่1กล่องครับ900บาทส่งให้ฟรีด้วยถ้าซื้อ3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นที่ดีและประเสริฐสีมิใช่โชคช่วยแต่เกิดจากสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในวิสซอนแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปฟังส่วนประกอบของวิสซอนดูแลดวงตาแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ
1: ประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้1ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดี

24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

ชยามิชัยกับเพลงที่ชื่อว่าคอยนางที่อ่างทองนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังนะฟังส่วนผสมของวิสรปิพันธ์เพื่อดูแลดวงตาไปแล้วนะครับถือว่าเป็นของดีระดับพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ส่วนผสมของกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยกับ24ชนิดนะฮะสารสกัดชั้นยอดนะที่ทั่วคนทั่วโลกนี้ต้องการนะมีอย่างครบถ้วนในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และที่สำคัญเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะครับเราใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสติวัลไกลโคไซด์ให้กับวันแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บไม่ได้ไปรักษาโรคนะแต่หลายท่านเคยดื่มมาแล้วอยู่ดีๆก็มีโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันก็ปรากฏว่าหยุดดื่มฮะปรากฏว่าหยุดดื่มเพราะว่ากลัวจะกระทบจากโรคภัยแค่เจ็บแต่วันนี้กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะปรุงสูตรพิเศษให้ญาติพี่น้องที่มีปัญหาโรคภัยแค่เจ็บตรงนั้นทุกโรคเลยสามารถจะมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้นะครับแล้วก็มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสส่วนมากเขาจะใช้เซลมอนจากประเทศญี่ปุ่นกันแต่ว่าสุภสิทธิ์ใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากสเปนแล้วก็ยังใช้เซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสด้วยถือว่าดีคุณภาพสูงมากจะสังเกตได้ว่าดื่มไปเรื่อยๆที่มันเคยดังก๊อบแก๊บจนเขาตามขาตามกระดูกก็หายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เจ็บไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานและยังส่งเสริมต่อผิวพรรณดีมิราสารสกัดหลายตัวนะครับส่งเสริมต่อสุขภาพทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับช่วยในการย่อยฮันดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษขับเมือกมันขับของเสียออกจากร่างกายเขาเรียกเป็นกาแฟดีท็อกล้างสารพิษจากภายในสู่ภายนอกมีปัญหาโรคขับถ่ายดื่มไป5นาที10นาทีในช่วงเช้าต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับหุ่นเพลมสมใจเซตัสที่ผมหนาขึ้นมีใบแปลกว่าสกัดส่งเสริมความจำสำคัญฮะหลายท่านลืมกุญแจบ้านอยู่ในรถลืมกุญแจรถอยู่ในบ้านสารพัดสารพันเป็นอัลไซเมอร์ลูกหลานก็ดูแลไปเธออาบน้ำปะแป้งป้อนข้าวปรากฏว่าจำลูกหลานไม่ได้ละคนที่ดูแลลูกหลานได้เมื่อครั้งอดีตวันนี้กลับมาเป็นอัลไซเมอร์คือจำลูกหลานไม่ได้ลูกหลานก็ต้องทดแทนพระคุณด้วยนะครับดูแลเอาใจใส่ท่านและที่สำคัญเนาะมันหลายท่านบอกว่าสะเทือนใจมากเลยนะมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์คือจำลูกจำหลานไม่ได้คุณแม่เนาะคุณแม่คุณย่าคุณยายปรากฏว่าลูกหลานอาบน้ำปะแป้งแล้วก็ป้อนข้าวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาถามลูกหลานว่าแกเป็นใครลูกหลานก็ตอบว่าเป็นลูกคุณแม่เป็นหลานคุณยายคุณย่าคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ตอบว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเห็นกระจกนะสุภาษิตดูในไลน์นะครับหรือดูในคลิปที่เขาส่งให้เนี่ยก็คือว่าคุยกับกระจกฮะคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคุยกับกระจกคุยและโต้ตอบเหมือนไม่ใช่ตัวเองอะเหมือนไปคุยกับฝั่งตรงข้ามอ่ะนั่นก็คือคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็นะไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดเขาเรียกว่าครอบครัวละเวงเลยล่ะนะถ้ามีคนป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่ในครอบครัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าไปรังเกียจท่านนะแต่ต้องดูแลท่านแล้วก็ยอมหัวใจเลยแหละคนที่ดูแลโรคอัลไซเมอร์ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนด้วยมีเห็ดลินจือศกเกาหลีด้วยและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีแล้วถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทแม่จู10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับยาเพียงเจ้ายาครับทุกฟังจะซื้อวิซอนดูแลดวงตา1กล่อง900บาทจะซื้อตามโปรก็ได้กี่กล่องก็ตามใจหรือจะซื้อสูตร1สุภาษิตไลท์วิชั่นสูตร2ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสด
หรือจะซื้อกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับสามารถสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับโทรมานะครับ0836931999จดหมายเลขดีเจสุภาษิตไว้นะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่นะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ลุงอยู่ก็ไม่ห้าม
1: ก็ไม่ให้เขาขนาดนั้นเออ
0: ทำไมอ่ะ
1: เนี่ยนะคิดดู
2: ไม่ได้ต้องคิด
0: เดี๋ยวจะหาอารามอวยพรใจเท่าไหร่ก็ได้
1: ไม่ใช่เออรู้ว่าคำอวยพร
2: ใช่
1: แต่ฉันนั่นเสียงดังไ
2: อ้ดีก็เสีย ง
0: โอ้โหเป็นเอาเอาจบจบจบ
1: จบจบ
0: ปิดเพลงปิดเพลง
2: พูด
1: ไม่ใช่คือเขา
2: อย่าพูดยังไม่ครบ
1: เขาอ่ะให้
0: เขาปิดเพลงแล้วยังไม่หยุดอีกนะ
2: พูดจบทำไมหยาบคายพูดจบทำไมหยาบคาย
0: จบตรงไหนหยาบตรงไหนจบ
2: ทำไมไม่พูดอวสาน
3: แม่นะสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนบนเบญจาของญาติเพียงญาติทุกท่านกับบทเพลงเพลงนี้อวยพรทำไมนายงณพงษ์ณนงก่อนหน้านี้ไร้อ้อยคอยรักหนูมิเตอร์ไตรไทยไร้อ้อยคอยช้ำนะครับแล้วก็ฟังสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีเพื่อสุขภาพยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นแล้วก็อยากแก้กระใสเส้นตรารุ่งฝากโอสถอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ร้านเจมูป่ามกอ่างทองมีครบทุกอย่างร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเอ็นบางปะหันมีครบทุกอย่างร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สายแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงมีครบทุกอย่างครับจริงวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มีที่ร้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับหมดเวลาแล้วขอบพระคุณโทรศัพท์ทุกสายญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสายสัญญากินอะไรถึงสวยจบเพลงจบรายการครับสวัสดีครับ

0: ลดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ลาย07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก
2: ็ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมาธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมาธิการพักร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมหากยังเดินหน้าโดยไม่ทบทวนอำนาจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายสุภชัยเจสมุทรส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าวันนี้กรรมการมีวาระพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นและมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งมายังประธานคณะกรรมการขอให้พิจารณาว่าการเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงอยู่ในอำนาจหน้าที่และอำนาจของกรรมาธิการหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาโดยนายสุภชัยระบุว่ากรรมาธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนมีมติว่าหากประธานกรรมาธิการยังดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เข้าร่วมประชุมทำให้กรรมาธิการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งและไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้พร้อมเตรียมทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่าประธานไม่ควรถือว่าตำแหน่งคืออำนาจเพราะกรรมาธิการทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันและเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการเป็นเพียงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เท่านั้นนี่เป็นผลสยิพึกแรงครับ
2: กรมอุตุเปิดชื่อจังหวัดโดนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ตะวันตกหนักสุดส่วนกรุงเทพมหานครฝนตก 10-11 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนางสาววิรงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองยะลา10ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา11ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาและสตูล12ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังและวันที่13ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดระนองและยะลายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจเทศกาลกินเจปี2569พบคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเพียงร้อยละ32จากปัญหาเศรษฐกิจและราคาอาหารที่สูงขึ้นแต่คาดมีเงินสะพัด 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มร้อยละ7แต่ 5,576 บาทและพบพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากการกินเจตามประเพณีสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและการลดโซเดียมขณะที่การสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ26
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้พี่แบงค์ณัฐฐะอยู่กับพี่เอ็กซ์บุญส่งนะครับพูดคุยแล้วก็มีเรื่องราวรายละเอียดต่างๆมาให้น้องๆได้ติดตามรับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนูๆน้องๆเยาวชนหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับพูดคุยกันได้ผ่าน Messenger ของ Facebook Fanpage ArmyRadio นะครับส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ตลอดทั้งรายการนะครับ 16:05 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 น.โดยประมาณของวันนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลากหลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบหนักดูมีแนวโน้มที่จะระดับน้ำลดลงนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มฟื้นฟูกันแล้วแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราได้เห็นภาพคุณผู้ฟังในส่วนของกองขยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดกระบังเคหะลมเกล้านะครับที่พี่น้องประชาชนออกมาพูดถึงความเดือดร้อนนะครับภายหลังจากระดับน้ำลดลงขยะนะครับในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะขนาดเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ระดมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะดูแลในส่วนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับประชาชนด้วยเรายังคงได้เห็นภาพหน่วยทหารในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มลดลงอยู่ด้วยกันต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์น้ำท่วมในส่วนของลมกระโชกแรงไฟไหม้หรือใดๆก็ตามแต่แม้กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างนะครับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้จำนวนกว่าพันชุดด้วยกันนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะครับในการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะ เข้าถึงนะครับในเรื่องของการรับพระราชทานแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ประสบภัยนะครับแม้ว่าในพื้นที่ขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็การเดินทางแน่นอนนะครับว่ามันเป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนความเดือดร้อนนะครับในขณะนี้นะฮะก็ยังคงมีการติดตามนะครับเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่บ้านสร้างนะครับซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ยังคงจัดกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนกับปภ.สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็มีการแจกจ่ายอาหารยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงมีการเคลื่อนย้ายผู้ที่ประสบกับอุทกภัยมายังศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยด้วยทั้งหมดเนี่ยหน่วยทหารเราดำเนินการสนับสนุนทั้งหมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจากระดับน้ำที่สูงอยู่ในขณะนี้จนระดับน้ำลดลงเดี๋ยวเราจะเข้าดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับและไปดูกันที่พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีล่าสุดนะครับพระองค์ได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอร์เรคชั่นเชียร์ทีมไทยนะครับเป็นเงินสนับสนุนในส่วนของการจัดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ซึ่งก็จะมีการ ส่งนักกีฬานะครับของไทยก็เป็นนักกีฬาพาราเกมเนี่ยนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ไอจินาโกย่าเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นอีกเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะได้ร่วมชิงชัยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอลิส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งสำหรับเงินพระราชทานดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะครับรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างเช่นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตลอดจนรายการแข่งขันที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับซึ่งcorrection เชียร์ทีมไทยก็คือ correction พิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก Collection Limited Edition นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยนะครับซึ่งก็เป็นหมวกแคปนะครับผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับพระองค์ได้ก็พระราชทานเงินส่วนนี้เพื่อช่วยเหลือนะครับแล้วก็สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกัน18ถึง24ตุลาคมส่งกำลังใจนะฮะให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมชิงชัยสร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Prince Seyuk
4: เรื่องเจ้าชายเซยุก

0: Once upon a time, in a land in the far-off horizon, the only son of the great king was born.
1: กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่ปลายขอบฟ้ามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่งทรงเป็นโอรสองค์เดียวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ
0: ่ The prince was named Seyuk, which meant of the greatest mercy.
1: เจ้าชายมีชื่อว่าเซยุกซึ่งหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
0: The great king was getting old, so he appointed Prince Seyuk as his viceroy.
1: เมื่อพระราชาทรงมีอายุมากขึ้นพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายเซยุกเป็นว่าที่พระราชา
0: Prince Seyuk started to learn how to rule the country with the help of a group of ministers.
1: แล้วให้เรียนรู้วิธีดูแลบ้านเมืองโดยมีเสนาบดีคอยให้คำปรึกษา
0: Prince Seyuk studied very hard, hoping to apply the knowledge to help his people.
1: เจ้าชายเซยุกทรงตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
0: Though very tired, he never complained.
1: แม้การศึกษาจะเหนื่อยยากแต่พระองค์ก็ไม่เคยปริปากบ่น
0: One dayPrince Seyuk heard that there was a disaster in some neighboring countries.
1: อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเซยุกได้ข่าวว่าอาณาจักรรอบข้างต่างเกิดเหตุร้ายจนชาวเมืองล้วนลำบากกันโดยทั่วหน้า
0: Prince Seyuk wanted to send out some seeds, animals, and other necessities to help.
1: เจ้าชายอยากส่งเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งของไปช่วยเหลือ
0: However, the ministers did not seem to agree with him.
1: แต่เหล่าเสนาบดีกลับคัดค้าน
0: They were afraid that if those countries recovered from the disaster, they would become rivals.
1: เพราะหากอาณาจักรเหล่านั้นฟื้นตัวได้เร็วพวกเขาก็อาจกลายมาเป็นคู่แข่งในอนาคต
0: Though the minister's idea was rational, helping those in need was more important.
1: แม้คำทัดทานจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
0: Prince Seyuk decided to send out help, using his own savings.
1: เจ้าชายจึงตัดสินใจช่วยอาณาจักรข้างเคียงด้วยเงินส่วนพระองค์ที่เก็บออมมาตั้งแต่ยังเด็ก
0: His decision created anger amongst the ministers.
1: การตัดสินใจของเจ้าชายทำให้เหล่าเสนาบดีไม่พอใจมาก
0: The people were also discontented and did not want him to ascend the throne.
1: ส่วนชาวเมืองก็เริ่มไม่อยากให้เจ้าชายขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดา
0: Prince Seyuk felt sorry for upsetting his people.
1: แม้เจ้าชายจะเสียใจที่ทำให้หลายคนผิดหวัง
0: He took a deep breath and tried to focus and think it over.
1: แต่เมื่อพระองค์สูดลมหายใจเข้าช้าๆอย่างมีสติพร้อมกับพิจารณาในสิ่งที่ได้ทำ
0: He figured out that it was the right thing to do.
1: พระองค์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้ว

0: years later, pandemics spread over the country.
1: หลายปีต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอาณาจักรของเจ้าชายเซยุก
0: The people got infected. Animals died and many plants withered.
1: ชาวเมืองล้มป่วยสัตว์ตายเป็นเบื่อพืชพันธุ์ติดโรคจนต้องเผาทำลายทิ้ง
0: The town, which once had been prosperous, was declining rapidly.
1: อาณาจักรที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังรอวันล่มสลาย

0: It was a calamity.
1: ณช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด
0: Then Prince Sayuk's good deeds paid off.

0: าวปลาอาหารและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มาให้เจ้าชายใช้ฟื้นฟูบ้านเมือง
1: Soon after, the town which was dying was miraculously saved.
0: ไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรที่เกือบจะล่มสลายก็พลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ราวกับปาฏิหาริย์
1: When the situation got better, the ministers and the people felt guilty for having been against Prince Sayuk.
0: ครั้นเมื่อเหตุร้ายคลี่คลายลงเหล่าเสนาบดีและชาวเมืองที่เคยต่อต้านเจ้าชายต่างก็รู้สึกผิด
1: They all realized how lucky they were to be born in the land of Prince Sayuk.
0: และตระหนักว่าพวกเขาช่างโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของเจ้าชายผู้มีจิตใจงดงามเช่นนี
1: ้ The great king who had been watching for so long eventually decided to give the throne to Prince Sayuk in the name of King Sayuk
0: ในที่สุดพระราชาซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตัดสินใจให้เจ้าชายเซยุกขึ้นครองราชเป็นพระราชาองค์ใหม่ในนามพระราชาเซยุก
1: The King of Greatest Mercy
0: พระราชาผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง

0: Prince Sayuk Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Horizon Horizon Horizon
1: เส้นขอบฟ้า
0: Prince Prince Prince
1: เจ้าชาย
0: Knowledge Knowledge Knowledge
1: ความรู
0: ้ Complain Complain Complain
1: บ่นต่อว่า
0: Seed SeedSeed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: People People People
1: ประชาชน
0: Pandemic Pandemic Pandemic
1: โรคระบาด
0: Rapidly Rapidly Rapidly
1: อย่างรวดเร็ว
0: RecoverRecover Recover
1: ฟื้นคืน
0: Situation Situation Situation
1: สถานการณ
0: ์ Throne Throne Throne
1: บัลลังก
0: ์ Mercy MercyMercy
1: เมตตา

0: Prince Sayuk. Story by Nambun Nambinbun. Illustrations by Metui Jirapong. Translated by Periya Pongsarigan and John Viano. Published by Satapon Books and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญภาพโดยเมธวีจิรพงศ์แปลโดยพิริยาพงศาริกันจอห์นเวียโนสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Horizon. Horizon. Horizon.
1: เส้นขอบฟ้า
0: Prince. Rinse. Prince.
1: เจ้าชาย
0: Knowledge. Knowledge. Knowledge.
1: ความรู
0: ้ Complain. Complain. Complain.
1: บ่นต่อว่า
0: seed seed seed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: people people people
1: ประชาชน
0: pandemic pandemic pandemic
1: โรคระบาด
0: rapidly rapidRapidly
1: อย่างรวดเร็ว
0: Recover Recover Recover
1: ฟื้นคืน
0: Situation Situation Situation
1: สถานการณ
0: ์ Throne Throne Throne
1: บัลลังก
0: ์ mercy mercy mercy
1: เมตตา

นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยนะครับรัฐบาลเขารัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาก็จะเตรียมในเรื่องของการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะโดยปภ.เนี่ยนะครับก็คือนำร่องก็คือในส่วนของจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะโอนวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าเงินเนี่ยคิดว่าจะเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยก็คาดการว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันเนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆแล้วก็บางบัญชีเนี่ยไม่ได้มีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะดำเนินการในขั้นตอนนี้ก่อนอย่างไรก็ตามนะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐได้ออกมาตรการด่วน5มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้นะครับธนาคารออมสินได้มีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านเงินกู้ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียด5มาตรการที่ช่วยเหลือจากธนาคารออมสินก็ประกอบด้วยมาตรการที่1คือการพักชำระเงินต้นและก็ไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อให้ลูกหนี้สามารถนำเงินไปดูแลครอบครัวและจัดการค่าใช้จ่ายจำเป็นครอบคลุมลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดนะครับลูกหนี้ไม่ต้องกลับมาชำระในภายหลังส่วนเงินต้น3งวดที่พักไว้ก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาทั้งหมดและเมื่อครบกำหนดพักหนี้ให้กลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมนะฮะ2ก็คือมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินแล้วก็ซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับอยู่ที่0.60% ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนนะครับส่วนมาตรการที่3ต่อมาคือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นสถานประกอบการอันนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายนะครับก็ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อยู่ที่ 0.70% ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือ 15% ต่อปีผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีนะครับแล้วก็ในมาตรการที่4คือสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้วยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกและดอกเบี้ย 0% ในปีแรกนะครับส่วนมาตรการที่5ก็คือมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน SMES นะครับที่ประสบภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจสามารถที่จะกลับมาดำเนินการได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0% ใน6เดือนแรกทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่ธนาคารได้มีการกำหนดนะครับมาตรการดังกล่าวของธนาคารออมสินนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับที่ประสบภัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้นะครับมุ่งเน้นทั้งการลดภาระหนี้สินเดิมแล้วก็การเติมสภาพคล่องใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามที่ธนาคารได้มีการกำหนดนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยจะต้องมีการยืนยันการลงทะเบียนนะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ความคืบหน้านะครับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เพิ่มเติมเนี่ยรัฐบาลก็เน้นย้ำนะครับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
นะครับสำหรับประชาชนที่สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในขณะนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดยืนยันนะครับในช่วงที่เขามีการต่อในเรื่องของอายุนะครับไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็สามารถที่จะยืนยันได้นะครับส่วนผู้ประกอบการสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยโครงการไม่มีการเปิดให้สมัครร้านค้ารายใหม่นะครับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสูงสุดจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่าง 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างห่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่าคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่สภากาชาติไทยกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการเชิญชวนประชาชนแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอดร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยนำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่โดดเด่นในการป้องกันดูแลรักษาและช่วยเหลือรวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักหน่อยดีกว่านะครับเป็นเบอร์นี้ครับคุณผู้ฟัง02-251-6711-5ต่อ119นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02-251-6711-5ต่อ119นะครับร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับปิดท้ายรายการกันที่เรื่องของกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับเขาได้มีการเตรียมความพร้อมในกำลังพลและบทเพลงเพื่อร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาที่กรมดุริยางค์ทหารบกกองดนตรีกรมดุริยางค์ทหารบกได้มีการเตรียมพร้อมกำลังพลและการบรรเลงดนตรีสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยมุ่งเน้นการฝึกซ้อมเพลงแล้วก็มีการปรับลักษณะท่าทางการเดินและการฝึกซ้อมให้พร้อมเพรียงของกำลังพลนะครับเพื่อการบรรเลงแล้วก็การเดินริ้วขบวนให้ได้เป็นอย่างมีระเบียบสง่างามและสมพระเกียรตินะครับทางด้านของพันเอกสุรินทร์หนูพวงร้อยหัวหน้ากองดนตรีกรมดุริยางค์ทหารบกกล่าวว่าโดยยทบนะครับมีหน้าที่ในการบรรเลงเพลงประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเสียงดนตรีมีส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพรียงความสง่างามและความเป็นระเบียบของริ้วขบวนตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่แสดงให้ถึงความไว้อาลัยและความจงรักภักดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะฮะสำหรับบทเพลงที่ใช้ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวนที่1ริ้วขบวนที่3และริ้วขบวนที่4ประกอบด้วยบทเพลงจำนวน4บทเพลงได้แก่ธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวันรบเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นนะครับซึ่งบรรเลงในลักษณะเพลงมาร์ชสำหรับการเดินตบเท้าฝันมือส่วนริ้วขบวนที่2จะประกอบด้วยเพลงพญาโศกเพลงสรรเสริญพระนารายณ์และเพลงยามเย็นในลักษณะของการบรรเลงถวายอาลัยสำหรับการเดินเท้าต่ำมือทิ้งดิ่งนะครับด้านการฝึกซ้อมเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของร่างกายจากนั้นนะครับจะมีการฝึกซ้อมในบทเพลงต่างๆจนสามารถจำและบรรเลงได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะมีการปรับลักษณะท่าทางการเดินให้เป็นรูปแบบเดียวกันโดยกำหนดระยะก้าวเดิน3
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผ
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
1: จากเสียงข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
8: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์บัญชาการน้ำท่วมวันที่9จากสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ย้ำทุกหน่วยบูรณาการเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์พร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งจัดเตรียมถุงยังชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก9ถึง13ตุลาคมนี้เน้นย้ำนำข้อมูลแนวแคสเสริมพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความแม่นยำรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีภายในวันนี้พร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดน้ำท่วมปี2569สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีราว 12,000 ล้านบาทกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านและซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดสธนช.ยืนยันเจ้าพระยาคลี่คลายเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกข้ามคันกั้นรอยต่อกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทรายอมรับน้ำมากกว่าปี56 3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนน้ำท่วมปี2569ค่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรรวม 1.66 ล้านไร่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินมูลค่าความเสียหายข้าวนาปีสูงถึง 12,000 ล้านบาทพร้อมคาดราคาข้าวอัดปรับขึ้นราวร้อยละ18รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank IMFประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันพร้อมให้16ตุลาคมเป็นวันหยุดกรณีพิเศษลดความแออัดจราจรรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนพรรคประชาชนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีณัฐพงษ์ชี้อภิปรายระบอบสีน้ำเงินที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยพลพีแจงยิปปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ใช่คำสั่งนายกรัฐมนตรีชี้หลายส่วนรายงานตรงกันย้ำเหรียญมี2ด้านทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนโซเชียลกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคกระทรวงการต่างประเทศระบุสื่อกัมพูชาเสนอข่าวบิดเบือนอีกครั้งกรณีอ้างสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาโดยยืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดสบส.สั่งปิดเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพบตกเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการฝ่าฝืนพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพรบ.
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับผู้ที่ที่กำลังฟังรายการวิทยุอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าอายุของพวกเราไม่ว่าผู้พูดหรือผู้ฟังนี่ก็คงจะก็เรียกว่าสวสูงวัยนะครับเขาบอกว่าคนที่อายุสูงวัยเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พบกับปัญหา4อย่างภัย4อย่าง5อย่างไม่ใช่4อย่างนะครับอันที่1ก็คือชีวิตโดดเดี่ยวอันที่2 สังคมเมินอันที่3 มีโรคภัยอันที่4 ชีวิตติดเตียงอันที่5 ทรัพย์สลายทุกคนต้องเจอแน่นอนคือความโดดเดี่ยวเนี่ยเราดูในบั้นปลายชีวิตคนรอบตัวของเราเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเพื่อนก็จะไม่ค่อยมีรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายส่วนใหญ่เขาก็สุขติงยันติไปกันหมดแล้ววัยเดียวกันก็ไปมาหาสู่กันไม่ค่อยเจอรุ่นหลังก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราเขาก็ง่วนอยู่กับชีวิตการงานทำการทำงานของเราของเขาเองนะครับคู่ชีวิตของเราเองก็อาจจะจากไปก่อนแล้วนะครับเร็วกว่าที่คาดไว้ฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะโดดเดี่ยวถูกทิ้งให้ว่างเปล่าอันที่สองก็คือสังคมก็จะให้ความสำคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยความแก่ความชราจะเปลี่ยนเราให้เป็นเพียงชายแก่ๆหรือหญิงแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นครับท่านผู้ฟังคนก็จะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่อันที่สามก็คือโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดอายุมากสังขารมันเสื่อมท่านผู้ฟังครับเช่นเลือดติดกันสมองฟองหัวใจเต้นผิดปกติไทรอยด์ไขมันความดันเบาหวานอารมณ์แปรปรวนการหลงลืมหรือว่าแม้แต่โรคมะเร็งเราต้องเรียนรู้ว่ามันมีโอกาสเจอทั้งนั้นเจอขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือยอมรับมันดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายคือมีจิตคิดบวกเสมอท่านผู้ฟังที่รักครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยเดินวันหนึ่ง30นาที40นาทีให้เป็นประจำควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนให้เพียงพอชีวิตติดเตียงเป็นยังไงนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันไม่แน่เราเห็นแต่คนอื่นแต่มันอาจจะเกิดกับเราท่านผู้ฟังนะครับเห็นคนอื่นเป็นอย่าคิดว่าเราไม่แน่จะไม่เป็นนะครับไม่เหมือนเมื่อเราตอนแรกเกิดอายุมากแล้วมันมีโอกาสเป็นอะไรได้ทั้งนั้นนะครับตอนเราเป็นเด็กแม่เราดูแลแต่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเราไม่ได้มีแม่พ่อคอยดูแลเราหวังจะพึ่งลูกพึ่งหลานก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนถ้ามีเงินจ้างพยาบาลก็ไม่รู้จะดีขนาดไหนก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่5ก็คือทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นี่ก็ต้องเก็บให้ดีท่านผู้ฟังครับใครหยิบใครยืมก็พยายามอย่าให้เพราะเราน่ะหมดเวลาหาเงินหากำไรแล้วฉะนั้นพวกเราที่เป็นสวทุกคนนี่ก็ต้องมองชีวิตตามความเป็นจริงนะครับพอใจในสิ่งที่ได้รับยินดีกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช้ชีวิตให้สนุกขณะที่ยังทำได้ไม่ต้องเอาเรื่องยุ่งเหยิงของชาวบ้านการเมืองการบ้านการเมืองลูกหลานมาเป็นปัญหาของตัวเองนะครับอยู่อย่างเรียบง่ายสบายที่สุดไม่ต้องแสดงตัวว่าเก่งเพราะคิดว่ามีประสบการณ์สูงและผ่านอะไรมามากอายุยิ่งมากเราก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญกับการอ่อนน้อมให้เกียรติคนอื่นมากขึ้นและเราก็จะมีความสุขนะครับชีวิตของคนเรานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเกิดขึ้นของโดยธรรมชาติแล้วก็เราก็จะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติท่านผู้ฟังปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขนะครับเราก็จะมีความสุขในบ้านปลายฉะนั้นทุกคนนะครับต้องเจอกับปัญหานี้ถ้าไม่ตายก่อนท่านผู้ฟังนะครับก็ฝากความหวังความปรารถนาดีความรักท่านผู้ฟังทุกท่านให้อยู่ในบ้านปลายชีวิตอย่างมีความสุขกันทุกคนก็ฝากเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดขอบคุณมากครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานนิทานดีๆมีคติธรรมสอนใจต่อจากชั่วโมงที่แล้วของท่านอาจารย์ยอดในเรื่องเกจิ5แผ่นดินหลวงปู่คลิ้งวัดถลุงทองกันต่อเชิญครับ
1: จากปากคำบอกเล่าของประชาชนชาวบ้านทั้งหลายในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของร้านขายเครื่องหนังกระเป๋ารองเท้าต่างๆแล้วก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์จำเนียนศรีละเศรษฐูได้กรุณาเล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับพ่อท่านคล้ายนั้นเตี่ยผมเคยเล่าให้ผมฟังอีกต่อหนึ่งครับบอกว่าพ่อท่านคริ้งน่ะมีความอัศจรรย์มากเก่งเหมือนเซียนท่านมักจะรู้อะไรล่วงหน้าแล้วก็บอกให้ทราบเสมอเตี่ยของผมเป็นคนจีนไม่เคยขออะไรจากพ่อท่านคริ้งเกินกว่าคำให้พรและเตี่ยของผมก็เชื่อว่าท่านเป็นเซียนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าพ่อท่านคริ้งพูดอะไรก็จะเป็นมงคลแก่เตี่ยผมทุกครั้งคำพูดของท่านก็คือคำที่เป็นสิริมงคลใครได้รับพรจากท่านก็ล้วนจะสมปรารถนาทีเดียวสมัยสงครามญี่ปุ่นบุกไทยเตี่ยผมลำบากมากยากจนแทบจะไม่มีผ้าจะนุ่งห่มเตี่ยผมทำงานเก่งแต่ถ้าไม่เก่งก็ไม่มีจะกินแม่ผมเป็นคนพื้นที่นี้มีลูกคนนึงเวลานั้นก็คือพี่ชายผมสงครามก็เกิดขึ้นจะหาคนที่สุขสนุกสบายคงไม่มีหรอกช่วงสงครามบ้านนอกอย่างนี้เตี่ยผมขึ้นไปบนเขาหาของมาให้กินได้หัวเผือกหัวมันก็เอามากินกันหลายครั้งเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งให้เสือกินในป่าเตี่ยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็บอกกล่าวให้เทวดาเซียนต่างๆพ่อท่านคริ้งวัดถลุงทองช่วยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นได้พบกับพ่อท่านคริ้งซึ่งท่านยังแข็งแรงณเวลานั้นได้เข้ากราบแล้วก็ทำบุญกับท่านด้วยเตี่ยเล่าให้ผมฟังว่าท่านมองหน้าอ้วครู่หนึ่งแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าสงครามเลิกหรือจะร่ำรวยวะเตี่ยของผมคิดไม่ออกว่าจะร่ำรวยได้ยังไงกันขนาดข้าวสารยังไม่มีจะกินเลยต้มเผือกต้มมันป่ากินกันเป็นว่าเล่นจะร่ำรวยได้ยังไงกันก็วันที่จะมีโชคจริงๆอย่างท่านว่าล่ะเตี่ยเล่าให้ฟังวันนั้นท่านออกไปหาอาหารป่าพวกหน่อไม้ลูกไม้เพื่อจะนำมาปรุงอาหารแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นๆบ้างกอไผ่ที่เตี่ยผมกำลังขุดเพื่อจะเอาหน่อไม้อยู่ระหว่างข้างทางรถไฟในช่วงนั้นรถไฟไทยยังใช้หัวรถจักรไอ้น้ำอยู่ก็มีเสียงดังควันขโมงเดียวขณะที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดหน่อไม้พอรถไฟแล่นมาก็หยุดขุดเลี่ยงหลบในพงไม้กำบังสายตาพวกทหารญี่ปุ่นด้วยซึ่งอาจจะควบคุมกระบวนรถไฟมาด้วยพวกนี้พูดยากเออะมันยิงท่าเดียวสายตาจ้องมองไว้ที่รถไฟทันทีนั้นก็เห็นคนที่อยู่บนรถไฟใช้เท้าถีบลังไม้ไม่โตนักก็ขนาดปี๊บไหลน้ำตาลมะพร้าวแหละลังแรกก็ตกกลิ้งลงมาระหว่างพุ่มไม้อีกลังนึงตกลงไปในแอ่งน้ำซึ่งไม่ลึกนักน้ำแตกกระจายเตี่ยผมก็ก้มตัวลงแนบกับพื้นดินก็ไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรตกลงมาอีกพอควันไฟรถจางไปก็ค่อยๆเดินไปยังจุดที่มีวัตถุเป็นลังตกลงมาด้วยแรงเท้าถีบแรกๆเตี่ยก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้เพราะเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายอาจจะเป็นระเบิดเป็นวัตถุระเบิดของทหารญี่ปุ่นก็เลยตัดไม้ไผ่ทั้งลำริดก้านกิ่งออกแล้วก็ค่อยๆเขี่ยลังไม้นั้นไปมาจนแน่ใจว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในนั้นไม่ใช่ระเบิดแน่นอนเตี่ยถึงได้เดินเข้าไปลากออกมาจากพงไม้แล้วก็เอามีดโต้งัดออกแต่สิ่งที่ทำให้เห็นนั่นต้องทำให้ตกตะลึงเมื่อพบว่าเป็นทองคำที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นลูกกลมๆเป็นท่อนๆก็มีซ้ำยังมีสิ่งอื่นๆอีกพอสมควรของทั้งหมดนั้นถูกบรรจุผูกมัดไว้ด้วยฟางข้าวแห้งเห็นอย่างนั้นเตี่ยก็วิ่งไปยกเอาลังในแอ่งน้ำอีกลังนึงเตี่ยกว่าจะกลับไปบ้านก็ต้องหลบสายตาผู้คนจนดึกดื่นภายในครอบครัวก็ตื่นเต้นกับทองคำแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเตี่ยมาระลึกนึกถึงคำพูดของพ่อท่านคริ้งว่าจะร่ำรวยเมื่อสงครามสงบเหตุนี้เตี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าท่านเป็นผู้วิเศษเป็นคำพูดยกย่องว่าท่านเป็นเซียนเพราะท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาภายหลังพวกเราได้ศึกษาธรรมะได้นั่งสมาธิภาวนาก็เกิดความเข้าใจว่าจิตใจของพ่อท่านคริ้งจันทสิริในมีความสงบสุขมากญาณรู้ญาณเห็นก็ปรากฏได้ภายในจิตใจซึ่งเราเรียกว่าอนาคตังสยานคือกำหนดรู้วาระว่าอนาคตจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็ตามครอบครัวของผมทั้งหมดก็ลืมตาอ้าปากได้จริงๆหลังสงครามเลิกแล้วก็ได้นำเอาทองคำนั้นไปขายได้เงินได้ของมา แล้วก็ลงทุนทำงานด้วยพอท่านคริ้งเคยพูดกับเตี่ยผมบอกว่าเออนั่นแหละก็บอกลือแล้วว่าจะร่ำรวยทองน่ะเป็นของลือก็เอาไปทำประโยชน์ให้ดีนะอย่าเอาไปประกอบกรรมทำชั่วนะคำพูดนี้เป็นคำเตือนใจลูกๆทุกคนหลานๆทุกคนด้วยไม่ให้ทำความผิดแม้เรื่องการพนันต่างๆก็ไม่ละเมิดโดยเด็ดขาดทุกวันนี้ครอบครัวของผมทุกคนจะไปกราบท่านด้วยดีตลอดมาถ้าทำไม่ดีก็คงจะถูกตำหนิติเตียนจากท่านนะไม่ดีเลยสิ่งที่พวกเราชอบก็คือคำอวยพรของท่านแม้เพียงประโยคเดียวก็จะเป็นสุขตลอดชีวิตเลยทีเดียวทำไมหลวงปู่คริ้งจันทสิริจึงให้พรแต่บุคคลผู้ร่วมวาสนาบารมีแล้วก็มักจะเป็นไปดังวาจาของท่านก็เพราะว่าหนึ่งท่านรู้ด้วยอดีตังสยานคือความรู้แต่อดีตแล้วกำหนดย้อนมาถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์สองกำหนดรู้ด้วยอนาคตังสยานคือท่านรู้ว่าในอนาคตนี้จะเกิดผลดีอย่างเช่นเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยอันเกิดจากญาณวิเศษของหลวงปู่คริ้งเป็นต้นสามกำหนดรู้ด้วยปัจจุบันนังสยานคือสามารถรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาปรากฏในขณะปัจจุบันอันนี้เป็นคุณวิเศษที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนา
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเหลืออีกตอนหนึ่งก็จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อนะครับฟังก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานเรื่องราวดีๆของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากนั้นมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเพราะว่าเราบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองถ้าเปิดแล้วมีลมเข้าเนี่ยไม่เสียแต่ถ้าขวดบินแล้วแตกเนี่ยลมมันเข้าได้มันบูดนะท่านผู้ฟังนะอย่ากินเอาไปคืนที่ร้านแล้วก็ไปเปลี่ยนขวดใหม่แต่ถ้ามันบูดนะครับถ้ามันเสียอย่าไปกินเปิดขวดแล้วต้องแช่ในตู้เย็นไม่แช่ก็หาวิธีก็คือมีบางคนก็โทรมาถามว่าไม่มีตู้เย็นทำยังไงก็ปิดขวดให้แน่นเอาน้ำใส่ถังเอาไว้เสร็จแล้วก็แช่ไว้ในถังลอยไว้อย่างนั้นเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะ 3-4 วันหมดก่อนที่มันจะมีโอกาสบูดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาริมท่านต้องการที่จะฟื้นฟูสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาเป็นโรคนู้นโรคนี้รักษาโรคอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้ามันยังไม่หายคือเราไม่รู้หรอกว่ารักษาโรคป่วยมาเนี่ยจะไปรักษาได้ที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าโรคบางอย่างรักษามันก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายบางอย่างไม่รักษามันก็หายบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายมันไม่แน่เสมอไปเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่างขึ้นกับการใช้ชีวิตของเราด้วยขึ้นกับกรรมของเราด้วยนะครับฉะนั้นเขาโบราณก็ถึงพูดว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายผมก็แต่ได้แต่อธิษฐานจิตนะครับว่าบุญกุศลที่ผมทำมาทุกอย่างให้คนที่กินนะครับบุญอันนั้นอุทิศให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรของคนที่ดื่มน้ำมังคุดให้คนที่กินที่ดื่มน้ำมังคุดมีสุขภาพดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นให้มีอายุวรรณะสุขะพละนะถ้าโรคภัยไข้เจ็บมีก็พยายามให้หายด้วยบุญอันนั้นก็ให้หายไปนะครับก็ได้แต่อธิษฐานจิตอย่างนี้ลองดูนะครับเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันกินแล้วนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงหมออาชีวกโกมารพัทก่อนจะกินนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอบุญบารมีของท่านเหล่านั้นมาช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปให้อธิษฐานจิตดังนั้นนะครับตั้งจิตให้ดีบุญมีจริงแรงอธิษฐานมีจริงครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมงคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเอง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ไอ้ได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เรามาฟังเรื่องราวเกจิ5แผ่นดินหลวงปู่คลิ้งวัดถลุงทองตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลวงปู่คลิ้งแห่งวัดถลุงทองท่านมีอายุพรรษาที่ยาวนานแล้วก็ยังเป็นพระภิกษุผู้สงบระงับจากกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิงจนเป็นที่เล่าลือไปในหมู่ชนทั้งปวงดังนั้นในวันที่8กันยายน2520หลวงปู่คลิ้งได้รับโอกาสอันน่ายินดีว่าหลวงปู่คลิ้งท่านเดินทางไปจังหวัดพัทลุงเพื่อไปทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นำแห่งวัดดอนศาลาในงานดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จโดยการส่วนพระองค์ด้วยในโอกาสดังกล่าวนี้เองหลวงปู่คลิ้งจันทสิริแห่งวัดถลุงทองก็มีโอกาสเข้าเฝ้าปฏิสันถารเป็นเวลานานถึง2ชั่วโมงเสร็จอย่างไรก็ตามจากการได้สนทนาแบบปกติธรรมดาแห่งพระองค์ท่านจึงมีโอกาสรับรู้สิ่งต่างๆจากพระผู้เป็นปูชนียบุคคลแห่งเมืองใต้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงพระศรัทธาเลื่อมใสหลวงปู่คลิ้งแห่งวัดถลุงทองเป็นอันมากในโอกาสนั้นพระองค์ได้ทรงถวายปัจจัยทานทานแด่หลวงปู่คลิ้ง 20,000 บาทด้วยในฐานะพระผู้มีอายุมากเป็นนักบวชผู้อาวุโสหลวงปู่คลิ้งจึงได้รับการยกย่องและสักการะบูชาจากพระเถระที่สำคัญสำคัญหลายองค์ซึ่งก็หมายถึงคุณธรรมประจำจิตใจของหลวงปู่คลิ้งด้วยในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นำแห่งวัดดอนศาลานั้นหลวงปู่คลิ้งได้ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

0: หลวงปู่คลิ้งจันทศิริแห่งวัดถลุงทองอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นพระเถระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระศรัทธาและเลื่อมใสยิ่งองค์หนึ่งหลวงปู่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อคราวงานยกช่อฟ้าณวัดโคกสมณคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างไรก็ตามคุณงามความดีของท่านย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทั้งปวงมาด้วยดีโดยตลอดดังนั้นเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2521อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ถวายหลวงปู่คลิ้งจันทศิริแห่งวัดถลุงทองเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาภิรมย์ในปีพ.ศ. 2521ที่หลวงปู่คลิ้งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นั้นตรงกับอายุของท่าน93ปีพรรษาที่73ทำไมเราจึงเชื่อว่าหลวงปู่คลิ้งหรือว่าพ่อท่านคลิ้งหรือพระครูภาวนาภิรมย์ท่านเป็นปูชนียบุคคลแห่งชาวภาคใต้ครับตอบได้ว่าหลวงปู่คลิ้งท่านคือพระผู้มีจริยวัดการปฏิบัติธรรมที่งดงามมีความเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าหลักปฏิบัติที่แท้จริงคือจิตจะบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็ด้วยศีลสมาธิและปัญญาหลวงปู่คลิ้งท่านถือเพศบรรพชิตมาตั้งแต่อายุได้8ขวบแล้วท่านก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาย่อมแสดงว่าจิตใจของท่านทรงไว้ด้วยความเมตตาปราณีจิตใจที่สะอาดนุ่มนวล นี้ย่อมหมายถึงคุณธรรมอันวิเศษที่ท่านได้ศึกษามาแล้วเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่คลิ้งเป็นพระเถระที่มีอายุยืนยาวนานที่สุดในภาคใต้และมีประสบการณ์ชีวิตที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่คลิ้งเป็นพระที่รักความสงบจิตเป็นสมถะธรรมไม่สะสมสิ่งของให้รกหัวใจไม่แต่ต้องปัจจัยเงินทองท่านเห็นสิ่งของเหล่านี้ไร้คุณค่าไม่น่านิยมเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่จะผูกมัดให้ท่านอยู่กับที่ดังนี้แม้แต่รองเท้าก็จะไม่ให้ติดตัวท่านเลยแต่เดิมหลวงปู่คลิ้งท่านมีกุฏิหลังเก่าที่จะนั่งสมาธิภาวนาพักจำพรรษาต่อมาคณะศิษย์ก็พร้อมใจกันสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้บรรยากาศกว้างขวางสว่างไม่ทึมทึบเพื่อสุขภาพของท่านแล้วก็ได้เป็นสถานที่ต้อนรับญาติโยมวัดถลุงทองนี่เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตอำเภอร่อนพิบูลที่วัดถลุงทองมีอะไรคนถึงได้เดินทางไปที่นั่นเพราะว่าเป็นพระเครื่องมงคลอันได้แก่พระเครื่องเหรียญรูปเหมือนต่างๆของหลวงปู่คลิ้งจันทศิริจากสาเหตุนี้เองคนทั้งหลายโดยทั่วไปจึงเข้าใจว่าหลวงปู่คลิ้งท่านมีพระเครื่องให้เช่าและถ้าจะเอ่ยถึงหลวงปู่คลิ้งทุกคนก็จะนึกถึงพระเครื่องรางของขลังนี่เป็นเหตุที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากทีเดียวแท้จริงความดีของหลวงปู่คลิ้งไม่ได้อยู่ที่พระเครื่องรางของขลังนั้นหลวงปู่คลิ้งก็เคยพูดให้ฟังครั้งนั้นว่าอะไรอะไรก็สู้ความดีมีศีลมีธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้ามีดีจึงทำให้พวกนักบวชไม่อดไม่อยากท่านเลี้ยงสงฆ์ได้หมดประเทศก็เพราะความดีของท่านตรงกับคำพูดของหลวงปู่หมุนยศโรจังหวัดพัทลุงท่านก็พูดไว้ว่าคนส่วนมากนะมาหาก็ล้วนอยากจะได้ของภายนอกหาของวิเศษหาพระหาเหรียญไม่เคยมาหาธรรมะไม่เคยได้ยินว่าขอฟังเทศน์ฟังธรรมคนเรามันชอบฝืนกฎแห่งพระไตรลักษณ์กันหลวงปู่คลิ้งจันทศิริท่านก็ยืนยันว่าความดีนั้นสามารถเลี้ยงสงฆ์ให้อยู่ได้แม้มีบาทใบเดียวและความดีนั่นเองที่จะนำมาซึ่งศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราไม่ไขว่คว้าในวันนี้เราจะเอาดีเมื่อไหร่ได้ในช่วงหลังๆในชีวิตของหลวงปู่คลิ้งจันทศิริตอนที่ท่านอยู่ในวัยชรามากและเวลาของท่านก็คือการพักผ่อนทำจิตใจให้เกิดความสงบสุขหลวงปู่ชี้ให้เห็นความจริงว่าพระสัจธรรมเป็นอย่างนี้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดไม่ตายอะไรจะดีกว่ากันเวลานี้เราชาวพุทธถ้ายังเห็นว่าธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้ายังควรค่าก็จงรีบทำความเพียรกันเถอะใครๆก็รู้ว่าศีลสมาธิปัญญามีคุณค่ามหาศาลแต่ก็ยังขาดผู้ทำจริงในเวลานี้หลวงปู่คลิ้งท่านมีปฏิปทาที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างเพื่อดำเนินจิตให้เข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงอีกประการหนึ่งขอย้ำว่าอย่ามองหลวงปู่คลิ้งไปในเรื่องพระเครื่องพระเหรียญแต่ท่านเป็นพระที่แท้ที่มีดวงจิตสว่างบริสุทธิ์สมบูรณ์ในความเป็นพระมาก ท่านที่ตั้งใจจะเดินทางไปวัดถลุงทองเพื่อกราบนมัสการหรือว่าทำบุญให้หลวงปู่ก็ให้ตั้งใจว่านับเป็นวาสนาที่ได้มากราบพระผู้บริสุทธิ์และมีอายุยืนยาวนานถึง5รัชกาลซึ่งก็นับว่าน้อยจริงๆที่จะมีอายุยืนนานอย่างท่านก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ได้พบกับความสุขความเจริญแม้จะครองคารวาสก็ให้พบสุขแม้ได้บวชเป็นบรรพชิตก็ขอให้จำเริญในพระพุทธศาสนายาวนานนะเหมือนกับอายุของหลวงปู่ด้วยเถิดสาธุเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องหลวงปู่คลิ้งวัดถลุงทองเกจิ5แผ่นดินจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายในเทศกาลวันสำคัญปีใหม่สงกรานต์เราก็นึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านผู้ฟังครับเป็นบุญของเราเป็นบุญของเขาเป็นบุญของท่านที่จะได้รับสิ่งดีๆจากเราถ้าบุญสัมพันธ์กันมันก็อาจจะดีขึ้นถ้าบุญมีถ้าโรคนั้นเป็นโรคที่เกิดจากกรรมคือโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากหลายสาเหตุท่านผู้ฟังเกิดจากปัจจุบันนะเหตุเกิดจากอดีตเหตุเกิดจากกรรมของเราก็มีภาษาพระเขาเรียกกรรมจิตอุตุอาหารกรรมก็คือกรรมที่เราทำเอาไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายชีวิตคนอื่นนะครับจิตก็คือเกิดจากจิตของเราคิดมากปรุงแต่งมากคิดมากก็ป่วยปรุงแต่งมากก็ป่วยกังวลมากก็ป่วยได้นะครับโกรธมากก็ป่วยทำให้ธาตุปวนแปรได้นะครับอุตุก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่เราดูแลรักษาสุขภาพไม่สมดุลหนาวเกินร้อนเกินเย็นเกินก็ออกกำลังกายน้อยอย่างนี้ก็ทำให้เราป่วยได้อาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปในปากนะครับสิ่งที่เรากินเข้าไปนี่ก็ถ้าหากว่าเรากินอะไรที่มันมีทุกข์มีโทษมันก็ทำให้เราเจ็บป่วยได้ฉะนั้นโรคภัยแค่เจ็บนี่เกิดจากหลายสาเหตุกรรมจิตอุตุอาหารฝากท่านผู้ฟังเอาไว้แต่ถ้าเกิดจากกรรมก็ขอให้บุญที่ผมทำนะครับกุศลที่ผมทำกุศลที่ทุกท่านทำคุณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยเจ้ากรรมในเวรนะครับจงได้รับส่วนบุญที่ทำนี้และจงปลดปล่อยท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดผู้ที่ตั้งจิตตั้งใจดื่มน้ำมังคุดให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บให้มีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ขอบคุณมากครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังดูประสบการณ์คนที่ดื่มน้ำมังคุดนะครับเป็นลูกนะลูกทานดีแล้วก็ให้แม่อายุ87ปีเดินไม่ได้นะครับเดินไปลังกว่าจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นยังไงก็ฟังดูก็ท่านผู้ฟังเป็นภาษาอีสานต้องขอโทษนะครับบางท่านอาจจะฟังยากหน่อยเชิญรับฟังครับ
3: สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ผมก็มีโอกาสมาจังหวัดหนองบัวลำพูมาพ่อมาตามหาคนที่มีประสบการณ์กินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพนาลินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดเด็กกับมาพ่อคนหนึ่งย่ายกับลูกนะนั่งอยู่ฝั่งกลางผมย่าย
4: สวัสดีครับย่าย
3: ย่ายย่ายซื้ออย่าง
5: แม่ไทยเขาก็เอิ้นชื่อจริงนั่นแม่แถวกันนะล่ะ
3: พนมลงเอามือลงมาเป็นพระแม่ไทยแม่ไทยอยู่จักตีแล้ว
6: แม่แถวกันนะล่ะ
3: แม่แถวอยู่จักตี
5: อันโมเมนต์86หรือที
3: 86อันนี้ลูกสาวเนาะเจ้าซื้ออย่าง
6: ซื้อท้องสุกกันนะล่ะแล้วก็เจ้าเอิ้นตะน้องหวย
3: ต้องหวยต้องหวยหรือต้องสุกบ้านยังในบ้าน
6: บ้านสวนกล้วยตำบลย่างรออำเภอสีบุญเลี้ยง
3: บ้านสวนกล้วยตำบลย่างนอ
6: ตำบลย่างหล่อ
3: ย่างหล่ออำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพู
6: จ้า
3: เออแม่ไทยแม่แถวว่าต้องตรงเถอะได้ข่าวว่าเจ้ากินถือกน้ำมังคุดเจ้ากินถือกดิ
5: ถือกตัวนี่อังได
3: ้มันเป็นอย่างแต่ก่อน
5: มันปวดขา
6: ก็เป็นหลายโรคแล้วปวดขา
5: หัวเข่าวาดเลย
3: แต่ก่อนมันบวมบ่
5: มันบวมไข้แบบไง
6: มันเป็น
5: กระดูกนี่มาเนี่ย
6: พอต้องเขาเสีย
5: มันที่แรกค้านก็ได้ดิเนี่ยมันเก็บ
3: ค้านกับบ่ได
5: ้หัวเข้าเนี่ยมัน
3: ยางกับบ่ได้
6: จ้า
3: ไปหาหมอบ
6: ่ไปดิ
3: หมอว่าเป็นหยัง
6: หมอแล้วว่ากระดูกแล้วเสียมทั้งไตแล้วก็เสียม
3: ไตก็เสียม
6: จ้าก
3: ระดูกก็เสียม
6: จ้า
3: แล้วเป็นหยังอีก
6: แล้วก็เป็นเบาหวาน
3: เบาหวานอีก
6: ความดัน
3: ความดันเดี๋ยวเป็นหลายแ
6: ต่ต้องเป็นหลายต้องเป็นคนหอบลูกเลย
3: ม่แถวเห็นว่าตะกอนนี่เป็นยังปากเบี้ยว
6: จ้ะ
3: มันเป็นยังไงมันเบี้ยว
6: เบี้ยว
5: เบี้ยวมาอยู่ผิด
6: ตานี่เราสิพิบบ่ลงเลยตาเราอีกข้างนึงสิพิบบ่ลง
3: มันกระพริบบ่ลงเลยนะ
5: จ้ะ
3: ปานนี้ปากเบี้ยวมันเบี้ยวมาดนยัง
6: บ่
5: เบี้ยวเบี้ยว
6: เบี้ยวได้อาทิตย์กว่า
3: อาทิตย์กว่าปากกระเบี้ยวตากับกระพริบบ่ได้
6: จ้ะ
3: บัดนี้บัดนี้นี่กันเป็นจังซี่บ่รู้ว่าจังได๋มันเจ้าใจบ่ดีหรอก
6: จ้ะใจบ่ดีมื้อเฮาเบิ่งเพิ่นจะว่าเหี้ยนเฮียน
3: ให้เมียนเฮียนแล้ว
6: ใช่ว่าที่เก็บใหม่ตัวนี้มันสิขวงไว้พุ่น
3: อ๋ออ
6: ันนี้เมียนใหม
3: ่เมียนเฮียนว่าเรียบร้อยแล้วย้ายแถว
6: จ้
3: าไปวัดแล้วคิดยังไงเดี๋ยวตอนแม่คิดว่าก้อนสิกินนี่คิดว่าเป็นยังไง
5: มันไงเฮ้ยหันใจบ่เต็มบ่อิ่มมีแต่สิไป
3: ไปจังได
5: ไปบ้านเก่า
3: ความรู้สึกว่าใจมันสิขาด
5: จ้า
3: หายใจบ่อิ่
5: ม
3: ไอ้ย่างกับบ่ได้
5: หันใจหันใจบ่ออกเลยล่ะตันขึ้นตันขึ้นมีตะเมียหอบขึ้น
3: เ
5: ด
3: ี๋
5: ยว
6: ดังตอนนี้ก็สิเพิ่นจนมื้อเจ้าก็เจอเงียนเงียน
3: เขาบอกเมียนเงียนเงียนคือบ่พาไปโรงพยาบาลก็สิเมียนเงียนอย่างเดียว
6: เพิ่นบ่ยอมไป
3: บ่ไป
5: จ้ะสั่งนางพยาบาลดา
3: อ๋อสร้างนั่งพยาบาลดา
5: แทนที่ยาที่เขาเอามากินนะแทนที่กินแล้วมันสิไม่แห้งมันบ่มีแห้งมันมีตะเมียตะแหนนตะขึ้น
6: น่ะ
3: ทายก็บ่ออก
6: จ้ามัน
5: นี่แล้วนางพยาบาลน่ะ
6: เบิ่งก็เอา
3: ไปลูกสาว
5: กิน
3: สวน
5: ปองก้นก็ให้ก็กินหมอกให
6: ้บัดนี้ไม่กินน้ำมันคือตู้สบายเบิ่งสุยา
3: เบิ่งมันเป็นยินน้ำมาคนไม่แต่ใส่
6: ต้องพออึงที่แรกกัน
3: พออึงพออึงไหนพออึงพ่อ
6: เป็นจ่าพออึงพ่อมาที่นี่ที่แรกน้องไว้ได้ยินอาจารย์เซมาโฆษณาเอามาให้น้องไว้จักสองจักชุดแน่ว่าน้องไว้สิกินจะไปให้แม่กินติบ่น้องไว้สิกินเองเพราะว่าน้องไว้เคยกินน้ำเปียกมังคุดน้องไว้ยังผู้ใหญ
3: ่เจ้าเป็นหยังจังสิกิน
6: น้องไว้เป็นคนวิ่นดู
3: วิ่นเจ้าก็กินบ่
6: จ้า
3: เออ
6: มาที่นี่ก็เลย
3: ไปกินก่อนนี่น้องไว้กับแม่
6: น้องไว้กินก่อน
3: เป็นยังไงน้องไว้กินแล้วเป็นยังไง
6: น้องไว้ก็เศร้าวิ่น
3: กินไปจักขวด
6: น้องไว้กินไปสามขวดวันนี้น้องไว้กินกินไปแล้วน้องไว้ก็สั่งน้องพ่ออึ้งมากน้องไว้กินได้จอกเดียวแม่ก็ว่าเป็นหลาย
3: ปากเบี้ยว
6: จ้าปากเบี้ยวน้องไว้ก็
3: จับกรอบ
6: น้องไว้ก็หึกินน่ะเพียงมันคุณนี่สิได้หายไงสนุกน้องไว้ก็ยังทายไงน้องไว้ก็คงกินดังเดียวเน
3: า
6: ะ
3: ผมย่ากินย่าตอนแรกสิบ่กินดิ
6: บ่ย่านแพ้
3: ย่านแพ้อ๋อไม่ได้สิกลับบ้านเก่าอย่างเดียวบ
6: ่กินกลับอย่างเดียวบัดนี้ได้ห้องกับแม่เน
5: า
6: ะ
5: เคยแพ้ยา
6: แม่เฮาบ่เหลือดอกหวยเอ้ยซั่นแหละใหญ่สิมานอนนําตัวเด้อซั่นใหญ่บ่มานอนนําเป็นหมู่คนป่วยดอกใหญ่สิมานอนเป็นหมู่คนเป็นนั่น
3: ครับ
6: บัดนี้ยายอยู่คุมทั้งนั้นก็มา
3: ครับ
6: โอ้ยหน่อยเอ้ยซั่นดิ
3: เออ
6: แม่มึงบ่เป็นตะไว้เด้อ
3: บ่รอดแล้ว
6: เอาไปหาหมอ
3: ซั่นเออ
6: เหี้ยนเหี้ยนเหี้ยนสั้น
3: เหี้ยนเส้นเหี้ยนสั้นไ
6: ป
3: เลย
6: จ้าปานนี้เพิ่นก็บ่ยอมไปกูบ่ไปดอกสั้นกูสินอนตายอยู่เหี้ยนนี่ล่ะว่าสั้นว่าต้องก็นอนอยู่ในเหี้ยนออกมาแต่นอกบ่ได้
3: ออกมานี่ก็บ่ได
6: ้บ่ออกมาบ่ได
3: ้นอนอยู่กับหม่อง
6: นอน
3: นั่งจังซี่ได้บ
6: ่บ่มีแต่นอน
3: นั่งก็บ่ได
6: ้บ่
3: นอนอย่างเดียวนอนอยู่กับนอนติดเตียงนี่อยู่ดนบ่
6: อยู่อยู่ประมาณเดียนกัว
3: ๆนอนอยู่ก็หม่องป้องๆคือเรียบร้อยแล้วนั่งบ่ได้กินก็บ่ได้ทายก็บ่ออก
6: ทายบ่ออก
3: กินได้อยู่แต่ทายบ่ออกต้องใช้วันต้องดื่มจบออกเอา
6: บางคันๆสิไปเสื้อไปห้องน้ํานี่ก็สิหิวไป
3: หิวไป
6: จ้าน้องไว้น้องไว้สิตายก่อนเพิ่นน่ะ
3: เอาบัดนี้กินมาแล้วเป็นจังได๋ยายถามยายแถวบ่กินมาขวด2ขวดแรกเป็นจังได๋ตอนแรกมันเป็นจังได๋จะซ่อมบ่จะบ่
5: มีแห้งขึ้นนิดๆใหญ
3: ่บ่กินขวดแรกมีแห้งขึ้นมันค่อยๆมีแห้งขึ้นบ่
5: จ้าม
3: ันมีแห้งจังได๋
5: มันย่างได้มันก็บ่วิ่นบ่เวียนมันก็ยากเท่า
3: อยากเท่าเอาจะย่างได้หรอบ
5: ่ย่างย่างได้เอาเฟี้ยกับอันนั้นล่ะ
3: ไม้สามขา
6: ถ้าลังมือกับทิ่มไม้สามขาเดี๋ยวนี้ประมาทไ
3: ว้
6: เ
3: ด้อมีทิ่มไม้พร้อม
6: จ้า
3: เฟี้ยไม้ไป
6: จ้าที่เป็นหน้าอี
3: หลีเรากินได้จักขวดแล้วย่างได
6: ้เบิดลังหนึ่ง
5: ตะกี้กัน
3: บ่มี4,000กว่าบาท
5: บ่ได้ดิ
3: บ
5: ่ตะกี้กันบ่มีผู้ชมบ่ลูกได้
6: มันเว้ยมัน
3: เว้ยมาบ่แพงมันบ่ขึ้น
6: ได้ก็นี
3: ่ปากปากเบี้ยวนี่จักขวดมันดีขึ้น
6: ปากเบี้ยว
5: เพิ่นเดียว
6: มันถ่าขวด
3: 5ขวด
6: นี่มันถ่าขวด
3: 5ขวดก็เซาเบี้ยว
6: จ้า
3: อ๋อ
6: เขาเจ้าเขาจะมาเบิ่งเจ้าก็ว่าโอ้ยซั่นเด้อันมามื้อนี้เซาเบี้ยวแล้วแม่ซั่นเด้อ
3: เ
6: บ่ตายหรอกแม่บ่ขาบ่ตายซั่นเจ้าว่าอันนี้ยายนั่นก็เลยอยากกินน้ํา
4: ผู้มื้อนี่ไท
6: ยสั่งลังที่2แม่
4: ไทยได้เอานิ้วสวนตะวันบ่
5: ปกติ
4: ไทยปกติแล้ว
5: อ้าว
4: ก็ดีแล้วนั่นน่ะกินได้นอนหลับบ
6: ่นอนหลับดี
4: นอนหลับไทยก็ดีย่างก็เริ่มได้แล้วปากก็บ่เบี้ยวแล้ว
6: ย่างจริงแล้วไปทั่วพี
4: ่แล้วย่างไปทั่วดิ
6: จ้ะย่างอ้อมเฮียนไ
4: ว้อ๋อแต่ก่อนบ่ได้เลยติ
6: บ
4: ่ย่างบ่ได้โดดบ่ตอนเนาะย่าง
6: บ่ได้ตั้งแต่เราสิไปเข้าห้องน้ํานี
5: ่ไปเสียยาตั้งแต่ตูบนั่นเน
6: า
5: ะพ
6: ี่เออเด้อมาเอาเด้อดิพ่ออึ้ง
4: ตอนนี้นะ
6: มาเอาแม่เด้อแม่เพิ่นอยู่สิได้หิวหมอเพิ่นบ่ให้บ่ให้จุ่มเจ้าให้หิวหัวขาดทุน
4: ครับผม
6: เจ้าหิวว่าไปเพราะว่าคนไข้สิเจ็บคิ้ง
4: ดีใจบ่แม
5: ่ดีใจหญ้าล้อสวนก็แปลนมาฮอดที่แล้วเนี่ยค่ะ
4: ลุยเฮ็ดเองได้แล้ว
6: จ้ะ
4: ลุยมีความสุขอยู่อีกจัก17ปีครบ100เออ87เหรอแม่นบ่
6: จ้ะ
4: มีกำลังใจวะมีความสุขบ
5: ่มีความสุขโอ้ยคุณหวานคุณอยากคุณหมอเลยได้ข้ามกันในผู้ขายอยู่น้ำลูกไปโดนๆแนงก้อยจะหนกมาที่กินยากะว่า
4: สาธุจังบุญอยู่ดอกแม่สาธุ
6: ท่านวันที่15นี้ท่านใครเอาไปเจาะเอาเลียดเจาะเจาะเลียดตรวจ
4: เออ
6: เมื่อนั้นไปเพิ่นให้เอากองมาร
5: ักนี้จากโรงพยาบาลเนาะบ่บอกเพิ่นบ่ลาเพิ่นแต่ว่านั่นเพิ่นนั่ง
6: ไปดึ
5: กมื้อทีม
6: ยังไม
5: ่มัดอัน
4: นั้นจะกินน้ํามะกรูดมาแล้วนี่เคยไปตรวจบ
6: ่ไปเทื่อนึง
4: หมอแล้วว่าจังได
6: ๋ความดันกําลังขึ้นหลาย
4: บ่
6: แต่ทีนี้ต่อมาว่าบ่ปวดหัวมันลงแล้วยาย
4: ซั่นบ่ปวดหัวแล้ว
6: จ้ะบ่มีจมบ่ปวดหัวที่ที่
4: บ่บ่จมเลย
6: บ่ก
4: ิน
6: นี่ส
4: ิ
6: จม
4: บ่ปวดหัวกินสิกินไปเรื่อยๆบ่
5: เฮาก็กิน2เม็ด
6: แต่ว่าไว้
5: กินกินบัวกันเนี่ย
4: น้ํามะกรูดสิกินไปเรื่อยๆ
6: เฮาโทรศัพท์อยู่นี
5: ่กิน
6: ต้องไว้โทรไปว่าสิถามมันสิกินต้อนอย่างไรบ
4: ่ได้พุ่นละคนกิน 3-4 ปีก็มีกินไปเรื่อยๆบ่มีปัญหาแห้งกินแห้งดี
5: นี่ยาตัวนี้ล่ะมีแห้งมีบ่เมียบ่วิน
6: ครับ
5: แต่ว่าน้ำตาลโอ้ขาด
4: ว่าเป็นอย่างมันก็ค่อยๆปรับไปดอกแม่ใจเย็นๆ
5: น้ำตาล
4: ค่อยๆดีไปดอก
6: ก็ใจหวนขี้ยัง
4: ใจเย็นๆจะไม่รุนแรง
5: อันตอนย้ำมือเศร้าลูกขึ้นจากบ้านนั่นอยากขึ้นอยู่ตัวหืดน่ะมันหลายตัว
6: นี่แล้วไข้วัดน้ำเว้ยมวยไปเอามาจากโรงพยาบาลมือนั่น
4: ครับผมท่านผู้ฟังครับนี่ก็เสียงของแม่แถวอายุ87ปีอยู่บ้านยังก
6: ็บ้านสวนกล้วย
4: บ้านสวนกล้วยตำบล
6: ย่างรอ
4: ย่างรออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับอาการที่แม่เป็นก็คือนอนอยู่ก็หมองว่าเป็นเดือนบ่มีแห้งลุกบ่ขึ้นนะครับปวดหัวเข่าได้การไปได้จมขี่จมเหี่ยว
5: พาไปเอาอัน
4: แล้วก
5: ็วัดพิการก็เขาก็อู้ขึ้นใส่รถเข็นเอาได
4: ้ครับจมขี่จมเหี่ยวแล้วก็ปากเบี้ยวพร้อมนะย่างบ่ได้พร้อมนอนอยู่ก็หมองกินน้ํามังคุดมากตอนนี้มันไปล่างนึงแล้วล่างกลัวแล้วแต่ว่าย่างได้แล้วไปเสียหญ้าโศกหญ้าได้แล้วนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ปากเศร้าเบี้ยวแล้วพอใจบ
5: ่พอใจ
4: พอใจแห้งพอใจหน่อย
6: ว้าย
5: เฮ้ยพอใจแห้งจัง
6: ไว้คิดว่าเนาะ
5: ดีใจตัวกันไปออกกําลังไป
6: ถ้ามันยังอยู่ 20% น่ะกว่าที่นี่ขึ้นมาอู้มือที่บัดไข้แนวอ่ะแต่ 70% แล้วล่ะเมื่อยซั่นยายเห็นบ้านเมืองแล้วว่า
4: ตอนนี้สุขภาพเราดีขึ้น 70% แล้ว
6: จ้า
4: โอ้แซ่นี่ก็สุดยอดแล้วคน87ปีฟื้นมาได้ซ้ํานี่เจ้าเป็นบุญแล้ว
6: เจ้าบ่าวเหมือนกับว่าอยู
4: ่
6: ไม่ว่าจนมากันใช่น่ะเนาะ
5: นี่
6: ก็ได้มากันใช่น่ะ
5: มันมองมันเจ็บอยู่นี่แล้วนี
4: ่ครับผม
5: มันบ่ใครไปเนาะมันเฒ่าเนาะ
4: ครับผ
5: มอ๋อเพิ่นก็ว่ามันเทียม
4: คร
5: ับ ก็ดูโขว่าซั่น
4: แม่นอายุ87มันสิเสื่อมตัวคน
6: จ้ะ
4: แต่รถเป็นเหล็กแท้ๆ10กว่าปีมันก็ยังพังเน
5: า
4: ะ
5: ตาหมอเพิ่นก็ยังเป็นเพิ่นว่า
4: เอาขอบคุณแม่หลายๆดีใจกับแม่เด้อแม่เด้อเอา
2: อยู่เป็น100ปีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับดีใจน้ําดีใจน้ําสาธุสาธุน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ประตูบ้านอารามตกใจก็รีบลุกขึ้นเผอิญไปเหยียบกองหนังสือที่วางระเกะระกะที่พื้นก็ทำให้หัวทิ่มหลังจากนั้นก็รู้สึกตาลายหัวหมุนเคว้งคว้างลืมตาก็ไม่ได้หลับตาก็ไม่ได้บ้านมันหมุนไปหมดภรรยาและลูกก็พาส่งโรงพยาบาลผลการตรวจเช็คในขั้นแรกหมอวินิจฉัยว่าเป็นเพราะโรคความดันแล้วก็น้ำในช่องหูไม่สมดุลกันทีนี้คุณวรีเนี่ยเป็นน้องสาวคนสุดท้องคนรองจากนายแดนก็เป็นผู้หญิงซึ่งแต่งงานแล้วตามสามีไปอยู่ทางใต้เนี่ยตัวคุณวลีเองก็อยู่ใกล้บ้านพี่ชายคนนี้มากที่สุดก็เลยต้องรับหน้าที่น้องสาวที่ดีก็รีบไปเยี่ยมพี่ชายในทันทีที่ได้ทราบข่าวตอนนั้นนายแดนต้องนอนหลับตาอยู่เฉยๆจะพลิกตัวเร็วๆก็ยังไม่ได้แต่อาการที่แทรกซ้อนติดตามมาก็คืออาการที่เรียกว่าหูอื้ออาการเนี้ยหมอยังตรวจเช็คอยู่นี่นายแดนก็บอกกับน้องสาวบอกว่าอาการหูอื้อเนี่ยมันเริ่มมาได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าเป็นหายๆบางครั้งก็ไม่ได้ยินอะไรรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างลั่นอยู่ในหูมันหนักหนาสาหัสก็ตอนเวียนหัวจนโลกหมุนนี่แหละคุณวลีก็มีโอกาสได้คุยกับหมอตอนที่เข้ามาตรวจอาการตอนเช้าหมอบอกว่าอาการเวียนหัวตาลายคงจะดีขึ้นแต่เกี่ยวกับระบบในช่องหูเนี่ยต้องเช็คอย่างละเอียดอีกวันสองวันคงจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ต้องงดเหล้างดบุหรี่โดยเด็ดขาดไอ้เรื่องงดบุหรี่นะคงได้แต่งดเหล้าคงยากนะคุณวลีรู้ดีเพราะว่าพี่ชายเนี่ยดื่มหนักมาตั้งแต่เป็นหนุ่มตอนเข้ารับราชการตำรวจใหม่ๆแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วก็ยังดื่มหนักอยู่พูดถึงชีวิตของพี่ชายคนนี้เป็นคนค่อนข้างดุเอาจริงเอาจังใครๆก็บอกว่าเหมาะสมละที่เป็นตำรวจนายแดนไม่ใช่คนเกเรแต่ว่าใจร้อนผงผางโดยเฉพาะเวลาเล่าเข้าปากด้วยแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้ววลีเนี่ยโดนตีเป็นประจำพอโตเรียนหนังสือเพื่อนผงคนไหนพูดผิดใจหรือทำให้โกรธก็เป็นโดนตบคุณวลีนึกได้พอพูดถึงเรื่องตบก็นึกอะไรขึ้นมาได้ว่านายแดนในชอบใช้อำนาจโทสะโดยการใช้มือตบกกหูคนอื่นเป็นประจำแกทำด้วยความโกรธด้วยความเมายิ่งได้เป็นตำรวจด้วยแล้วนายแดนก็ถูกตั้งฉายาว่านักตบแห่งกรุงเก่าผู้ต้องหาที่เจอพี่แดนสอบสวนนี่จะผิดจะถูกยังไงทำไม่ได้อย่างใจเนี่ยเป็นโดนตบด้วยดำปืนจนหัวที่หัวตำเลือดตกยางออกมานักต่อนักแล้วผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าก็เคยกล่าวตำหนิอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ดีได้ประเดี๋ยวพอกินเหล้าเข้าเวรทีไรก็เป็นได้เรื่องทุกทีผู้ต้องหาเนี่ยเห็นหน้าในแดนเนี่ยเป็นต้องถวาทุกคนแหละทีนี้พี่อุ๋ยซึ่งภรรยาของนายแดนนี่ก็คุยกับคุณวลีนะเรื่องเกี่ยวกับนายแดนเนี่ยพี่อุ๋ยก็บอกว่าเรื่องกรรมตามสนองนี่มันแน่นอนบางคนบอกไม่เกี่ยวกันแต่ว่าแกรู้ มนุษย์เราเนี่ยเกิดมามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมแต่คนบางคนที่เคยทำการอะไรที่เป็นผลร้ายต่อคนอื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ่งที่ตัวเองจะได้รับตอบแทนกลับมาก็คล้ายๆกันไม่ช้าก็เร็วถึงแม้จะไม่ตรงประเด็นนักแต่ก็ใกล้เคียงกันทุกรายนะ
7: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศกหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
8: 0894780889
7: บลูมิโน่ลาย07
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
11: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ของมารวยทีวี
10: ใช่
15: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
16: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
17: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าว

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินยังอยู่ด้วยกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนาดินเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมงคุฎทำมาหลายยี่ห้อทำมาหลายปีประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยทำให้เรียนรู้ว่าอันนี้ควรใส่อันนี้ไม่ควรใส่ใส่ขนาดไหนใส่ปริมาณเท่าไหร่จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่กินฝีมือคนไทยนะครับโรงงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคนไทยคิดคนไทยผลิตคนไทยค้นน้ำมงคุฎของเรานี่สาธารณสุขที่จังหวัดสระบุรีเคยจัดประกวดสมุนไพรภาคตะวันออกก็ไปพรีเซนต์หลายเรื่องหลายอย่างนะครับก็ได้ที่2คือแพ้เขานิดนึงแต่ว่าประกวดกันหลายสิบตัวนะไม่ใช่ได้ที่1แต่ก็อย่างน้อยๆก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะครับที่ว่าของเราได้มีมาตรฐานท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเรานี่มันเป็นเครื่องจักรเป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องมีเชื้อเพลิงหล่อลื่นนั่นก็คือน้ำมันท่านผู้ฟังลองทายสิว่าไอตัวที่เป็นเชื้อเพลิงของร่างกายของเราที่ทำให้ร่างกายของเราสันดาปแล้วก็เดินไปได้นะคืออะไรคิดไม่ผิดครับอากาศหลายท่านก็คงคิดเหมือนกันอากาศหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอย่างที่เราไม่สังเกตอากาศนี่คือเชื้อเพลิงออกซิเจนนะครับทำให้ร่างกายในสันดาปมีพลังมีกำลังเดินต่อไปหยุดหายใจเมื่อไหร่จบนะครับน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างอื่นก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คืออากาศคนที่หายใจลึกๆอยู่บ่อยๆหายใจเต็มปอดเนี่ยอายุจะยืนนะครับหายใจให้เต็มปอดหายใจลึกๆแล้วก็นอกจากอากาศแล้วเนี่ยร่างกายเราใช้งานตื่นเช้ามาเราใช้งานทุกวันเนี่ยมันจะต้องมีการซ่อมแซมต้องซ่อมแซมนอนครับผู้ฟังคนเราเนี่ยใช้เวลานอนประมาณ1ใน3ของชีวิตสมมติว่าเราอายุ60ปีนะ1ใน3ก็20ปีจะใช้เวลาอยู่กับการนอนนอนคือการชาร์จการซ่อมร่างกายเขาบอกว่าคนเราควรนอนวันหนึ่ง 6-8 ชั่วโมงนะครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการหลับสนิทถ้าเรานอนดึกนอนผิดเวลานอนไม่หลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอวัยวะต่างๆที่ควรจะหยุดพักมันไม่ได้หยุดพักมันต้องได้พักนะท่านผู้ฟังต้องได้พักถ้านานๆเข้านี่ก็จะมีปัญหาถ้าไม่ได้พักช่วงเรานอนในร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคือใต้สมองของคนจะมีต่อมเล็กๆเขาเรียกว่าต่อมไพนิ้วมันเล็กเท่าประมาณถั่วเขียวไม่เล็กๆท่านผู้ฟังหลับดิบหลับสนิทเนี่ยดึกๆเนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามมันจะหลั่งสารโกรทฮอร์โมนสารเมลาโทนินหรือว่าโกรทฮอร์โมนออกมาเนี่ยซ่อมแซมร่างกายนะครับเราจะสังเกตว่าใครที่อดนอนใครที่หลับไม่สนิทนี่ตื่นมามันโหลมันเหนื่อยมันโอ้ดูไม่จืดไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเราไปดูมอลำดูละครดูลิเกแต่งองค์ทรงเครื่องดูสดดูใสให้รางวัลกันนะครับคนละร้อยสองร้อยพวงมาลัยแขวนคอเป่าปากปบมืออู้ชอบตื่นเช้ามาเขาล้างหน้าล้างตาบางทีแม่ค้าจำไม่ได้ไอ้ที่เป็นพระราชาเมื่อคืนก็ดูหน้าโซบโซมไอ้ที่เป็นมหาราชินีเมื่อคืนหน้าตาก็โซมโซมมันจำไม่ได้มันไม่สดใสมันไม่สดชื่นเพราะร่างกายมันไม่ได้หลั่งกรดฮอร์โมนสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับก่อนนอนเราก็อย่าเครียดทำอารมณ์ให้ดีทำใจให้สบายนับลมหายใจฝึกสมาธิสักนิดหนึ่งดื่มน้ำอุ่นๆได้สักนิดก็จะดีนะครับสักแก้วหนึ่งแล้วก็อย่าไปกินอาหารมากก่อนนอนกินอาหารเบาๆคนที่นอนเร็วแล้วก็หลับได้สนิทนี่ถือว่ามีวาสนาร่างกายจะแข็งแรงดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังน้ำมะขุดตราพนาลินก็อย่าลืมก่อนนอนเนี่ยกิน1แก้ว30มิลดื่มน้ำตามเข้าไปหลายท่านก็รู้นะครับจะช่วยได้เยอะมากฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องขนมจีนกิ้งกือเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ย้อนเวลากลับไปสมัยที่บ้านเมืองยังเศรษฐกิจดีชนบทต่างจังหวัดก็ค่อนข้างสงบไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายคุกคามเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ร้ายชาวบ้านร้านตลาดก็เปิดหน้าต่างนอนหลับได้สนิทใจในห่วงเวลาดีๆที่ว่านี่ลูกชาวนาคนหนึ่งไปทำงานก่อสร้างในกรุงเทพแล้วก็โชคดี เป็นคนที่ใช่ชายที่ชอบของผู้หญิงคนหนึ่งการเดินทางกลับบ้านก็เลยมีเมียสาวชาวกรุงติดไปด้วยเมียชาวกรุงคนนี้รูปร่างหน้าตาพอดูได้พื้นฐานความเป็นมาก็ไม่เหนือมนุษย์กระไรนักกล่าวคือเป็นแม่ค้าหาบเร่ตระเวนขายขนมจีนน้ำยาตามตรอกซอกซอยต่างๆที่ย่านชานกรุงแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฝีมือการปรุงน้ำยานี่ไม่มีใครสู้ได้สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องได้ผลกำไรการขายขนมจีนน้ำยานี่แหละความลับที่นายเชิดได้รู้หลังจากจีบจนเป็นแฟนกับนางอ้อยแล้วน้ำยาของนางอ้อยเนี่ยมีส่วนผสมหลักเป็นกิ้งกือปอกเปลือกเนื้อกิ้งกือที่ผ่านการแกะเปลือกนี่จะขาวเหมือนเนื้อกุ้งกล้ามกรามเวลาโดนความร้อนส่งกลิ่นหอมเตะจมูกเหมือนกุ้งเอาเนื้อกิ้งกือไปบดละเอียดเคล้ากับเครื่องแกงแล้วก็ตำให้เป็นเนื้อเดียวกันรสชาติของน้ำยาจะอร่อยเหาะคนกินเนี่ยติดอกติดใจไปตามๆกันแต่เมื่อไหร่รู้ว่ามีอะไรเป็นส่วนผสมหลักนี่จะอ้วกแตกเช่นที่นายเชิดเคยอ้วกมาแล้วครั้นอยู่กินกันเป็นผัวเมียกันถึงฤดูทำนานายเชิดก็พานางอ้อยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าฤดูร้อนนี่หากิ้งกือทำน้ำยายากจะชุกชุมเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นตอนเดินทางไปบ้านนายเชิดนางอ้อยก็มีเงินทองติดตัวพอสมควรอยู่นานสักปีสองปีก็อยู่ได้ไม่อนาถรร้อนใจพอไปอยู่บ้านชนบทต่างจังหวัดจะเป็นด้วยความคุ้นชินกับชีวิตคนเมืองหรือว่าแต่งจริตดีดดิ้นทำหัวสูงก็ไม่ทราบปรากฏว่านางอ้อยทั้งเกลียดทั้งกลัวและขยะขยงสัตว์จำพวกกบเขียดคางคกเสียเหลือเกินกบนี่ยังพอทำเนาเนื่องจากฤดูแล้งนี่มันจำศีลอยู่ในโพรงแต่คางคกกับเขียดนี่มันออกหากินไปตามประสาเพราะว่าหน้าแล้งนี่พวกแมงเม่ามันจะชุมสัตว์ปีกพวกนี้เป็นอาหารจานโปรดของเขียดและคางคกบริเวณลานบ้านของนายเชิดมีเขียดกับคางคกเสนอหน้าหาแมลงกินกันอยู่เสมอนางอ้อยเห็นเจ้าตัวสี่ขากระโดดเหยงๆที่ลานบ้านทีไรก็จะวีดร้องวีดไว้กระตู้วู้แสดงท่าขนลุกขนพองออกมาจนนอกหน้าสั่งผัวให้หาไม้มาทุบตีพวกมันจนบี้แบนคามือนายเชิดก็อยู่ในโอวาทเมียนางอ้อยสั่งให้ทำก็ทำตามทันทีไม่รีรอชักช้าหลายเดือนผ่านไปพวกเขียดและคางคกล้มตายเป็นเบื่อตามประกาศสิทธิ์ของนางอ้อยนางอ้อยคนนี้เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมผู้ใหญ่ผู้อาวุโสสูงชักชวนให้ตามท่านไปเข้าวัดฟังธรรมตามธรรมเนียมชาวชนบทที่จะต้องเข้าวัดฟังเทศทุกๆวันพระนางอ้อยก็เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหน้าขำตระกูลของนางนับถือลัทธิศาสนาอื่นซึ่งถือกันว่าการเข้าวัดเป็นความโง่ของคนเขลาด้วยความจริงมีอยู่ว่าคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวจะเข้าวัดทำบุญเพื่อส่งบุญไปให้ใครที่สำคัญก็คือใช่แต่นางอ้อยไม่เลื่อมใสในพระศาสนายังโน้มน้าวผัวให้พลอยไม่เลื่อมใสไปด้วยครั้นอยู่บ้านที่ชนบทนานพอสมควรหน้าแล้งก็เปลี่ยนเป็นหน้าฝนกบยุติการจำศีลออกจากโพรงมาหากินนางอ้อยรังเกียจตัวกบแต่ก็แปลกที่ชอบกินกบสั่งผัวให้จับกบมาชำแหละปรุงอาหารให้กินเช่นกบผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นพ่อแม่พี่น้องของนายเชิดก็ติเตียนว่าถ้าอยากกินกบกบที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ขายตามตลาดก็มีถมเถไปทำไมจะต้องอยากกินกบที่มันเพิ่งออกจากการจำศีลด้วยนางอ้อยนะถือว่าผัวนะเป็นคนชวนตัวมาเองนางไม่ได้เป็นฝ่ายงอนง้อขอมาประกอบกับวางมาดเป็นคนกรุงหัวสูงมีรสนิยมบันเจิดกว่าคนบ้านนอกใครจะติหรือจะเตือนก็เชิญตามสบายนางมีหน้าที่กินกบที่ผัวจับได้ในละแวกบ้านก็กินให้อิ่มหนำไม่ต้องสนใจคำครหาของใครทั้งสิ้นตกถึงฤดูหนาวปีเดียวกันนางอ้อยก็ตั้งท้องอ่อนๆรู้ว่าตั้งครรภ์เมื่อมีอาการแพ้ท้องอาเจียนอูกอักเกรงว่าโรงพยาบาลแถบถิ่นชนบทจะทำคลอดไม่ปลอดภัยก็เลยชวนผัวอพยพกลับบ้านที่อยู่ชานกรุงบริเวณถนนเลียบคลองในเขตสายไหมรอกระทั่งคันแก่ครบ9เดือนก็ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลในเขตทหารอากาศตอนได้ยินนางพยาบาลบอกร้องดังๆว่าลูกออกมาเป็นผู้ชายนี่ดีใจด้วยค่ะว่างั้นนางอ้อยนี่เป็นปลื้มน้ำตาแห่งความปิตินี่ไหลอาบแก้มทีเดียว แต่ว่าความดีใจก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อนางพยาบาลอุ้มเด็กทารกมาให้ดูสองขาของทารกน่ะเรียวยาวบอบบางเหมือนขาเขียดไม่มีผิดผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนหนังคางคกแถมหน้าตายังไปเหมือนกบซะอีกดูลูกแค่แวบสองแวบก็ลมใส่ด้วยความเสียใจสุดขีดฟื้นคืนสติขึ้นมาความทรงจำย้อนระลึกไปถึงที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านพ่อแม่นายเชิดท่านเคยตักเตือนนางอ้อยเพิ่งจะตั้งท้องใหม่ๆอาหารอื่นมีให้กินออกถมเถไปทำไมจ้องจะกินแต่กบทอดกระเทียมพริกไทยไอ้ทิศก็เหลือเกินตามใจเมียซะไม่เมียไม่รู้เลยหรือยังไงกินกบจำศีลมันบาปหนักนะตอนไม่ท้องก็กินพอตั้งท้องแทนที่จะแพ้ท้องอยากกินอะไรที่มันแปลกออกไปดันจ้องจะกินแต่กบจำศีลระวังให้ดีเถอะลูกออกมาจะกลายเป็นลูกกบลูกเขียดปกตินางอ้อยไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมตามสนองเชื่ออย่างเดียวว่าคนเราต้องขยันทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองหารู้ไม่ว่ากรรมอะไรก็ตามที่ทำบ่อยๆจนถึงขั้นอาจินกรรมกรรมนั้นส่งผลทันตาเห็นในชาติปัจจุบันโดยมีลูกเป็นผู้รับกรรมเพราะว่าลูกคือทายาทกรรมของพ่อแม่กรรมใดที่เกิดกับลูกจะสร้างความปวดร้าวให้พ่อแม่ยิ่งกว่าเกิดกับตัวเองถ้านางอ้อยเป็นชาวพุทธแน่นอนเหลือเกินว่าต้องสำนึกบาปและภูมิพักเลี้ยงดูทารกไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เผอิญลัทธิที่นางนับถือเสี้ยมสอนว่าสิ่งที่มีชีวิตใดๆก็ตามทีเกิดมาทุพพลภาพอยู่ไปก็เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้ให้กำเนิดสามารถกำจัดทิ้งเสียตั้งแต่ยังแบเบาะได้ไม่ผิดถ้าตายไปเสียจะพ้นทุกขเวทนาพ่อแม่ก็สิ้นปัญหาไม่เดือดร้อนใจนางอ้อยก็เลยวางยาพิษทารกจนเสียชีวิตไปอย่างน่าสมเพชชาวบ้านตลอดจนญาติพี่น้องก็ไม่มีนึกระแวงยังพูดกันทำนองเห็นใจในชะตากรรมของนางอ้อยว่าเพิ่งจะมีลูกกับเขาคนแรกก็มาด่วนจากเร็วนัก
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องขนมจีนกิ้งกือจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชยังไม่จบแม่คนก็ทำกันได้นะครับฟังดูแล้วก็ต้องคิดก็ต้องพิจารณานะบางคนนี่เขาเห็นแก่เงินโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องจากน้ำมังคุดตราพนาดินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณมากๆที่ซื้อหาน้ำมังคุดนี้มาดื่มมากินมาทานนะครับกุศลอันใดบุญอันใดที่จะพึงมีก็อธิษฐานให้คนที่กินที่ดื่มที่ทานจงมีส่วนแห่งบุญนั้นถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรปวดหัวตัวร้อนไม่สุขสบายอะไรก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงผ่อนคลายขอให้สุขภาพดีท่านที่ดื่มก็ขอให้อธิษฐานจิตนะครับนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับอ้างอิงบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาเนี่ยขอให้โรคภัยไข้เจ็บให้หายไปตั้งจิตให้ดีนะครับบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากจิตเกิดจากใจเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนมีเจ้าหนี้ถ้าเราไม่ทำบุญให้เจ้าหนี้ไม่อุทิศให้เจ้าหนี้บ้างเนี่ยบางทีเจ้าหนี้มันไส้อาจจะติดตัดขาเราพักสักครู่กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันต
2: ่อน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921024555 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: มีผู้ถามว่าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายควรจะรับมือวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อย่างไรอาตมาก็อยากจะตอบว่าประการที่หนึ่งนั้นควรจะเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาสอนตนเองว่าโลกนี้นั้นไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปและประการที่สองการที่ศาลสั่งให้เราเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเป็นการล้มละลายในทางนิติกรรมในทางกฎหมายตราบใดก็ตามที่ใจของเรายังไม่ล้มละลายไปด้วยเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นสู้ต้องไม่ลืมว่าคนที่กลายเป็นสุดยอดนักธุรกิจคนหนึ่งของโลกอย่างสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นั้นเคยต้องถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งเขาล้มละลายอยู่ตั้งครึ่งปีวันหนึ่งเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเขาแค่ถูกเชิญออกจากบริษัทแต่ความสามารถยังอยู่ในตัวเขาครบทุกประการสุดท้ายสตีฟจ็อบส์ก็สามารถตั้งบริษัทใหม่ทุกวันนี้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งดังนั้นจึงขอย้ำชัดๆว่าเราอาจเป็นบุคคลล้มละลายทางกฎหมายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นบุคคลที่ล้มละลายในแง่ของความเป็นคน

0: มาฟังเรื่องราวขนมจีนกิ้งกือกันเถอะครับ
1: อยู่ต่อมาอีกไม่ถึงครึ่งปีนางอ้อยก็ตั้งท้องลูกคนที่สองระหว่างมีคันก็ขยันหาบขนมจีนน้ำยาตระเวนขายตามตรอกซอกซอยแล้วก็ขายดีเช่นเคยว่างจากนั้นก็แวะไปบ้านเพื่อนที่อยู่ในสวนจังหวัดนนท์เพื่อรับซื้อกิ้งกืออันเป็นเครื่องปรุงทีเด็ดกิ้งกือมีชุกชุมตามสวนทุกฤดูกาลเพราะว่าสวนทุเรียนเมืองนนท์นี่เป็นสวนชนิดมีท้องร่องล้อมรอบคันดินชาวสวนตักน้ำจากท้องร่องรดต้นไม้ทุกวันดินจะชุ่มชื้นทุกเวลานาทีซึ่งเป็นดินที่กิ้งกือโปรดชอบอยู่อาศัยในดินแบบนี้ดินแห้งเกินไปหรือว่าชุ่มเกินไปจะไม่ชอบที่จริงกิ้งกือเป็นสัตว์มีประโยชน์ช่วยพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโชคร้ายที่นางอ้อยรู้ว่าเนื้อมันมีรสอร่อยเหมือนกุ้งกิ้งกือในสวนเมืองนนท์ก็เลยพร่องจำนวนลงอย่างน่าใจหายครบถ้วนทศมาสได้กำหนดคลอดลูกนางอ้อยก็ถูกส่งตัวไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเดิมมีนางพยาบาลหน้าเดิมๆ มาบอกให้รู้ดีใจด้วยว่าลูกคุณปลอดภัยค่ะนางอ้อยยังขยาดคราวมีลูกเหมือนกบเหมือนเขียดไม่ค่อยกล้าเหลือบไปมองดูทารกน้อยแต่ในเชิดผู้ผัวก็ดีใจสุดขีดปราดเข้าไปก้มดูจนใกล้ได้เห็นสภาพร่างกายของทารกถนัดตานายเชิดถึงกับผงะหน้าซีดเผือดรับไม่ได้ที่เห็นร่างกายลูกแบ่งออกเป็นปล้องปล้องคล้ายกิ้งกือปล้องเหล่านั้นสีเขียวคล้ำสลับดำน่าเกลียดน่ากลัวหน้าขยะแขยงยิ่งกว่าลูกคนแรกที่

0: การแพทย์ฟังไม่ออกว่าหมายความถึงอะไรรู้แต่ตอนหมอพูดสรุปให้ฟังว่าต้องรอให้เด็กอายุครบ6เดือนก่อนจึงจะตรวจดูอีกทีแก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องไปถึงตอนนั้นก่อนส่วนตอนนี้เพิ่งจะแรกคลอดยังทำอะไรไม่ได้นางอ้อยยังไม่ทันเห็นหน้าลูกรู้จากปากผัวเท่านั้นว่าลูกมีสภาพคล้ายกิ้งกือเกิดความเศร้าโศกเสียใจระงับไม่อยู่ต้องปล่อยฮูออกมาลั่นห้องปากก็พร่ำรำพันอยู่แต่ว่าเราทำดีหากินสุจริตไม่เคยคดโกงใครเลยทำในสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็ไม่เคยทำสักอย่างเดียวทำไมชีวิตถึงบัดซบขนาดนี้ก็ไม่รู้รำพันอยู่อย่างนั้นล่ะจนเพลียม้อยหลับไปพอพาลูกกลับถึงบ้านแล้วนายเชิดก็คอยระวังแจไม่ยอมให้ลูกห่างสายตาเพราะเคยมีประสบการณ์คราวลูกคนแรกที่เมียวางยาจบชีวิตลูกซึ่งเป็นความลับคับอกบอกใครไม่ได้ขืนพูดไปตารางจะมาถึงเมียข้อหาฆ่าลูกในไส้เพราะตามหลักของกฎหมายทุกคนมีสิทธิในชีวิตทั้งตัวเองใครจะละเมิดไม่ได้หมายถึงใครก็จะมาฆ่าแกงเราไม่ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นบุปการีของเราก็ตามถ้าฆ่าเมื่อไรต่อให้เป็นทารกก็ผิดกฎหมายร้ายแรงมีโทษเท่ากับฆ่าคนตายอย่างน้อยก็เข้าคุกติดตารางถึง20ปีเมื่อทารกโตขึ้นอายุได้ 3-4 เดือนนายเชิดเห็นท่าไม่ดีเนื่องจากนางอ้อยคิดฆ่าลูกทุกลมหายใจเข้าออกก็เลยพาลูกหลบหนีกลับไปบ้านที่ชนบทต่างจังหวัดอย่างไรเสียลูกก็คือลูกของเขาน่ารักหรือน่าเกลียดก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปะเหมาะก็พบเจอแพทย์แผนโบราณมีโอสถสรรพคุณสูงๆอาจจะช่วยแก้ไขเรื่องผิวหนังลูกสำเร็จคนใจเด็ดอย่างนางอ้อยก็เลยตัดใจจากผัวและลูกไปแล้วก็ไปเลยไม่ตามกลับก็เป็นโสดอยู่ไม่นานก็มีผู้ชายมาติดพันตัดสินใจอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นโดยไม่ส่งข่าวให้ผัวรู้ทั้งที่ผัวยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็เท่ากับคบชู้ไปโดยปริยายผัวคนใหม่ก็อยู่กินด้วยเพราะว่าไถเงินได้คล่องครั้นย้ายมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันผัวใหม่รับไม่ได้กับน้ำยากิ้งกือก็เลยปากพร่อยไปเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งรู้จากนั้นข่าวก็แพร่สะพัดแบบปากต่อปากกระทั่งมีอยู่ปากหนึ่งไปกระซิบกับผู้สื่อข่าวเข้าให้เรื่องแม่ค้าขายขนมจีนเอากิ้งกือไปทำเป็นน้ำยาก็เลยดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองร้อนถึงตำรวจต้องจับกุมนางอ้อยไปโรงพักตั้งข้อหาขายอาหารหลอกลวงชาวบ้านเอากิ้งกือมาทำน้ำยาแต่แอบอ้างเป็นน้ำยาปลาช่อนขึ้นศาลแล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับยังดีที่ไม่เคยทำผิดร้ายแรงโทษจำคุกจึงรอลงอาญาไว้ก่อนแต่โทษปรับนี่ต้องเสียเงินเข้าหลวงมากพอดูปัญหาของนางก็คือต้องจบชีวิตการเป็นแม่ค้าไปตลอดกาลเพราะว่าลูกค้าทั้งรู้จักและไม่รู้จักต่างก็เข็ดขยาดฝีมือแม่ค้าคนนี้กลัวจะทำอาหารพิสดารหน้าอ้วกแตกมาขายให้กินอีกถึงห่วงเวลาที่บาปกรรมตามสนองนางอ้อยเหมือนตกอยู่ในโลกร้างเพียงลำพังผัวใหม่ก็เพ่นหายเข้ากลีบเมฆตั้งแต่เมียโดนจับญาติสนิทมิสหายก็ไม่คบด้วยเพราะกลัวเสียชื่อครอบครัวนางอ้อยที่มีพ่อแม่และน้องๆสองคนก็พลอยตกระกำลำบากไม่มีรายได้จากขนมจีนน้ำยามาจุนเจือต้องตระเวนไปเป็นกรรมกรก่อสร้างอาบเหงื่อต่างน้ำเช่นเดียวกับนางอ้อยนางอ้อยตอนตกระกำลำบากก็กลายเป็นขาประจำที่ร้านอาแปะซึ่งขายของชำแล้วก็เหล้าเบียร์หน้าร้านมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งจิบเบียร์ซึ่งนางอ้อยมานั่งปรับทุกข์กับพี่สะพ้ายของคุณถนอมที่เล่าเรื่องนี้อยู่เสมอเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าไปนั้นความผิดเดียวที่นางสลดใจก็คือการนำกิ้งกือไปทำน้ำยาหลอกขายชาวบ้านเรื่องอื่นไม่ว่าจะฆ่าแกงสัตว์หรือว่าฆ่าลูกนางไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเพราะลัทธิความเชื่อที่นางนับถือสอนให้เชื่ออย่างนั้นไม่เคยสอนในเรื่องบาปเวรจะตามมาสนองใครนางอ้อยก็เลยอยู่ในฐานะที่สามารถทำผิดบาปได้ซ้ำๆซักๆจนหน้าวิตกแทนชีวิตอนาคตของนางอ้อยที่ยังมีสิทธิ์ตกนรกทั้งเป็นในชาตินี้แล้วก็จะต้องตกนรกจริงๆในชาติถัดไปครับ
1: จบไปแล้วนะครับเรื่องขนมจีนกิ้งกือจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์พิชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังบ่อยๆจิตใจจะอ่อนโยนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีครับท่านผู้ฟังอาจารย์ยอดเนี่ยท่านเป็นคนชอบทำบุญนะครับผมก็โอนเงินร่วมทำบุญของท่านเป็นประจำทุกเดือนนะครับก็เยอะเหมือนกันต่อเดือนนะครับแล้วก็ท่านก็บอกผมว่าไพโรจน์ในรายการสิ่งที่ท่านอัด

0: มานี่เผยแพร่เป็นธรรมะท่านอนุโมทนาแล้วก็ให้ช่วยดูแลด้วยนะครับดูแลรายการวิทยุให้ท่านด้วยนะครับสิ่งที่ท่านเล่าเผยแพร่ออกมาก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ด้วยฝากไว้นะครับนะมคุตราพนารินถ้าผู้ฟังหลายคนถามว่ากินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไหมกินได้ครับผมกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไม่ต้องกังวลหมอบอกให้เรากินยาอะไรพยายามกินให้มันครบโดสครบจำนวนที่หมอบอกอย่าปฏิเสธดีแล้วส่วนมากคนเราดีแล้วไม่กินแล้วพอแล้วเลิกนะอย่าจะเป็นอย่างนั้นบางทีร่างกายมันยังไม่หายดีบางคนกินน้ำมังคุดเข้าไป3ขวด4ขวดดีแล้วไม่กินต่อแล้วยังครับต้องทำร่างกายให้มันเสถียรเสถียรคือมั่นคงโอกาสที่จะกลับมาป่วยอีกมันเป็นไปได้ทุกคนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับการใช้ชีวิตอาหารอากาศอารมณ์นะครับเราเคยชินกับการทำยังไงกินยังไงอยู่ยังไงแล้วมันป่วยเรากลับไปทำเหมือนเดิมกินแบบนั้นอยู่อย่างนั้นทำแบบนั้นใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ป่วยอีกนะครับฉะนั้นเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงให้เสถียรดูแลให้เสถียรเสร็จแล้วเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับเราก็ต้องคิดเองคือแต่ละคนนี่มันจะอาหารที่แสลงนะครับพฤติกรรมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอยู่บ้านเดียวกันบางคนสุขภาพดีบางคนสุขภาพไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรฝากเอาไว้นะครับนำมาคุตราพนาเรียนกับท่านผู้ฟังพาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับไปฟังเสียงยายอวนปวดตัวตะคิวก็เป็นเยอะด้วยนะครับดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาลาวนะครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมมาอยู่กับแม่คนหนึ่งอยู่บ้านละหานทรายเก่าตำบลหินลาดอำเภอบันกวดถึงอยู่นางอยู่บ้านแม่เทียนตอนนี้แต่ว่าคนที่สิคุยกับผมนี่ซื้อแม่ยังก่อนครับ
1: แม่อวน
0: แม่อวนนามสกุล
1: ปฏิกาตะโพ
0: ปฏิกาตะโพ
1: จ้ะ
0: แม่อวนอายุจักปีแล้วครับผม
1: 77ปี
0: 77ปีแล้วแม่อวนให้หลานถามนะสุขภาพเจ้ามันเป็นยังจังมากินน้ำมังคุด
1: ปวดเอวนอนละงองลุกบ่ได
0: ้เป็นว่าปวดเอว
1: ปวดมืดนอนติดกับบ่ได
2: ้กินยาสุดชุ่มชุ่ม
1: นี่กินยาสุด
0: อ๋อ
1: นี่น้องสาวนี่
0: อ๋อนี่พวกนี้แม่เทียนนี่น้องสาว
1: น้องสาวฉันนี่
0: อ๋อแม่เทียนเอาไปให้กิน
1: แม่เทียนก็ยืนนี่แล้วนอนยืนนี่แล้วผู้นั่งทุกตาจมูกทำให้กินก็นอนยืนนี
0: ่ปวดแอวนี่มันปวดมาดนยังหรือเพิ่งปวดมือนั่น
1: ปวดมากเป็นปีแล้ว
0: อ๋อมันปวดเป็นปีแล้ว
1: จ้ะ
0: เจ้าคือว่าไปหาหมอเคยไปหา
1: ไปหาฉีดยากับฉีดได้เศร้าจะฉีดเลยล่ะวันนี้กับว่าเศร้า
0: หมออยู่ใส่
1: หมอว่างปวดที่นิก
0: มันปวดที่นิกเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เพราะมันฉีดแล้วกับเศร้า
1: ฉีดนี่หนึ่งสองมือหอดครึ่งเดียนกับว่าเศร้าเป็นอีกไปอีก
0: ไปอีก
1: ทำนั้นเป็นมามันก็งอนละงองมันปีนว่าไหน
0: ปวดทรมาน
1: ปวดทรมาน
0: มันปวดจังสันจอยางเนี่ยบอก
1: บอกจอง
0: มันจอง
1: จองจองขึ้นพี่ขึ้นพี่ขึ้นพี
0: ่ขึ้นพี่ขึ้นพี่ขึ้นตั้งแต่ขาหอนมากลมาหลัง
1: จ้าจองจึงได้ตีนเด็กขึ้น
0: มาหนีมาเอวขึ้นหลังจองมันงอเขาเลยบอก
1: ว่าตีนี่ก็ขอนบึ้บบึ้บบึ้บบึ้บบึ้บบึ้บบึ้บบึ้บฉันมันเป็นว่าว่าตีนขอน
0: เลยหมอเขาว่ามันเป็นอย่างเขาว่า
1: เขาว่า
2: ว
1: ่าโรคชะลาหวังส
0: ิโรคผู้เฒ่า
1: จ้า
0: โรคผู้เฒ่าเฒ่ามากนี่ว่าจังได๋ก็ได้โรคชะลาจบจบมันน่ะโรคชะลากับแนวเฒ่าเนาะจ้ะ
2: เออ
0: ก็คือ
1: ดาบนี่สีนี่บ่มีฮู้เข็มบ่นับบ่ส่วนนี่ดาบเบี้ยงเก่าๆนี
0: ่อ๋อ
1: แต่ละ2เข็มก็สีเป็นบ่เฒ่า
0: สีมาเป็นปีเนี่ย
1: โอ้ยจะว่าจักปีปี1 2ปีก็มา
0: แล้วโอ้ทรมานอยู่ว่าซั่นนอกจากมันจองปวดเอวแล้วแม่อ้วนเจ้ามีป่วยจะเป็นป่วยหยังบ
1: ่บ่มีแต่ปวดขาแนวเดียว
0: มีแต่ปวดขาปวดตัวแล้วจองก็มานอนจังซี่
1: จ้าโรคหยังก็บ่มีไปปวดโรคก็บ่มีปวดหยังก็ว่าบ่มีโรค
0: ครับ
1: ปวดเรียกก็ว่าบ่มีมีตั้งแต่ปวดแนวเดียวนี่เขาก็ว่าตะโรคสะลา
0: ทรมานบ่แต่ก่อน
1: ทรมานอยู่นี
0: ่ทรมาน
1: กินยานี่ก็ไปยังได้หายังได้
0: ก็คือน้ำมังคุดนี่ก็คือแม่เทียนน้องสาวนี่เอาให้กินน้องสาวมันกินดีก่อน
1: น้องสาวเพิ่นกินก่อน
0: เพิ่นว่ามันดี
1: ว่านี่ผู้นี้เพิ่นมาได้ก็นอนลงๆอยู่นี่แหละ
0: นอนลง
1: เจ้ากินมั้งน้ำแม่ป้าว่าซั่นเอามาโลดกูสิกินว่าซั่นกินมั้งก
0: ็กินจักขวดจนจังดีขึ้น
1: จักขวดแม่เทียน
2: ก็ล้าง2ขวด
0: พร้อม
2: 2ขวดจังรู้สึก
1: สองขวด
2: ทำไมยาเขาบ่ถือ
3: ขวดแรกว่าบ่ถึกกินขวด2
1: เออขวด3นี่กินด้วยนี่ดีที่สุด
3: บัดขวด3ขึ้นเลยบัดนี้
1: ข
3: ึ้
1: นเลยยังได้ไปเสมอแต่ยังยังอะไรในบ้านนี
2: ่กินขวดแรกยังไปซื้อยาสูตรมากินอยู่คน
3: เดียวมันบ่ถึก
2: มันบ่ถึก
3: เ
2: จ้ากินรอดถือว่าถือเจ้าก็กินแต่ข่อยยังหายก็วางซื้อแล้วก็เลยดันกิน
3: น้ำแล้วผู้ลงคนป่วยมา2ปี3ปีผู้ลงคน10ปีกินขวดแรกก็อย่าเศร้าเลยมันเป็นจังซั่นก็มีผมก็พอให้กับเจ้าใจเย็นๆนะ
2: ถ้าข่อยยังหาย
3: เป็นมาบ่แม่นหน่อยๆเนาะเป็น4หายางลงคนเป็น5ปีเป็น2ปีเป็น3ปี
2: เออกินมาหลายแล้ว
3: ถึกถือขวด3นี่ก็โอเคแล้วเพราะว่าขวด3ก็มันบ่พอ 2,000 กว่าบาท
1: ย่ายวางสี่ขวดที่3
3: เออ
1: เท่าเทียนค่อยไปได้เจ้า
2: จะเงียบมา
3: ได้ย่างได้เลยบ
1: ่ย่าง
3: ย่างได้เลยย่างคลอง
2: ได้ไปถึง
1: ย่างเออแล้วก็ย่างได
2: ้เอ้าหันหน้ามา
3: พ่อเนี่ยบ่เป็นหยังเอา
2: ให้เพิ่น
1: ย่างได้บัดนั้นก็มีนั่นเหยียบสิดากนี่เพราะก็ว่าเอาอันกระสอบเขามาใส่ไว้กูคือจังดากน้อยแท้กูคือลูกว่าขิงสู
3: งมัน
1: หนัก
3: หนักก้น
1: หนักก้นคือยังไม่แข็ง
3: หนักก้นหนักตัวหนักตัว
1: อ
3: ๋อมันหนักบัดตอนนี้เบาวะ
1: เบา
3: เบาวง
1: ไปได้ทีที
3: แต่ก่อนนี่ยังไกลไกลบ่ได้เลย
1: บ่มันไปไกลที
2: กินยาสุด
1: แล้วมึงมาเอากูเนี่ยกูไปบ่ได้เขาไปจัดแขนจูงไป
3: มีความสุขบ
1: ่มีความสุข
3: มีแห้งบ
1: ่มีแห้งนอนกับหลับ
3: นอนกับ
1: หลับกินข้าวก็แซ่บ
3: เออ
1: ตะกี้ว่ากินดอกน้องสาวนี่ว่าเจ้าไปกินติข้าวเจ้าเวงบ่กินกูกินบ่ได้อ่ะสู้กูอี
2: แม่นแค่ไว้
3: 77นี่คั่นเป็นจังซี่เจ้าว่าเจ้าสิอยู่อีกดนได้เจ้าว่าบ
1: ่ได้ดน
3: คิดว่าสิอยู่ได้ดนอยู
1: ่
3: แต่ก่อนสิกินน้ํามังคุดตัวนี้นี่แต่ก่อนคิดจังได๋คิดว่าโอ้ย
1: ปู่นี่คิดว่าโอ้ยไปรอดบ่เนาะหวังที่แล้ว
3: ปีบ่เนาะปอกใหม่บ่เนาะปีนี
1: ้ว่ากันก็เท่านี้ไปวัดน้ํากัน
3: เ
1: อาว่าคือเป็นจังซี่ไปจําศีลน้ํา
3: เ
1: จ้าเป็นยังไงข้อยก็คือกันกับเจ้าเฮาสิไปรอดบ่ละปีนี้ว่ากันจังว่าปานนี้ล่ะไปวัด
3: กันแล้ว
1: คุยกันแล้ว
3: ได้ว่าว่ากับแม่ว่า
4: ด
3: ะ
4: แม่ทุกมื้อนั่นล่ะ
1: ไปวัดจังสิน้ํากัน
3: ว่าสิรอดบ่เนาะปีนี
4: ้แล้วก็วางสิแล้วเน
1: าะก็วางแผนแต่ที่หัวใจเด้อแม่ใหญ่เอ้ยเฮาวางสิ
2: จำสิงแมงอย่าไปให้คนกินจ้ะ
3: ย
1: าย
2: ไม่
1: จำ
2: เออ
1: จำสิงมันบ่แม่นน้อยเด้เนาะเฮาหมู่เฮาไปจำสิงหมู่คนนุ่มคนเฒ่าก็แม่นแต่ยายผู้เดียวก็เว้ากันเน
3: า
1: ะ
3: ครับว่าหม่อมบ่เนาะหลอดบ่เนาะเฮา
1: คือจังขาย่างบ่ได้คือจังหนักไปมืดวางสิ
3: ครับผมแต่ว่าถึงมื้อนี้ตอนนี้นี่ตกกินมาจักขวดแล้ว
1: นี่ตกขวด
2: ก็เป็นลัง
1: เป็นลัง
3: พอลังบ่พอ12ขวดพอลั่งนี่จะว่าคุ้มบ่กับเงินที่จ่ายไปคุ้มบ่
1: คุ้ม
3: คุ้มแพงบ
1: ่บ
3: ่บ่แพงเลย
1: ไม่กลัวละมันนี่จะกินเด้อ
3: ท่านมันเป็นจังซี่
1: ได้ก็วางสิได้จ้ะ
3: คุ้มเลยซะเถอะ
1: คุ้ม
3: คุ้มเพราะว่าแม่นอยู่ครับอันจังซี่คือคิดถึกผมไปพ่อบางหม่องนี่เขาเจ้ามีเบิ่งบ้านก็คือจังเป็นลานอยู่เบิ่งรถก็มีขับอยู่แต่ว่าบ่มีเงินกินก็ผมก็จักสิว่าจังได๋อันนั้นคือบุญว่าท่านเปิดผมก็บ่ว่า
1: บุญวาสนาเขาบ่ถึงหย่าเฮาลูกหลานเออ
3: คือผมก็บ่ว่าแล้วแต่เขาแล้วแต่ผมก็ยังได้คิดว่าเออรถบ้านมันพังเฮาก็ซ่อมได้แต่ว่าสังขารเฮาว่าหามันพังแล้วซ่อมยากเ
1: ด้อว่ากันกินกันยายเฮาถีกแล้วเจ้ากรรมนายเว้นแย่ก็ให้มาถีกเฮาแล้ววางสิว่ากันนอนร่วมกันจ้า
3: ครับบุญอยู่กะก็คือตัวนี้มีหลักอยู่ว่าของมีคู่บาอาจารย์เฮากินดีเฮากินถึกแล้วก็เฮ็ดบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเพิ่นแน่มันก็สิไวขึ้นซอยกันนะผู้ทั้งผมก็เฮ็ดผู้ทั้งผู้กินก็เฮ็ดจังซี่สิไวครับผม
1: เวลาสิจริงจะยกเสียงว่าโอ้ยยาดีผู้ขาให้สุขลูกสุขโลกทุกภัยเด้อให้เฒ่าให้สมบูรณ์มีความสุขความเจริญเด้อยิ่งๆขึ้นไปเด
3: ้
1: อย้ายก็วางทีละ
3: ครับโอ้สมพ่อมันไวดีใจดีใจ
2: ไปเฮ็ดยาพันยา
3: คือโอ้ดีใจดีใจครับนี่ก็คือเสียงแม่อวนปฏิอย่างกับปฏิตากะโพ
1: ปฏิกาตะโพ
3: ปฏิกาตะโพนะครับอายุ77ปีอยู่บ้านละหานไส้เก่ากับพี่น้องอยู่แถวละหานไส้หรือว่ามองได้ก็แล้วแต่ท่านได้ยินได้ฟังแล้วนี่ท่านบ่เชื่อกับมาเบิ่งมาถามเอาอ
1: ัน
3: นี้เป็นความจริงเนาะยายเนาะครับผมครับก็ขอบคุณแม่อวนหลายๆเด้อแม่อวนเด้อจ้าจังได๋กะให้สัตว์ถ้ามีทำบุญสร้างกุศลสู้อยู่ทรงอยู่ยงยงหอดร้อยปีพุ่นน่ะ
1: ส
3: าธุครับเทวดารักษาครับสวัสดีครับ
5: อ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องผีของยายเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
5: มาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับเป็นเรื่องของนายตุ้ยนายตุ้ยอยู่กับย่านอนกับย่าย่าเล่าเรื่องผีเก่าๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายของย่าก็เล่าให้แกฟังสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยที่บ้านเมืองยังอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าย่าเจอเองทั้งหมดแกเคยพายเรือไปเจอผีมันหัวห้อยต่องแต่งแขวงควายอยู่ที่กิ่งไม้แกจ้ำเรือหนีจนพายแทบหักรอดออกมาได้แล้วนอกจากนั้นแกก็ฟังมาจากคนอื่นๆด้วยย่านี่แกงบอนอร่อยมากชั้นหนึ่งเลยแกทำทุกอย่างอร่อยขนาดไม่มีผงชูรสก็อร่อยมากในตุ้ยนี่ติดใจแกงบอนของย่ามากที่สุดเลยบอนเนี่ยคนแกงไม่เป็นจักคันกินแล้วคันปากคอทนไม่ไหวมีเคล็ดการแกงห้ามคนมาทักว่าคันนะทักเข้านี่แกงหม้อนั้นกินเข้าไปคันกันทั้งบ้านเลยอีกอย่างก็ขนมจีนน้ำพริกแม่อร่อยจริงๆของเก่าๆต้องย่านะวิเศษมากไม่ว่าอาหารหวานหรือคาวในย่านี่สุดยอดขนมที่ในตุ้ยติดใจอยู่อะไรนะของเก่าๆขนมมันตัวยาวๆมีทั้งหวานทั้งมันอ๋อขนมปลากริมไข่เต่าเกือบลืมชื่อแล้วก็ฝีมือย่ายังส่งทอดมาถึงป้าแม่ก็ทำได้เป็นอร่อยเหมือนกันตั้งแต่ย่าตายป้าตายแล้วก็แม่ตายในตุ้ยไม่ได้กินอะไรที่มันอร่อยอร่อยเลยแม่ในตุ้ยเนี่ยขนมจีนน้ำพริกอร่อยได้มาจากย่านั่นแหละในตุ้ยนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งปีที่รถชนหลังหักเนี่ยแกอยากกินก็บอกแม่แม่ก็ทำมาให้อร่อยมากขนมจีนน้ำพริกต้องมีผักบุ้งหั่นเฉียงๆบางๆอร่อยแม่ก็ทำมาให้มีพริกทอดถั่วฝักยาวด้วยหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็หอมเจียวย่าก็เป็นแม่ค้าย้ายไปดินแดงแล้วก็ไม่ได้ขายที่แกขายอยู่ก็คือคลองบางบำรุสมัยโบราณไม่เจริญเลยมีคลองอยู่หน้าบ้านมันเป็นสวนจริงๆสวนผลไม้ทุเรียนส้มทางเดินอย่างเดินผ่านสวนนี่ก็ต้องเดินเลาะเลาะสวนไปห้ามเดินลัดตัดสวนนะไม่สนิทกันจริงๆไม่ได้เลยมันเป็นมารยาทที่จะต้องทำอย่างนั้นก็ในสวนเขาเต็มไปด้วยผลหมากรากไม้ผ่านกลางสวนเข้าไปนี่มันไม่ดีระหว่างสวนก็มีทางเดินสวนทางกันได้เดินเป็นทางเดินประจำไม่มีไฟฟ้าหรอกข้าวก็หุงหม้อดินตะเกียงก็ตะเกียงกระป๋องถ้าบ้านไหนรวยก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุเวลาไปไหนกลางคืนต้องเดินเอาระหว่างขามานี่ฟ้ายังสว่างย่าไม่มากลางคืนน่ะ เย็นๆแสงสว่างยังมีมองเห็นทางในหญ้าก็เดินมาด้วยเจอทางมะพร้าวหล่นขวางทางอยู่หญ้าก็หักครึ่งแล้วก็ม้วนๆซุกไว้ตามข้างทางทำมาตลอดทางเป็นช่วงๆซุกตามรายทางมาเรื่อยหักครึ่งยาวประมาณเม็ดกว่าๆหักส่วนปลายเม็ดกว่าๆไม่ใช่ส่วนโคนนะโคนใหญ่ๆนั้นทิ้งไปหักแล้วก็พันๆม้วนๆซุกไว้เอาไว้ใช้แทนคบเพลิงแกต้องจำไว้พอขากลับเดินกลับมาก็เอาไม้ขีดจุดนะเดินมาส่องทางมากว่าจะดับก็เจออันใหม่ที่ซุกไว้แกจำได้นี่ว่าซุกเอาไว้ตรงไหนก็กลับมาจนถึงบ้านเดินกลับมากับแกสองคนในตุ้ยนี่กลัวผีแต่แกไม่กลัวผีแกเจอมาเยอะแล้วในตุ้ยยังเด็กตอนนั้นย่าอุ้มมาจนคนที่บ้านข้ามข้างทางเวลาเดินผ่านไปเขาทักที่เขาคุ้นกันโอ้โหหลานขาจะลากดินอยู่แล้วยังอุ้มอยู่อีกสมัยก่อนโน้นแค่ไส้ตะเกียงเจ้าพายุอันเดียวนี่ต้องเดินไปซื้อถึงวัดรวกแถววัดรวกเป็นตลาดใหญ่เลยตลาดวัดรวกบางบำรุนี่มันเจริญเป็นหย่อมๆถ้าไม่ไปซื้อวัดรวกก็ต้องไปซื้อวัดสำโรงบางกรวยถ้าไม่มาวัดสำโรงบางกรวยก็ต้องไปซื้อที่วัดบางวัดบางพลัดบางพลัดในวัดบางพลัดนอกนี่อยู่ติดแม่น้ำมันจะเป็นชุมชนมีของขายเต็มไปหมดที่ย่าอยู่นี่ก็ตำบลบางบำรุเขาเรียกคลองบางบำรุนั่นแหละถ้าขาในตุ้ยดีก็จะเข้าไปดูบ้านที่เคยอยู่กับย่ากับปู่แต่มันคงไม่อยู่แล้วล่ะบ้านนั้นน่ะที่ดินน่ะยังอยู่แต่ว่าเพราะว่าขายที่ตรงนั้นไปนานแล้วย่าแกย้ายจากโน่นมาอยู่กับพ่อที่สังฮีบ้านนั้นอยู่กับปู่ย่าแล้วก็ป้าอีกคนนึงลูกป้าอีกคนนึงต้นมะขามใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านย่าใหญ่กว่าโต๊ะวางทีวีอีกอยู่มาเป็น100ปีแต่เด็กๆเห็นอะไรมันใหญ่ไปหมดอ่ะถือว่าเป็นลานรวมของหมู่บ้านอยู่ชายคลองติดทางรถไฟต้นมะขามใหญ่นี่แหละเด็กเล่นซ่อนหากันคนนึงเข้าไปแอบในโพรงต้นมะขามแล้วออกมาไม่ได้โดนผีบังคนก็หาไม่เจอต้องให้หมอผีมาช่วยถึงได้ตัวเด็กออกมาเออมันแปลกมากเลยเดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นเด็กอ่ะเด็กก็ออกไม่ได้ร้องก็ไม่มีเสียงทีนี้ปู่ทำว่าวเก่งว่าวจุฬาปักเป้านี่แกเก่งมากตอนที่เป็นเด็กเนี่ยปู่ก็ทำให้เล่นแต่ว่าปู่ใจร้อนปู่ใจร้อนในตุ้ยก็ใจร้อนติดมาจากพ่อไอ้เรื่องใจร้อนนี่มันรับช่วงกันมาเลยส่วนย่าเนี่ยเป็นคนใจเย็นใจเย็นมากเลยแม่ก็ใจเย็นตอนนั้นแม่ผอมมากตอนหลังมาอ้วนวันหนึ่งกำลังถ่ายรูปในตุ้ยเป็นเด็กเนี่ยทำยึกยักยึกยักพ่อแล้วตะไคร้โขกหัวเอาหน้ามุ่ยเลยแกจำได้พ่อดุยังกระเสือส่วนย่านะแกเคี้ยวหมากอยู่ตลอดแกผอมอยู่อย่างนี้จนกระทั่งตายย่าก็ตัดผมเองนะแกช่างพูดตัดผมทรงดอกกระทุ่มคุยกับในตุ้ยได้ทุกเรื่องย่ามีลูกแค่สองคนคือพ่อกับป้าย่านุ่งจงกระเบนเคี้ยวหมากหยับหยับฟันดำปีเลยเรื่องผีของย่านี่น่ากลัวทุกเรื่องอะแกเล่าในตุ้ยก็นอนฟังเบียดกับย่าชนิดติดกันเลยคืนนึงแกเล่าหลายเรื่องในตุ้ยก็ฟังไม่เบื่อย่าต้องบอกว่าพอแล้วหยุดก่อนนอนเสียคืนพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอีกคืนนึงแกเล่าถึงเรื่องยายคนหนึ่งบ้านอยู่ริมคลองได้ยินเสียงแม่ค้าขายขนมประกริมพายเรือมาร้องขายก็ถือถ้วยออกไปซื้อมาซะดึกเช่นนี้แล้วแกก็เกิดอยากกินด้วยซื้อมาแล้วตักใส่ปากก็ต้องรีบขายทิ้งเพราะรสชาติมันแปลกมากก้มดูในถ้วยมันไม่ใช่ขนมประกริมไข่เต่าแต่กลายเป็นหนอนตัวเป้งๆสีขาวยัวเยี่ยเต็มถ้วยไปหมดพอเช้าถึงได้รู้ว่าแม่ค้าขนมประกริมน่ะตายแล้วตายตอนเย็นก่อนหน้าที่ยายจะซื้อขนมที่เห็นมาพายเรือร้องขายน่ะเป็นวิญญาณของแกโอ้น่ากลัวไหมล่ะในตุ้ยน่ะกลัวทำให้ขยาดขนมประกริมไปพักหนึ่งอ่ะเวลากินต้องดูให้ดีมันเป็นขนมหรือว่าเป็นหนอนกันแน่
3: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านเวลามีอายุมากขึ้นในปัญหาสุขภาพนี่จะมีหลายอย่างนะครับที่ผมเที่ยวไปทั่วประเทศไทยไปถามคนนี้ไปคุยคนนู้นไปสัมภาษณ์คนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเจอมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับคนพออายุ 60-70 เนี่ยไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นอยู่หรือเปล่าก็คือมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ภาษาชาวบ้านก็คือเยี่ยวเล็ด เยี่ยวเล็กนะครับคือตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเขาบอกว่าจะมีภาวะสภาวะเยี่ยวเล็กในประมาณร้อยละ15ถึง35แล้วก็ผู้หญิงนี่ก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับบางคนเนี่ยพอออกแรงเบ่งนิดนึงไอหรือจามหัวเราะเนี่ยก็เล็ดออกมานะครับกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงหรือว่าบางคนนี่กระเพาะปัสสาวะมันเล็กเกินมันไวเกินนะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวบ่อยแล้วก็เร็วกว่าปกติทำให้ปัสสาวะบ่อยเป็นยังไงปัสสาวะบ่อยเขาบอกว่าถ้ามันมากกว่า8ครั้งต่อวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆแล้วหรือว่ามีการฉี่ลดที่นอนรบกวนการนอนหลับอันนี้คือมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะมันทำงานดีเกินไปมันไวเกินหรือว่าอาจจะสาเหตุอื่นๆนะครับมีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะมากเกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาหรือว่าเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือว่าการกินยาบางตัวมันเป็นเรื่องมันไม่ทำให้ตายนะครับไอ้โรคพวกนี้ไม่ทำให้ตายแต่ว่ามันน่ารำคาญบางทีบางคนที่ผมรู้จักนี่ต้องถึงขนาดต้องใส่แพมเพิร์สนั่งรถนานๆไม่ได้ต้องใส่แพมเพิร์สนะครับวิธีการรักษาเขาบอกว่าก็คือต้องรักษาในเชิงพฤติกรรมของเราเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับฝึกกลั้นปัสสาวะพออยากจะปวดฉี่นี่ก็ต้องยืดเวลาให้ได้10ถึง15นาทีนะครับแล้วก็เพิ่มลงไปเรื่อยๆพอครบ2อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น20นาทีปวดฉี่กั้นนะครับพอครบ3อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น30นาทีฝึกกลั้นนะครับฝึกกลั้นมันก็จะค่อยๆกลั้นได้นานขึ้นอันนี้จะใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่มีพวกกระเพาะปัสสาวะมันไวเกินหรือว่ากล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหมอเขาบอกนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมบอกเองผมจำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือการฝึกขมิบกล้ามเนื้อเชิงกรานโดยทำการขมิบก้นแล้วก็ช่องคลอดช้าๆทำช้าๆครั้งละ10นาที10วินาทีเท่าที่ครั้งละ10วินาทีคือเราขมิบแล้วเราก็เก่งแล้วก็อยู่เอาไว้10วินาทีวันหนึ่งนี่ทำให้ได้30ถึง80ครั้งนะครับ30ถึง80ครั้งทำทุกวันเวลาเราขมิบแต่ละทีนี่จับเวลานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่10วิละนะครับทำวันละ30ถึง80ครั้งวิธีนี้จะใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหูรูดนี่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็คนอ้วนก็ต้องควบคุมน้ำหนักนะครับน้ำก็ดื่มพอประมาณถ้าเรามีโรคอย่างนี้จิบเอาจิบไปเรื่อยงดสุรากาแฟอีกพวกหนึ่งก็ต้องผ่าตัดเอานะครับไปผ่าตัดแพทย์จะพิจารณารักษาโดยการให้ยาลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะตามความเหมาะสมแต่ผ่าตัดมันก็อย่างว่านะไม่มีใครอยากผ่าตัดเป็นความเชื่อนะว่าโดนมีดหมอแล้วก็กลัวไม่ปกติน้ำมะกรูดสิครับลองดูถ้าหากว่าท่านมีอาการแบบนี้ก็คือกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงผมเจอมาเยอะนะครับที่เขาบอกว่าได้ผลมีหลักฐานมีตัวตนจริงนะครับแต่ที่จะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะครับว่าผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองลองนะง่ายที่สุดไม่ต้องถามมากลองกินดูสัก3ขวด3ขวดกินทีละน้อยไม่ใช่กินวันละขวด3ขวดนี่มันก็จะได้ประมาณ20วัน7 3 21 20วันกินได้20วันกินทีละนิดละหน่อยค่อยๆกินไปเราจะรู้เองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ฝากเอาไว้นะครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงหรือย่อนสมรรถภาพยาท้อแท้ Focus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณกลับมาหนุ่มอีกครั้งเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านและสถานีวิทยุแห่งนี
3: ้คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเมื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
7: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมา

0: 691
1: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้ 70-100 ไร่

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหาร

ยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับวสป .711 ลบบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีที่นี่สถานีเพลงเพราะเรื่องราวข่าวสารเอามาบอกเล่า90ให้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้หน้านาต้องทำนาพี่น้องชาวนาก็โอ้โหบ่นกันอุบเลยฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลซื้อปุ๋ยไว้แล้วนะเดี๋ยวพอฝนมาปั๊บก็จะหว่านปุ๋ยแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถหว่านได้เลยนะครับพอฝนมาปั๊บเนี่ยมันจะได้ซึมซับลงไปในใต้ดินให้ดินเลยร่วนซุยให้ดินเนี่ยปรับก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงดินขั้นพื้นฐานก่อนเพราะว่าฮิวมิกกับโคโลไมที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือเนี่ยเขาจะทำงานได้ดีแต่ว่าการละลายลงดินมันจะช้ามันต้องอาศัยน้ำไม่เหมือนปุ๋ยทั่วไปเพราะนั่นเจอความร้อนปั๊บไม่แน่ใจว่ามันขึ้นฟ้าหรือลงดินวันนี้พิสูจน์กันได้ง่ายๆเลยกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับรวมไปถึงเม็ดฟู่กดอะมิโนแม่น้องสาวที่อยู่ทางโพทองนะทางแถวหนองไม้ไก่อ่ะโอ้ลุงช้างข้าวเสมอกันเดี้ยเลยนี่แจ่มจริงๆเลยนะเดี๋ยวงวดหน้า2ตันแน่นอนลุงช้างเยี่ยมยอดเลยนะขอบคุณมากครับคือถ้าเราปลูกแล้วมันรากมันอยู่ดินแล้วเนี่ยเม็ดฟู่เนี่ยฉีดตอนไหนก็ได้นึกอยากจะฉีดก็ฉีดขยันก็เอาเลยแต่ว่าอย่าให้เกิน 4:00 นนะเพราะว่าต้นข้าวเนี่ยมันเปิดปากใบช่วง4:00 ไม่เกิน4:00 นะครับ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรพ่นได้เลยครับ5ไร่1กล่องมี5เม็ดนะเขาขายกล่องละ 1,000 2กล่อง 1,500 ซื้อ3กล่องจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้าวใกล้จะเกี่ยวแล้วใช่ไหมเล่าใกล้จะเกี่ยวแล้วนี่ทำไงอ่ะมันยังเม็ดไม่เต็งไม่ตึงยังเม็ดมันยังเล็กอยู่นะครับในกรณีนี้เรามีดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวย1ขวดผสมน้ำ400ลิตรครับฉีดพ่นได้10ไร่วันนี้ฝากไว้ด้วยครับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนะอยู่ในรายการนี้เวลาโทรมาบอกได้ฟังทุกวันฟังคืนไหนบอกด้วยเดี๋ยวมีกรณีพิเศษด้วยสำหรับท่านที่เตรียมตัวจะบวชลูกบวชหลานมีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้โต๊ะจีนไอ้เจ้านั้นก็อร่อยเจ้านี้ก็อร่อยเจ้านั้นก็ดีเจ้านี้ไอ้เจ้านี้พวกกันไว้อะไรเงี้ยได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะติดต่อใครให้ลุงช้างเป็นผู้ประสานงานให้ครับมารวยโต๊ะจีนวันนี้20โต๊ะขึ้นไปนะครับเรามีบริการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ติดต่อสอบถามมาทางลุงช้างนี่แหละเบอร์เดียวพอ081290-1691ฟังแม่วงจันทร์ไพโรจน์ร้องสายน้ำไม่ไหลกลับใช่ไหมไอ้คนรักฉากแหมจริงๆเขาจะฟังสายน้ำไม่ไหลกลับไปเปิดผิดเพลงที่แล้วสิไม่เป็นไรเนาะงั้นไปฟังบุษบาเสียงเทียนวันนี้มอบหน้าที่ให้พุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องให้ฟังครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

รับประทาน1เม็ดนะฮะก่อนนอนคือการฟื้นอาการบำรุงการบำรุงถ้าฟื้นฟูก็ต้อง2เม็ดถ้าจะให้ดีนะก็ควบคุมอาหารให้ได้โดยเฉพาะก่อนนอนนะครับถ้ามันจำเป็นมันหิวจริงๆก็ผลไม้อะไรก็ว่ากันไปอย่าไปกินของเค็มอาหารสำเร็จรูปเพราะก่อนนอนเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยไม่ทำงานแล้วเราไปบังคับไปกระเพาะอาหารทำงานถ้ากระเพาะอาหารก็ทำงานนี่เขาสื่อสารต่อเราอยู่แล้วนี่ทีเนี้ยตอนที่มันเป็นเปลี่ยนพลังงานจากอาหารเนี่ยกลายเป็นพลังงานเนี่ยเปลี่ยนจากอาหารเนี่ยนะมันย่อยจากอาหารเป็นพลังงานแล้วรสชาติเค็มมันกรองไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยมันไปกระตุ้นให้การความไอโซเดียมเนี่ยมันเผยแพร่ไปในตามเส้นเลือดต่างๆแล้วก็ผ่านไตใช่ไหมพอมาเหลือใช้แล้วมันก็ต้องผ่านไตก็ต้องขับออกไม่ได้แล้วมันเค็มเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับไปฟังสัญญาพรนารายณ์ร้องนี่เพลงเก่าของใครร้องนะเมื่อก่อนเนี่ยมองดูเดือนเหมือนจะคัมภีร์แสงทองก่อนนี้คัมภีร์แสงทองร้องนะครับร้องไห้กับเดือนวันนี้ให้สัญญาพรดารายร้องให้ฟังครับโทรหาลุงช้างครับ0812909

0: หวังว่าคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคงมีความสุขกับการรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายในช่วงของคุยฟุ้งกับลุงช้างนะครับกับเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่เรามีปุ๋ยดีมาฝากนะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวตราพญาเสือเม็ดฟู่กรดอะมิโนของมารวยทีวีนะพร้อมกับดึงรวงนะสำหรับการเร่งให้นะรวงข้าวของท่านนั้นได้เป่งปังมีพลังงานมีแป้งมีน้ำตาลโอ้เต่งตึงได้น้ำหนักนะครับนอกจากนั้นก็โปรมิกออยการดูแลฟื้นฟูไตมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมียาย่าบิงการดูแลสายตาดวงตาของท่าน0812901691จดให้ทันนะครับ081 เขาจดทันเขารู้หมดแล้วนะลุงช้างเนาะอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่

0: ไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
2: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีนะฮะที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็สามารถติดตามรับชมไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็หลังจบรายการครับสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังบนพอดแคสต์ที่ดีลข่าวค่ำกันได้เช่นเคยนะฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับรัฐบาลย้ำชัดครับสำหรับชาวแฟลตคลองจันนะฮะเมื่อวานดราม่าการเอ๊ะตกลงนะฮะน้ำท่วมขนาดนั้นเดือดร้อนขนาดนี้ได้เงินเยียวยาหรือไม่ล่าสุดย้ำชัดครับได้เงินเยียวยานะฮะเรื่องของน้ำล้อมตามเกณฑ์ได้อธิบดีปภ.นะฮะแจงเมื่อวานไม่ได้พูดว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยานะฮะก็เป็นประเด็นที่โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเดือดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับท้ายที่สุดครับพรรคฝ่ายค้านยื่นเรียบร้อยครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าซักฟอกนายกและรัฐมนตรี

0: รวม18คนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
2: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS
9: วิ่งไป

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มที่เรื่องของสถานการณ์ทุกข์ภัยหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายครับส่วนบางพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วนะครับก็เริ่มถามหาเรื่องของการเยียวยาแล้วฮะเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีประเด็นค่อนข้างสับสนครับกับข่าวที่ออกมาเรื่องของเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่แฟลตคลองจันนะว่าตกลงเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์อย่างไรเรามาไล่เรียงกันหน่อยครับวันนี้มีความคืบหน้านะฮะเรื่องนี้ชี้แจงกันออกมาเริ่มกันที่สถานการณ์ในภาพรวมกันก่อนครับรัฐบาลได้รวบรวมสถานการณ์ไว้นะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาศูนย์แถลงข่าวนะครับของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC ที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบเนี่ยทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพริศวิวัฒนาก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับบอกว่าจากสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีน้ำท่วมขังนะครับระดับค่อนข้างสูง3เส้นทางวันนี้3เส้นทางนั้นคลี่คลายลงทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเส้นทางสัญจรสายหลักในกรุงเทพคลี่คลายลงทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำตามชุมชนแล้วครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังประมาณ80ชุมชนในพื้นที่9เขตครับสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังเขตประเวศโดยพื้นที่บางส่วนของลาดกระบังเนี่ยระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่แล้วขณะที่บางพื้นที่ยังอยู่ภาวะน้ำปริ่มตลิ่งขณะเดียวกันครับทางกทม.ก็ได้เฝ้าระวังเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากพื้นที่ชุมชนนะครับกรณีที่ประเมินกันว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีฝนลงมาเติมจากกทม.ครับขยับไปดูที่ปทุมกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยเดือดอีกรอบครับชาวบ้านลาดสวายรวมตัวไปดูประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมามีการทำข้อตกลงเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อจะช่วยรับน้ำหรือระบายน้ำจากพื้นที่ปทุมธานีชาวบ้านก็คาดหวังครับว่าพอเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยน่าจะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกไปได้แต่จากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับระดับการเปิดบานประตูต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงว่าได้เปิดบานประตูระบายน้ำตามที่ตกลงกันหรือไม่เนื่องจากครับยังมีความกังวลจากการคาดการณ์ว่าเดี๋ยว 9-14 ตุลาเนี่ยอาจจะมีฝนตกมาเติมถ้าตอนนี้ไม่รีบระบายน้ำที่ยังค้างในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะนะฮะพอฝนมาเติมอาจจะมีน้ำเพิ่มสูงนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมซ้ำได้ขอให้ทางกรมชลประทานทางกรุงเทพครับร่วมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำจากพื้นที่หน้านายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายครับคุณวินัยสังวานเงินบอกว่าตอนนี้เทศบาลเนี่ยได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงคลองแต่ก็มีความกังวลแล้วครับว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเติมเนี่ยจะทำให้สถานการณ์น้ำกลับมารุนแรงกันอีกครั้งก็ต้องขอให้ทางกรุงเทพมหานครนั้นพิจารณาเปิดบานประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มเพื่อจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะฮะนี่เป็นอีกประเด็นปัญหาคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นสิ่งรัฐบาลกังวลก่อนหน้านี้เพราะว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันระหว่างพื้นที่ที่น้ำท่วมขังและอยู่รอยต่ออยู่ชิดติดกันนายกก็ย้ำครับว่าภาครัฐเนี่ยก็คงต้องชี้แจงต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสต้องเคลียร์อย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับต้องสื่อสารให้กับบรรดาผู้ประสบภัยเนี่ยรับทราบว่าในข้อที่จริงสถานการณ์เป็นอย่างไรเปิดบานระบายน้ำมากน้อยแค่ไหนและทำอะไรอยู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบ้างคราวนี้มาที่เรื่องของการเยียวยาครับเมื่อวานต้องยอมรับกันจริงๆครับคุณผู้ฟังครับว่าหลายคนสับสนกับข่าวที่ออกมาผมเองก็สับสนฮะกรณีแฟลตคลองจันนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในจุดที่น้ำท่วมหนักและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในรอบนี้ก็ว่าได้นะครับและตกลงเนี่ยชาวแฟลตคลองจันจะเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปภ.บอกว่านะครับจะ เอ๊ะไม่เข้าหรือเปล่าเพราะว่ามันดูน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายมันไม่ครบ7วันตามที่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ออกมาแต่พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาช่วงบ่ายๆเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ก็ออกมายืนยันว่าพื้นที่คลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ผู้ประสบภัยต้องได้รับการเยียวยาล่าสุดครับวันนี้รัฐบาลยืนยันแล้วนะครับผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์นะฮะเพราะชาวคลองจันเจอน้ำล้อมเกิน7วันอันนี้ได้สิทธิ์ 100% เร่งแก้ปัญหาให้เงินเยียวยาถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะฮะเรื่องนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์ของกรุงเทพบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีที่ประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบเกินต่อเนื่อง7วันเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมนะครับตามเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569เนี่ยเขามี 3-4 หลักเกณฑ์ด้วยกันอันแรกเนี่ยนะฮะกรณีอยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยก็คือบ้านแฟลตคอนโดอะไรก็แล้วแต่ถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันน้ำเนี่ยต้องล้อมต่อเนื่องกันเกิน7วันอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติครม.อันนี้แยกจากกรณีน้ำขังถึงตัวบ้านนะฮะสองกรณีอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์อาคารสูงเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้สำหรับ 5,000 บาทแต่จริงๆมันมีหลักเกณฑ์ 9,000 บาทสำหรับนะฮะพื้นที่ที่น้ำท่วมนะฮะเข้าไปทำความเสียหายตัวบ้านเนี่ยก็จะได้ 9,000 และถ้านะฮะน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายแต่ว่าน้ำแช่ตัวบ้านเนี่ยเกิน7วันอันนี้ก็จะได้อีก 9,000 นะครับได้ 9,000 นะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ 5,000 กับ 9,000 ก็จะแยกจากกันอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือตามมติครม.ประจำปี2569ทั้งหมดครับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพสามารถขอรับการช่วยเหลือจากครม.ได้เพิ่มอีกนะฮะก็คือนอกจากเงิน 5,000 หรือ 9,000 บาทตามมติครม.เนี่ยชาวกรุงเทพนะฮะจะสามารถลงทะเบียนผ่าน claim.bangkok.go.th เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเงินปลอบขวัญนะครับหรือค่าซ่อมแซมบ้านค่าอะไรต่างๆนานายังมีก้อนหนึ่งนะเงินก้อนหลังเนี่ยสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือจะไปยื่นด้วยตนเองณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านได้รับผลกระทบหรือยื่นผ่านประธานชุมชนก็ได้นะฮะซึ่งไอ้เงินส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ลงไปตรวจสอบความเสียหายว่าเป็นไปตามที่มีการแจ้งขอรับความช่วยเหลือหรือไม่นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ย้ำครับว่าเรามีงบประมาณเพียงพอคาดว่ากลุ่มแรกเนี่ยน่าจะได้รับเงินในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าชี้แจงกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยซึ่งพิจารณาเรื่องของการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยต้องอธิบายเพิ่มเติมครับว่าทางกรรมาธิการปภของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวันนี้ได้เชิญรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์และก็รองผู้ว่าทวิดาของกทม.เข้ามาหารือถึงประเด็นปัญหาในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์นะฮะหรือแม้แต่การประสานระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีส.ส.กทม.เนี่ยเข้าร่วมสะท้อนข้อคิดเห็นด้วยนะครับอ่ะค้างไว้เรื่องรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ก็สัมภาษณ์เรื่องของการเยียวยาก็ยืนยันครับอธิบายเหมือนที่อธิบายสักครู่นะฮะว่าพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าเข้าหลักเกณฑ์7วันทําล้อมน้ำท่วมจะรับเงินเยียวยา 9,000 บาทกับ 5,000 บาทนะฮะจริงๆมันแบ่งรายละเอียดแยกเป็น4กรณีที่อธิบายไปสักครู่นี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีช่องทางให้ประชาชนเลือกข้อมูลอย่างชัดเจนแยกตามสภาพของผู้ประสบภัยเอาเป็นว่าใครลงทางรัฐแล้วงงสงสัยมีปัญหาอะไรโทรถามสายด่วน1784ได้โดยตรงเนื่องจากแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันพร้อมระบุครับว่าตอนเช้าได้หารือกับนายกอนุทินนายกอนุทินได้มอบหมายให้อธิบดีปภ.อธิบดีเซมเบ้เนี่ยชี้แจงรายละเอียดกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนงบประมาณเยียวยาบ้านที่ถูกน้ำท่วมน้ำล้อมยืนยันว่ามีเพียงพอและเรื่องน้ำล้อมไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้วขณะที่การโอนเงินอาจมีหลายปัจจัยแต่คุณเจเศรษฐ์บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุด คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการอนุมัติวงเงินนะฮะอาจจะวันนี้พรุ่งนี้นะครับและนะฮะก็จะมีพี่น้องประชาชนกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาด้านอธิบดีเซมเบ้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะฮะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับอธิบดีคนใหม่ป้ายแดงนะฮะมาถึงก็รับงานใหญ่เลยเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยยืนยันครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ว่าคนกลุ่มนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาไม่ทราบว่าใครเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยเมื่อวานมีสื่อสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยนี่ฮะอ่ะปิดท้ายเบรกนี้มาดูราคาผักกันหน่อยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ราคาผักบางรายการแพงขึ้น2เท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะที่ตลาดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งค้าส่งนะครับขายผักรายใหญ่นักข่าวไปสำรวจราคาพืชผักครับพบว่าราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นหลังน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าโดยผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งเทโพ10มัดจากปกติขายกันอยู่150ตอนนี้ถ้าไปซื้อเนี่ยเป็น200แล้วนะครับผักกาดขาวถุงละ10กิโลนะฮะจาก150ตอนนี้ก็เป็น200ผักสลัดราคาพุ่งฮะใครอยากกินสลัดตอนนี้ปกติกิโลละ25ไปซื้อวันนี้50บาทนะครับส่วนคะน้ากะเพราผักชีไทยต้นหอมขึ้นช่ายปรับขึ้นร้อยละ20ถึง30พ่อค้าบอกว่าน้ำท่วมภาคกลางทำให้ความต้องการผักเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันฝนที่ตกชุกก็ทำให้ผักหลายชนิดเน่าเสียผลผลิตภาพรวมเนี่ยมันลดลงส่วนที่อุทัยฮะเจอปัญหาราคาไข่ไก่ทั้งขายส่งขายปลีกนะครับบรรดาร้านที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหนองฉางบอกว่าโอ้ตอนนี้ไข่แพงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันเจ้าของร้านก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งน้ำท่วมในพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่ตายไข่ไก่ขาดตลาดรวมทั้งมีคนไปกว้านซื้อเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและยังไม่นับต้นทุนปัจจัยค่าน้ำมันและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นการเงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสิงคโปร์ครับเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ช่วง 7-8 ตุลานี้ครับช่วงเช้านายกเนี่ยจริงๆนั่งบัญชาการการประชุมอยู่ที่ปอพอนะครับจากสิงคโปร์เลยนะฮะคือเข้าประชุมคอนเฟอเรนซ์นะฮะคือจริงๆนายกต้องบอกว่าเข้าประชุมปอพอเนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้วนะฮะมีการสั่งการประสานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับนาวคลาสของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีเพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนฝนจะถล่มซ้ำในช่วง9-13ก็เน้นย้ำเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าทันทีพร้อมเร่งผลักดันน้ำกำชับภาคใต้ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเช้าครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์ร่วมประชุมกองปอพอแห่งชาตินะครับกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาภัยนะฮะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเช่นเคยครับนายกก็บอกครับว่าทราบมาว่าตอนบนของประเทศเนี่ยมีแนวโน้มฝนลดลงแต่กรมอุตุยังเตือนครับว่าช่วง9-13ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะภาคใต้ครับอาจจะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่เราต้องมาร่วมกันวางแผนการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับน้ำแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจของพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนายกกล่าวอีกครับว่าจะเห็นว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการแจ้งเตือนด้วยภาพเป็นไฮไลท์จุดที่เกิดฝนนะครับก็ทำให้เห็นภาพแล้วเนี่ยมันก็วิชวลไลซ์นะฮะเข้าใจง่ายเป็นอย่างดีก็ถือเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทั่วถึงเข้าใจง่ายขึ้นรวมถึงข้อมูลจากอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตก็ขอให้มีการปรับรูปแบบในการทำความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเพราะว่านาวคลาสก็ดีนะฮะหรือว่าการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของอาจารย์เสรีเปรียบเสมือนส่วนขยายของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามา 6-12 ชั่วโมงจากความแม่นยำและความใกล้เคียงก็จะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับได้นำทั้ง2การพยากรณ์มาประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุพิกัดว่าจุดไหนเดี๋ยวจะเจอฝนจุดไหนน้ำจะท่วมสูงนะโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าตรงไหนจะท่วมสูงเนี่ยก็อาจจะได้เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดก็ต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงความเสี่ยงในส่วนของโซนลุ่มน้ำบางปะกงภาคตะวันออกปราจีนฉะเชิงเทรานายกบอกว่าได้ทราบครับว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนส่วนภาคใต้เองก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับก็ขอใช้เวลาช่วงนี้นะฮะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะฮะไม่ใช่ไปซ้อมเอาวันที่มันท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันยังไม่ท่วมยังไม่เกิดสถานการณ์เนี่ยก็ต้องซักซ้อมทำความเข้าใจแผนการต่างๆระดมความพร้อมทรัพยากรบุคคลแผนการต่างๆให้พร้อมมากที่สุดเรื่องร้อนของกระทรวงมหาดไทยกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนายกตำหนิแรงในที่ประชุมแล้วก็สั่งเด้งนะฮะไปเมื่อคืนนี้ภาคประชาชนก็ปลุกมวลชนพายเรือบุกสารกลางปกป้องนายอำเภอขณะนี้วันนี้ก็ยังมีเสียงสะท้อนครับออกมาต่อเนื่องจากผู้ที่เป็นผู้บริหารกระทรวงจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในพื้นที่ปราจีนบุรี ซึ่งตอนนี้ปราจีนเนี่ยเป็นจุดรับมวลน้ำก้อนสุดท้ายที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยขั้นรุนแรงแต่ฮะท่ามกลางศึกน้ำล้อมที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏว่ามีการสั่งย้ายแม่ทัพนายอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิออกจากพื้นที่อย่างกระทันหันจนเกิดกระแสต้านจากภาคประชาชนขณะที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณเกือบ5 ทุ่มเนี่ยสถานการณ์มีความตึงเครียดครับเพราะว่ามวลชนมารวมตัวกันหลังจากคุณสิริพรฉายวัฒนะซึ่งเป็นแกนนำพรรคประชาชนซึ่งเคยเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดินแลดน้ำในพื้นที่อำเภอนาดีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเชิญชวนชาวบ้านสร้างร่วมกันพายเรือฝ่ากระแสน้ำออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายเศรษฐวุฒิโดยระบุครับว่าคุณเศรษฐวุฒิหรือว่านายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยถูกย้ายเพราะถูกกลั่นแกล้งย้ายเข้ากรุก็เลยอยากที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนการสั่งย้ายให้ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนแบบนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิดครับทั้งมิติความต่อเนื่องในการบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยนะฮะรวมถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนในพื้นที่เรื่องนี้ครับยังมีการทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นอีกท่านเนี่ยถึงกับแสดงความประหลาดใจกับคำสั่งดังกล่าวก็คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าประหลาดใจแล้วก็ไม่เชื่อนะฮะว่าในอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะเมื่อปี66ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแกบอกว่าจะทำอย่างที่ถูกตำหนิมันต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าถ้าอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอเนี่ยจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะปกป้องนะฮะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละตนในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ฝั่งของนายพลพีสุวรรณชวีรัมปรีช่วยมหาดไทยไม่อยู่เฉยครับวันนี้ออกมาแจงถึงกรณีมีการสั่งย้ายนายอำเภอบ้านจ้างบอกว่าคุณพลพีเนี่ยตัวเองนี่แหละเป็นคนที่รายงานไปยังนายกและอธิบายว่าประชาชนอาจจะเห็นการทำงานผ่านสื่อออนไลน์แต่ในเชิงการสนองงานหรือการทำงานการสื่อสารหรือการตอบรับนโยบายผู้ว่ารองผู้ว่าตามสายบังคับบัญชาอาจจะไม่ได้เป็นแบบในโซเชียลซึ่งผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากให้นายอำเภอจากพื้นที่ไปก่อนสำหรับเสียงสะท้อนของประชาชนในจังหวัดที่ค่อนข้างสนับสนุนนายอำเภอบ้านสร้างนายพลลพีบอกแบบนี้ครับว่าความจริงเนี่ยเหรียญไม่ได้มีแค่2ด้านอาจจะมีอีกหลายแง่มุมก็อยู่ที่ว่าจะรับฟังอะไรแต่วันนี้เราไม่รับฟังผู้ว่าคงไม่ได้เพราะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นนะฮะยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องทางการเมืองมาต่อที่สภาครับวันนี้ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18 คนด้านโฆษกรัฐบาลบอกไม่กังวลพร้อมมองการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้เหมือนเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงก็มั่นใจว่ารัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้นะครับโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้านจำนวน5 พรรคยกเว้นพรรคกล้าธรรมแต่ครับลงชื่อมา145 คนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับโดยลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสารัมนะฮะก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.เป็นรายบุคคลรวมเนี่ย18 คนในข้อกล่าวหาซึ่งเอกสารเนี่ยมีความยาวถึง7 หน้ากระดาษนะฮะรายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีถึง18 รายชื่อโดยบอกว่าเป็นความบันเทิงตามคำนิยามของนายนะฮะปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่บอกว่าบันเทิงที่ประไตยและส่วนตัวก็อยากเห็นว่า ฝ่ายค้านจะกล่าวหาว่ารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ่งที่ฝ่ายค้านจะทำคือการใช้วัฒนธรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนและหลายคนที่ทำงานอย่างหนักรวมถึงบางคนมีผลงานก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไปด้วยซึ่งไม่ได้มีข้อหาอะไรที่ต้องมาชี้แจงดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้คงเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงมากกว่าแต่ยืนยันว่าแน่นอนว่ารัฐมนตรีทุกคนนั้นพร้อมที่จะชี้แจงหากมีข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็พร้อมที่จะตอบโต้นะฮะปิดท้ายประเด็นกระทรวงการคลังกันหน่อยครับเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์หลังเตรียมเก็บภาษีเที่ยวต่างประเทศเริ่ม 1,000 บาทต่อครั้งเหตุผลคืออยากจะจูงใจดึงให้คนหันมาเที่ยวในประเทศมากขึ้นแน่นอนครับเรื่องนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวยื่นหนังสือคัดค้านนะครับโดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อหลักการร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจต้องย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นโดยตราภาษีเพดานการจัดเก็บระยะแรกให้จัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในตรา 1,000 บาทต่อครั้งแล้วก็กำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งแนวคิดหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้นไม่ให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศเรื่องนี้คุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาสมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยวหรือแอตตาบอกว่าที่ประชุมมีมติร่วมการออกหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยภาคเอกชนมองว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและสร้างภาระไม่จำเป็นแก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ได้ระบุถึง6เหตุผลสำคัญขอให้คลังเนี่ยทบทวนชะลอการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นนะฮะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการเพิ่มภาระประชาชนจำกัดโอกาสในการพัฒนาประเทศกระทบสายการบินและกลไกการท่องเที่ยวแล้วก็ซ้ำเติมภาระสะสมต่างๆเป็นต้นอ่ะปิดท้ายกันด้วยประเด็นนี้นะครับหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์
1: วันนี้เวลา 10:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen เป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งจ้า 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบจ้า 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินแบบจ้า 39C กริปเพนในวันนี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมงBoeing 737-800 จำนวน453.11 ชั่วโมง สำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบิน JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อส่งเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งJAS 39C Gripenได้สมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA วันBillion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุสุสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลี้อาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ ราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลและนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตคุณนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิถาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งประการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้าย
1: วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสีย นอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป
2: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์วันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

0: พระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าคูสาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระทัยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนวลกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนวลกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญ ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนูนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจวบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับ ว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนร้อยละ12ตลอดจนพัฒนานักเรียนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และเข้าชิงรางวัล The Awards Asia 2025และในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมุ่งขับเคลื่อนงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชนควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระ

0: จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปและในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
6: เสียงยืนยัน
7: เร
6: จากผู้ใช้จิต

0: ็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
0: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
0: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
0: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
0: ใช่จริงจริง
5: นะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่ค่อยอยู่ ใคร

รืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานรออาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายเพลงเก่าบ้างใหม่บ้างก็ว่ากันไปเนี่ยทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีไปเยี่ยมไปเยือนคลื่นวิทยุมาครบทุกคลื่นเลยนะเนี่ยที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็เพิ่งไปมาหมาดๆนะฮะที่ AM 855เนาะน่ะไปเยี่ยมไปเยือนน้องที่เฝ้าสถานีที่เฝ้าสถานีให้เรานะขอบคุณคุณพี่จากทบ11/21นะฮะเหล่าทหารปืนใหญ่พรรุ่งโรจน์เป็ดย่างฮ่องกงอยู่หน้าสถานีเลยไปฝากท้องไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยอิ่มอร่อยบรรยากาศดีที่จอดรถก็สะดวกแหละแต่ว่าลูกค้ามักจะจอดเฉียงๆกันทำให้เลนถนนหน้าร้านหายไปซะเลนหนึ่งเลยถ้าจอดตามที่จราจรเขาขีดไว้ก็ดีเนาะคือจอดตามแนวยาวไปหน่อยเดินไกลนิดนึงแต่ปลอดภัยขอบคุณมากครับที่ให้การต้อนรับนะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่จากประจันตคามแถวดงบังนะครับวันนี้สั่งซื้อเม็ดฟูกกรดอะมิโนไปเพราะที่นั่นปลูกต้นไม้กันเยอะนะผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นสบายเลยนะครับใช้โดนก็ได้ใช้สายยางก็ได้1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรเนี่ยฉีดพ่นโอ้ย15วันครั้งนึง20วันครั้งนึงก็ได้เนี่ยแต่ปุ๋ยคงไม่ต้องใช้ดูตรงนั้นแล้วดินดีแต่พี่น้องภาคกลางบ้านเรานี่ทำนาทำไร่ทำสวนนะวันนี้ฝากไว้ด้วยกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับถุงสีเขียวถึงจะมีฮอร์โมนมีฮิวมิกมีโคลไมท์นอกจากเป็นอาหารของต้นไม้แล้วยังทำให้ดินดีดินร่วนซุยปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็เขียวปลูกอะไรก็งามอาจจะละลายช้านิดนึงถ้าได้น้ำมาฝนมาฟึบแน่นอนอาจจะช้ากับปุ๋ยเคมีอาจจะช้ากว่าปุ๋ยยูเรีย 7-8 วันครับแต่พอเขียวปุ๊บเขียวทนเขียวนานเขียวจนท่านพอใจปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ลุงช้างเลยโดยตรง081-290-1691วันนี้ผมเปิดเพลงคุยฟุ้งกับลุงช้างจบเลยนะเนี่ยทุกทีจบเปิดไม่จบโดนแซวมาบอกจะฟังให้จบสักหน่อยคุยฟุ้งกับลุงช้างมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังอยากฟังให้จบวันนี้เล่นให้จบเลยไปฟังแม่ผ่องร้องครับคืนนี้พี่นอนกับใครนะจ๊ะมีนะจ๊ะด้วยเนาะให้ลุงคดให้ป้าแจ๋วของเม้าแล้วก็ให้สาวเขาย้อยเพชรบุรีด้วยเขาขอมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ไปโรงพยาบาลนะไปหาจอเลือดเนี่ยนะครับไปดูเรื่องไตบ้างนะเพราะส่วนใหญ่เราจะจอเลือดดูแต่เบาหวานกันลองให้คุณหมอถามคุณหมอเลยนะเป็นไงบ้างค่าไตเราเนี่ยอัตราการกรองของเสียของไตเป็นยังไงบ้างนะค่าของเสียของไตเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของไตยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงยิ่งดีนะฮะวัดโดยเป็นหน่วยมิลลิกรัมนะเขาเรียกว่าถ้ามันมากกว่า90ขึ้นไปเขาบอกว่าไตทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพถ้าไตไม่ปกติไตเสื่อมไตผิดปกติเนี่ยมันจะมีระยะที่1ก็คือประมาณ60ถึง89มันเริ่มเสื่อมละระยะที่2คือ50ถึง59ไตเริ่มเสื่อมปานกลางนะระยะที่3ก็15ถึง29ไตเสื่อมมากครับระยะที่4ต่ำกว่า15นี่เขาเรียกว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วครับนะครับก็ดูแลกันหน่อยนะฮะเบาๆเค็มหน่อยกินเค็มมากเกินก็ยังว่างนะครับมันอร่อยไตเราจะแย่นะฮะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุงครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับ2กระปุก650บาทนะจ๊ะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้มีหลายร้านตอนนี้นะโทรหาลุงช้างก่อน0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: โดยเฉพาะท่านที่สูงวัยนะต้องดูแลกันหน่อยเรื่องสายตาเราใช้กันมานานนะครับนะการตรวจสุขภาพตาทุกปีเพื่อคัดกรองโรคเรื้อรังนะต้องไปตรวจบันตรวจบ่อยๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นต่อกระจกต่อหินและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีลูทีนควรสวมแว่นกันแดดและการจัดการโรคประจำตัวอย่างเบาหวานและความดันเนี่ยจะสังเกตดูเอ๊ะวันนี้เราเห็นชัดอีกวันนึงเห็นไม่ชัดอีกวันนึงไม่ต้องใส่แว่นไหมวันนี้ต้องใส่แว่นประมาณนั้นนะเพราะเรามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะครับวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยยาย่าบิงนะหนึ่งกระปุกครับมี60เม็ดครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะสบายใจกว่ากันเยอะเลยนะครับแม่ดูเวลาไล่หลังมาเต็มทีเห็นทีจะต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วล่ะใครที่ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดก้าวปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นวันนี้ลุงช้างมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับปวดกระดูกปวดข้อลุงช้างมีไทยแคลพัดครับอย่าลืมนะฮะสายตาก็เป็นสิ่งสำคัญต้องดูเลยกันวันนี้1กระปุก800บาท60แคปซูลครับลาไปก่อนแล้วส่งท้ายกับเสียงร้องของฝนธนสุนทรนะถ้าฝนตกมาแล้วปุ๋ยขายดีขายดีนะแต่ฝนไม่ตกลงมาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนรอเข้าพรรษาก่อนประมาณนั้นใช้ได้เลยครับซื้อตุนได้เลยนะไม่แน่นะว่าอนาคตปุ๋ยอาจจะขึ้นราคากันอีกแล้วแต่ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวยังไม่ขึ้นราคาโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ลาย07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
5: ้
9: ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวด ปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้
2: ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับญัตติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ช่วงค่ำเกิดเหตุชายคลั่งก่อเหตุระทึกหน้าคอนโดและราคาน้ำมันปรับขึ้นพรุ่งนี้ 5:00 น.สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: ังดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุชายอายุประมาณ 25-40 ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงขายาวรองเท้าสีขาวมีอาการคลั่งถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้ตัวเองเหตุเกิดหน้าคอนโดชื่อดังย่านไซม้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจต้องปิดถนนฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเก่าต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในพื้นที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดพยายามเกลี้ยกล่อมชายดังกล่าวก่อนตัดสินใจยอมวางอาวุธปืนลงและเปิดทางให้ภรรยาและครอบครัวเข้าไปพูดคุยเหตุการณ์จึงยุติลงประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ย้ำทำหน้าที่เป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับเอกสารยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรอบเวลาการพิจารณายติอยู่ที่ประมาณ14วันโดยจากการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการให้อภิปรายเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นอกจากนี้นายโสพลยังระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเร่งตรวจสอบความถูกต้องของยติให้เร็วที่สุดก่อนประสานและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันและจัดสรรเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งและขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้หากเป็นเรื่องที่มีความผูกพันและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมย้ำว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายถามหรือฝ่ายตอบเพื่อให้การควบคุมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1นำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดกำลังพลลำเลียงถุงยางชีพกองทัพบกขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการขนส่งทางอากาศเร่งด่วนไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังและส่วนพักผิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำหรับสาเหตุของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดไหลลงสู่คลองท่าลาสมทบกับมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตระดับน้ำได้ลดลงแล้วขณะที่อำเภอพนมสารคามสถานการณ์เริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอบางคล้าเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางทั้งจากคลองท่าลาดและทุ่งบางกระเจ็ดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยขณะที่พื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อเนื่องจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าคันกั้นน้ำกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกันช่วยกันเสริมคันดินสูง3เมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองทั้งนี้คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถบริหารจัดการมวลน้ำได้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: ปิดท้ายที่น้ำมันขึ้นราคาโดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 น้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลและน้ำมันดีเซล B20 ราคาคงเดิมพรุ่งนี้ 5:00 นเป็นต้นไป
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
7: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะ

0: ตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่นๆ
1: หากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: บรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55 มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: จำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
0: สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป711ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีทุกท่านที่ฟังทางวสปนะ
0: จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวนครศรีธรรมราช 92.50 FM
0: ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี 855 AM
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: นครนายกก็ 89.75 FM นะ
0: ตำรวจภูธรภาค6ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
1: นี่ก็ 90.50 FM เนี่ย
0: ครับแล้วก็จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จอทล1197ลพบุรี
0: ทักทายกันอย่างนี้เป็นประจำประจำทุกวัน
1: สวัสดีทุกท่านที่ฟังทุกสถานี
0: ไม่มีวันหยุดหรอก
1: ฟังกัน
0: บางทีบางคืนหยุดเช้ากลางคืนไม่หยุดบางคืนหยุดกลางคืนเช้าไม่หยุดแต่กลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องโทรมาที
1: ่
0: หลับแล้วตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: เปิดเทปแล้วอุตุแล้ว
1: เออไว้ช่วงกลางวัน
0: กลางวันนี่เอาเลยเนี่ยตั้งแต่เคารพธงชาติเช้ามาเนี่ย
1: ฟังโทรมาได
0: ้ใส่เลยเนี่ย
1: จะฟังอะไรก็ว่ามา
0: ว่ากันไป
1: ว
0: ิทยุก็มาแล้ว
1: มาแล้วโอ้โหเต็มบ้านแล้ว
0: โกโก้ก็มาแล้ว
1: โกโก้ก็มาย
0: าย่าบิงก็มาแล้ว
1: ส่งมาแล้ว
0: ครับแต่ยังไม่ถึง
1: น่าจะวันนี้อ่ะ
0: ครับวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรนะครับแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: น้องแฉแลมก็ไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงครับ
1: วัดเวียงนี่ตำบลบ้านครัวใช่ไหม
0: อำเภอบ้านหมอ
1: จังหวัดสระบุรีนะ
0: แต่ดูฟ้าครึ้มเหลือเกินในช่วงเนี้ย
1: วันนี้น่าจะไม่มีวันที่8มันจะมีพรุ่งนี
0: ้แต่ผมเห็นมันครึ้มนะฟ้าครึ้มครึ้มฝนพรำๆจะกินต้มยำกบยังไม่มีนะ
1: น้องสจีสิ
0: ใช่กลับมารายงานตัวกันเหมือนเดิมครับโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับคุณผู้ฟัง
1: ไทยทิพ
0: ย์ปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยนะครับ
1: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ครับมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ2สูตร
1: สูตรดั้งเดิมก็เป็นกล่องเ
0: ป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกอยู่ในกล่องกระดาษ
1: กล่องสีเหลืองๆเนี่ยนะ
0: กล่องนึงเขาขาย200บาทนะครับ
1: ซื้อ3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่อง 1,000 บาทเดี๋ยวก็แถมให้กล่องนึงนะ
1: แถมให้
0: เหมาะกับคนที่เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: นั่น
0: เต็มนิ้วล็อกอย่างเงี้ยปวดมากๆเนี่ยนะครับ
1: รับประทานสูตรดั้งเดิม
0: เพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่
1: อ
0: ยแต่ถ้าสูตรที่2เป็นแคปซูลนะเป็นกระปุกใส่กระปุกไว้กระปุกละ30แคปซูลเหมาะสำหรับท่านที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาน
1: ั่งนานๆกลมๆเงยๆแล้วก
0: ็นั่งนานยืนนานเดินนานเนี่ยนะเอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ
1: 300บาทนะ
0: สั่งซื้อกับทีมงานเรา2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
0: ใครที่ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะดูก่อนดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์
0: โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: ครับผมมีหลายที่ที่ยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย อย่างพี่น้องที่ฟังอยู่กาญจนบุรีอย่างเงี้ย
1: ยังไม่มี
0: ตัวแทนจำหน่ายเนาะฟังอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย
1: ต้องสั่งซื้อ
0: ฟังกันอยู่ที่ทุ่งสงก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย
1: โอ้สั่ง
0: ฟังอยู่ที่สตูลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่ปราจีนบุรีก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเงี้ยเขามีจำหน่ายครับ
1: ก็ซื้อกันได
0: ้ครับผมถ้าอยากได้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อทำไงบ้านไม่มีขาย
1: ไม่มีก็ต้องสั่ง
0: โทรสั่งซื้อสิครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนด้วย เก็บเงินปลายทางครับโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 0812901691 0890 1691 0890 1691
0: เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถนะ มีมานานกว่า20ปีแล้วนะครับ
1: ซื้อกัน
0: ครับครับวันนี้ก็ดูเรื่องดินฟ้าอากาศหน่อยเป็นไง
1: ดีสิ
0: เขาว่าฝนจะตกหลายวันเลยนะ5วันนะติดกันเลยแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่8เลยใช่ไหมเนี่ย
1: 8ตุลา
0: เดือนดึงนี่เร็วจังเลยไม่รู้เนาะ
1: ไหวไง
0: เดี๋ยวเดือนนะครับงวดรถพงษ์ยังให้เมื่อกี้มาอีกแล้วเนี่ย
1: โอ้
0: วันนี้นะครับที่ภาคเหนือฝนน้อยเลยร้อยละ20ครับ
1: ภาคเหนือไม่มาก
0: ครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ10ครับ
1: น้อยมาก
0: ภาคกลางร้อยละ30ครับ
1: พอมี
0: ภาคตะวันออกร้อยละ30ครับ
1: 30นี
0: ่แต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเยอะครับ
1: ร้อยละ70ของพื้นที่
0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาย
1: ะลาและนราธิวาสนะ
0: ที่นครไม่ตกแน่ส่วนพี่น้องที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ครับ
1: ก็มีตกกันที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาเนี่ย
0: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ30นะ
1: อันนี้ก็เท่ากับภาคกลาง
0: แต่ทำไมมันครึ้มจังเลยออกไปข้างนอกมันสักครู่เนี่ย
1: วันนี้ไม่ตกมันจะรอพรุ่งนี้
0: อ๋อ
1: หรือวันที่9
0: ครับวันนี้ก็คงจะรอดปลอดภัยแล้วมั้งตลาดนับปากทางเข้าวัดเวียงอะนะ
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ไปอุดหนุนกันได้เลยเมื่อวานก็ต้องขอบคุณคุณพี่จากท่าชุมนุมสามโก้นะพี่ผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่สุชินนะครับเมื่อวานนี้แกสั่งซื้อปุ๋ยมา2ตันเนี่ยนะ
1: โอ
0: ้ผู้ใหญ่สุชินท่าชุมนุมสามโก้ผมก็เลยแถมให้แกไป4กระสอบซับน้ำตาไปอีก10กระสอบ
1: เป็น14กระสอบสำหรับของแถมเน
0: ี่
1: ย
0: 54กระสอบเมื่อวานนี
1: ้เอาไปส่งวันไหนเนี่ย
0: ไปส่งแล้วเมื่อวานแล้ว
1: โอ้ไปไวยังไม่รอผมเลย
0: ทีมงานไปผมก็ไม่ได้ทีแรกจะไปไงทีแรกว่าจะไปบอกมีธุระด่วนเนี่ยไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าผู้ใหญ่เลยเนี่ยเขาว่าคุณนายสวยไม่ได้ไป
1: เอาขอบคุณที่สั่งซื้อกันมานะ
0: ครับผม
1: ไป
0: ครับขอบคุณโกโก้ชูด้วยนะ
1: โกโก้ทุกเวลารับประทานได
0: ้
1: กับน้ำร้อนนี่นะ
0: ชื่นใจ
1: พอน้ำอุ่นก็รับประทานเลย
0: อร่อยเลิศเลยนะเช้านี้พออสนั่นจากอำเภอละงูนะบอกได้รับแล้วแขกมาเพียบเลยทีเนี้ยเพราะว่าชอบตรงที่มีฮาลาลนี่แหละ
1: โกโก้นะ
0: โกโก้อร่อยมีโกจิบุรีมีเกาคีมีเห็ดลิ้นจือมีอบเชยมีผงโกโก้แล้วก็ใช้ความหวานจากซูคาโรสนะใช้ความมันจากมะพร้าว
1: จากมะพร้าว
0: มันก็เลยอร่อยเลิศประเสริฐสีไง
1: โกโก้ก็กล่องหนึ่ง300อ่ะนะ
0: 2กล่อง500บาท
1: หรือ2กล่องไปเลย
0: อร่อยจริงๆนะเมื่อเช้านี้พี่อะไรนะซื้อวิทยุเครื่องนึงแล้วก็โกโก้4กล่อง
1: 4กล่องก็
0: 1,000อ่ะ
1: 1,000
0: 2กล่อง500ใช่มั้ย
1: เหลือวิทยุ500
0: วิทยุ500พอดีวิทยุมาเมื่อคืนนี้20เครื่อง
1: ส่งไปให้เขา
0: ชานี้ก็ได้ส่งไปให้แล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากพี่วิทยุเปิดเพลงเบา
1: ๆฟังข่าวช้างกับหมู2คน
0: ครับผมฟังแล้วก็จะได้รู้ทันคน
1: ใช่อ
0: ะไรที่เขามาหลอกลวงอะไรกันอย่างเงี้ยจะได้แหมเมื่อวานนี้ที่ลพบุรี
1: มีอะไร
0: บอกลุงช้างเนี่ยไปตนีเขาส่งมาเนี่ยฉันเนี่ยจะขอดูก่อนเขาไม่ให้ฉันดูบอกไม่ได้ต้องให้ดูเปิดดูเลยฉันจะดูว่ารูปลุงช้างเป็นยังไงเหมือนกัน
1: โอ้จะดูลุงช้าง
0: ใช่ถ้าไม่มีรูปลุงช้างฉันไม่เอา
1: ถ้ามันไม่มีก็มาที่บ้านลุงช้างเลย
0: อยู่แค่ลพบุรีเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บุษบาเนี่ยมาดูเป็นเลย
0: มาดูตัวเป็นๆเนี่ยไม้หน้าสามมาด้วยนะ
1: ตีให้สลบไปเลย
0: เราสบายสบายไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ใครหรอก
1: สบายใจ
0: ใช่ไหมดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงนะ
1: มาอย่าง
0: มาแล้วแต่ยังไม่ถึงนะจะถึงวันนี้บ่ายบ่าย
1: เห็นว่าส่งมาตั้งแต่เมื่อวานเน
0: ี่
1: ย
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: ยาย่าบิงนี่กระปุกละ800นะเป็นแบบแคปซูลเนี่ย
0: ครับ
1: 2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
0: กระปุกนึง60เม็ดนะ
1: อืม
0: ซื้อ2กระปุก 1,500 นะ
1: นาน
0: แต่ถ้า

0: 10เหมือนกันเนี่ย
1: การดูแลไตทุกระยะนะ
0: เรื่องของไตเรื่องของตับเนี่ยแหละ
1: ครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารนั่นแหละครับครับผมข่าวนี้บอกว่าผู้ว่าปราจีนบุรีตรวจน้ำท่วมบ้านสร้างครับเมินดราม่าย้ายนายอำเภอเป็นข่าวดังมากคุณผู้ฟัง
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะ
1: เพราะตัวลุงช้างเองก็เป็น FC ของท่านนายอำเภอบ้านสร้างอดีตต้องเรียกว่าอดีตละเพราะท่านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: ไปเป็นจะไปอยู่โรงเรียนนายอำเภอ
0: คำสั่งของผู้ว่าคนเก่าใช่ไหม
1: ผู้ว่าคนเก่าทำหนังสือไปก่อนแล้วก็ผู้ว่าคนใหม่ยังไม่ได้เป็น
0: ย
1: ังเป็นรองผู้ว่ารักษาราชการแทนก่อน
0: รักษาราชการ
1: ก็ต้องทำหนังสือให้พ้นตัวไปก่อนไงก็ทำไปยังกระทรวงมหาดไทยก็มีเรื่องลงมาย้าย
0: ในอำเภอ
1: ก็เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะเพราะอะไรนะ
0: หาอะไรนะ
1: ไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าก็มีเรื่องเยอะแยะแหละทางนายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆว่าเสียคนเลยว่านะเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบานเป็นอย่างไร
0: ไม่เหมือนตำรวจนะตำรวจถ้าย้าย5เสือเลยนะ
1: แต่ทางอื่นเขาไม่ย้ายเลยขนาดผู้ใหญ่บ้านยังไม่ย้ายเลยที่ยังไม่หยุดปฏิบัติเลยที่จับได้เป็นเจ้าของบ่อนนะใช่ไห
0: ม
1: แต่ตำรวจนี่พอจับปุ๊บเด้ง5เสือเลย
0: น่าเห็นใจตำรวจเหมือนกัน
1: จริงๆเนี่ยฝ่ายปกครองนี่มันต้องย้ายตั้งแต่รัฐมนตรีเลย
0: อ๋อ5เสือเหมือนกันเนี่ย
1: รัฐมนตรีอธิบดี
0: ถึงเจ้ากระทรวงกลายเป็นเจ้ากระทรวง
1: เนี่ยอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาย้ายหัวหน้าสถานีวิทยุผมอีกเดี๋ยวหัวหน้าผมโดนย้ายไม่ได้นี่ครับเมื่อวานนี้นะท่านชนาทิพย์โคกมณีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างครับ
0: เพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะ
1: ครับท่านบอกว่าขณะนี้ระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงวันละ 5-6 เซนติเมตร
0: แต่มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลสู่ที่อำเภอบ้านสร้าง
1: ผ่านตำบลบางพลวงบางปาร้าบางเตยบางยางบางแตนส่งผลให้บ้านสร้างกลายเป็นพื้นที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดครับ
0: ถึงขั้นวิกฤตก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
1: ส่วนประเด็นกระแสข่าวคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างกระทันหันตนไม่อยากให้สังคมมุ่งเน้นประเด็นดราม่าจนละเลยการทำงานเพื่อประชาชน
0: พร้อมกับ
1: เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงสอบถามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับนายอำเภอโดยตรงได
0: ้เพื่อทราบข้อมูลตามความเป็นจริงกันนะ
1: ครับต่อมาเวลาสักสี่ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: สถานการณ์ตึงเครียดหลังจากที่นางสาวสิริพรฉายวัฒนะแกนนำภาคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์
0: เชิญชวนประชาชนร่วมกันพายเรือฝ่าน้ำเนี่ย
1: ฝ่าน้ำท่วมออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายเศรษฐวุฒิครับคุณสิริพรระบุว่าเป็นการถูกกันแกล้งย้ายเข้ากรุพร้อมประกาศพร้อมเป็นแนวหน้าจะจัดเตรียมเสบียงอาหารสนับสนุนการเคลื่อนไหวพร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนครับ
0: มีทั้งคนเห็นและไม่เห็นด้วยเนี่ยนะ
1: เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางต้องฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนคนบ้านสร้างเนาะ
0: ต้องฟังคนพื้นที่ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: พี่น้องบ้านสร้างเป็นไงเล่าให้ผมฟังหน่อยสิอยากรู้เหมือนกันนะ
0: แต่รู้แต่นายกท่านพูดเมื่อวานเนี่ย
1: ครับแต่ที่สังเกตดูเราก็เห็นลงในโซเชียลหรือว่าจะเป็นทำงานในโซเชียล
0: ไม่รู
1: ้หรือจะยังไงเราก็ไม่ทราบได
0: ้ว่ากันไปนะ
1: ต้องคนอยู่ใกล้ตัวเนาะแต่หลายคนก็ยืนยันว่าท่านเป็นคนทำงานท่านลงพื้นที่ตลอดแต่อาจจะไม่ถูกใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนี่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอะไรประมาณนั้นนะครับคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่นายกฟันธงเลยไง
0: นั่น
1: ว่าคนอย่างนี้ไม่น่าเป็นข้าราชการ
0: โอ้
1: แรงนะแรงนะ
0: นั่น
1: แรงนะพี่หนูนะ
0: แม้ถ้าเป็นตำรวจย้าย5เสือเลยเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: เดี๋ยวรอผมเป็นนายกก่อน
0: ว่ากันไปนะเอาไบโอดีนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: สั่งปุ๊บได้ปั๊บนะ
0: เติมเต็มกัน
1: ครับเราตุนไว้เยอะไม่ต้องห่วงครับ
0: ไบโอดีเนี่ย
1: เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างโปรตีนให้กับร่างกาย
0: รับประทานมื้อละ3เม็ดก่อนอาหารเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: กระปุก100เม็ดอ่ะ
0: 100แคปซูลนะ
1: 690บาทครับ
0: กระปุกเรา690บาท
1: 2กระปุก 1,003 4กระปุก1คาราเบลฮะ
0: จ่าย 2,000 บาทแถมให้1กระปุกนะ
1: ทันทีครับมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
0: มี
1: แล้วก็ร้านจีฮวนจั่นช่องแคนะ
0: ไปซื้อได
1: ้แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนะครับ
0: หรือวันนี้จะไปซื้อที่นู่นก็ได้
1: ปากทางเข้าวัดเวียง

0: ก็ได้
1: ตำบลบ้านขัวบ้านหมอนะครับเอาไปขายด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
0: ครับโทรหาลุงช้าง
1: 0812901691
0: ครับหรือโชเล่ก็
1: 0824347701924437
0: พ่อเขยกับไอ้พ่อตากับลูกเขยนั่งกินเหล้ากันนะ
1: กินเหล้ากัน
0: เออ
1: เป็นไงล่ะ
0: อยู่ดีๆก็ทะเลาะกันซะงั้นแ
1: หละไม่น่ากินด้วยกันเลย
0: พ่อตาโมโหไอ้ท่าไหนไม่รู
1: ้พอโมโหลูกเขยอ่ะนะ
0: คว้าลูกซองยิงลูกเขยซะร่วงเลยดูสินะ
1: โอ้ไม่น่ายิงลูกเขยเลย
0: เออที่อุทัยธานีนะคุณชาดาไปดูหน่อยสิ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสักเนี่ยนะ
0: เมื่อวานเนี้ย
1: ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
0: 6โมงเย็นแล้วก็รบธงชาติตอนเย็นแล้ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตำรวจ191บอกมีการยิงกันตายซะแล้ว
1: บ้านหลัง1หมู่ที่11นู่นน่ะ
0: ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักไปดูหน่อย
1: ตำรวจไปที่เกิดเหตุแล้ว
0: พบผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่บริเวณโต๊ะหินอ่อนใต้ถุนบ้าน
1: ชื่ออะไรรู้มาแล้วนะ
0: นายมีศักดิ์อายุอนาม50ปีครับ
1: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมใครอ่ะนะ
0: นายสมเกียรติอายุอนาม71ปีผู้ก่อเหตุครับ
1: อ้าว
0: ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็รอพบตำรวจอยู่นั่นแหละ
1: พร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองยาว
0: ซึ่งเป็นของกลางเนี่ยนะ
1: แล้วยังไง
0: สอบถามนายวิรุฒผู้เห็นเหตุการณ์แกก็เล่าว่าย
1: ังไง
0: ไอ้คนก่อเหตุเป็นพ่อตา
1: แล้วอีกคนน่ะ
0: เป็นลูกเขย
1: ทั้ง2คนเนี่ย
0: อยู่บ้านหลังเดียวกันนั่นแหละ
1: ตอนเกิดเหตุทําอะไรกัน
0: มันนั่งร่ําสุราอยู่ด้วยกันนั่นน่ะ
1: 3คนเนี่ย
0: เออ
1: แล้วเป็นไง
0: ช่วงนึงอยู่ดีๆทั้ง2ก็มีปากเสียงทะเลาะกันไง
1: อ้าว
0: ลูกเขยก็กอดไหล่พ่อตาไงเชื่อพี่ซะพ่อไงประมาณนั้นน่ะ
1: ลูกเขยก็พ่อตากินเหล้ากัน
0: ผู้ก่อเหตุลุกขึ้นหยิบปืนลูกซองมายิงทั้งนั้นเนี่ย
1: ยิงลูกเขยล้มไปต่อหน้าต่อตาผู้เห็นเลย
0: เออไม่รู้ว่าเรื่องอะไรด้วยจนกระทั่งเดียวกระทั่งเดี๋ยวนี้
1: อ๋อยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องกับบ้างนะ
0: ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องซะมั้ง
1: น่าเห็นใจนะ
0: อบต.สมพรกาลพงศ์ไปดูหน่อยสิ
1: รู้จักกันไง
0: เขาก็เป็นตัวแทนขายยาผมนะ
1: รู้จักคนเยอะกันเน
0: า
1: ะ
0: พอได้พอได
1: ้อ้าวเรื่องของพ่อตาลูกเขยนะ
0: ครับ
1: อยากกินเหล้าด้วยกัน
0: บ้านคุณเนี่ยเยอะจังเลยเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตั้งวงล้อมไม่รู้ใครพ่อใครลูกนั่งกินกันนะระวังให้ดีนะ
1: พ่อตาทั้งลูกเขยทั้งลูกพ่อเนี่ยนะว่ากันไป
0: ทั้งลูกเทพหลานเทพเต็มบ้านไปหมดแล้วนะ
1: บ้านนะ
0: ครับ
1: อบอุ่นจนอึดอัดไปหมดแล้ว
0: อบอุ่นหรืออึดอัดถามดิ
1: อบอุ่นจนอึดอัดนะ
0: อ่ะดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่นตลอดทั้งวันครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ไม่ต้องกลัวนะคุณที่เป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มได้เลยครับ
1: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เราไม่ได้ใส่น้ำตาลครับ
1: เป็นไขมันยังรับประทานได้
0: ไม่ได้ใส่ไขมันทรานครับ
1: ใส่อะไรอ่ะเน
0: ี่
1: ย
0: เราใช้ถั่วขาวแล้วก็มันดับกลิ่นโสมด้วยนะ
1: นาน
0: เพราะว่าในกาแฟเรามันจะมีสมถังเจ้าเก่ากี้
1: เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ย
0: คร
1: ับ
0: มีสูตรดั้งเดิมนะสัดสูตร2ก็จะมีเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไปเนี่ย
0: แต่ละอย่างขมอ่ะเขาตัดความขมด้วยซูคาโรสครับ
1: ซูคาโรสเข้าไป
0: ไม่ได้เอาไปปรุงรสนะครับไม่เหมือนกับโกโก้โกโก้เขาใช้ปรุงรสอะไรซูคาโรสเหมือนกันเพราะโกโก้เนี่ยมันไม่มีอะไรขมเลยไม่เหมือนกับกาแฟกาแฟมันขมนะคอลลาเจนจะปลาน้ำจืดไปบำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณนะ
1: นาน
0: สูตรดั้งเดิม1ซอง1ถุงเนี่ยมี30
1: แก
0: ้
1: ว30แก้ว
0: ขาย490บาทครับ
1: ถุงเดียวเนี่ยนะ
0: ซื้อ2ถุง900บาท
1: เ
0: ขามีมานานแล้วนะ
1: อย่า
0: ซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
1: ตาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: มีมากว่า10ปีแล้วคุณผู้ฟังไม่เคยเปลี่ยนยี่ห
1: ้
0: อ
1: ไม่
0: เคยเปลี่ยนชื่
1: อ
0: แล้วไม่เคยขึ้นราคาไม่เคยลดราคา
1: ทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
0: ครับสูตร2เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอันนี้ถุงหนึ่งเนี่ยมีแค่20แก้ว
1: 380บาท
0: 2ถุง700
1: ซื้อ4ถุงเนี่ย
0: 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนนะ
1: เอาไป
0: ครับตำรวจไปบุกจับพระวัดป่า3รูปเด็กวัดอีก2คนนะ
1: จับเรื่องอะไรอ่ะเน
0: ี่ยก็ไปมั่วสุมเสพยาบ้ากันชาวบ้าน
1: ไปแจ้ง
0: มันทนไม่ได้ดูแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้ว
1: ตำรวจก็ต้องไปอะนะ
0: กลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นคารวาสอย่างเงี้ย
1: มีการเสพยาเสพติดกันด้วย
0: ครับตำรวจจากสภ.เวรุวัน
1: นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไป
0: ฝ่ายปกครองไปสำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นไป
1: เดิมเดินการตรวจสอบและก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ย
0: เกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดป่าบ้านคำบอน อยู่หมู่7ตำบลโนนท่อน
1: อ
0: ำเภอเมืองจังหวัดแขนก่อน
1: ขอนแก่นเนี่ยนะ
0: หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันครับ
1: พระเสพยาเสพติดเนี่ยนะ
0: อยากเสพจะไปบวชทำไมเนี่ย
1: นั่นดิแล้วศึกกลางพรรษาอีกแล้ว
0: จับกุมผู้เกี่ยวข้องใน5รายประกอบด้วยนายสกล
1: อายุ47ปีเป็นคนขอนแก่นเนี่ย
0: นายสันติอายุ50ปี
1: อันนี้เป็นคนเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์
0: นายธนวัฒน์อายุ38ปี
1: อันนี้เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ
0: นายวิชัยอายุ26ปี
1: อยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละ
0: นายศักดิ์สิทธิ์อายุ43ปี
1: นี่เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ
0: จับเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจปัสสาวะสิพบสารเสพติดก็แจ้งข้อกล่าวหา
1: หา
0: เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
1: โดยฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยนะ
0: และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: เออ
0: พลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ตำรวจบอกให้รู้เนี่ยพระที่วัดเนี้ย
1: เป็นไง
0: ชาวบ้านด้วยเนี่ย
1: เป็นไง
0: เสพยาสิ
1: เสพยากันก็ไปเจ้าหน้าที่
0: ตำรวจตรวจสอบดีครับ
1: ไปกัน
0: เครือข่ายต่างๆไปตรวจสอบก็เป็นพระจริงๆก็จับศึกกลางพรรษาเลย
1: ศึกนะ5คนไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: อืม
0: ถ้าเสพนะไม่ติดคุกกันนะเนาะ
1: ก็เดี๋ยวไปบำบัด
0: เออ
1: แล้วก็ไม่ต้องติดคุกกันนะ
0: ครับผม
1: ผมไม่ได้ขายใช่มั้ย
0: ครับ
1: อืม
0: กินเถอะยาเนี่ยป่วยก็กินยา
1: อ
0: ืมไปหาหมอไปรักษาถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยนะ
1: คุณหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
0: เขาต้องให้ยามารับประทานบางคนฉีดเลยก็
1: ม
0: ีเป็นมากๆก็ต้องฉีดนะครับ
1: ยาเบาหวานเนี่ยนะ
0: ครับแต่ไม่ถึงขั้นฉีดเอาไปกินก่อนนะสัก5วัน10วัน15วันนะ
1: เอายาจากโรงพยาบาลมาแล้วก็รับประทานมาละกินนกของเราควบคู่กัน
0: ไปเลยมาละกินนกขวดนึงต้อง60เม็ดเนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกก็600อ่ะนะไม่ต้องเสียค่าจัดส่งกระปุกเดียว300นี่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: 60เม็ดกินได้เดือนนึงเลยนะ
1: เดือนนึงอ่ะมาละกินนก
0: วันละครั้งเดียว2เม็ดจะไปซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งหรอก
1: 600บาท
0: 600บาทแต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
1: ซื้อ4กระปุกก็ 1,200
0: แถมให้กระปุกหนึ่งเลย
1: แถมให้1กระปุกแถมตัวมาเลย
0: ใช่ดีนะราคาเดียวกันเลยครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับ
1: น้ำมันงาดำก็ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันด้วย
0: ใช่
1: ซื้อ4แถม1
0: อ
1: ่ะนะ
0: ใครที่กระดูกกรอบแก๊บกรุบกรับใส่หมวกแก๊บจะไปตีกรอบกรุบโบอะไรนะ
1: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: คือพูดง่ายๆว่าน้ำมันหล่อลื่นที่กระดูกมันแห้งมันเสื่อมนะมันไม่ถึงกับปวดหรอก
1: กระลาบ
0: มันไม่ปวดแต่มันรำคาญเนี่ยก่อนนอนคืนนี้ก็2เม็ด
1: 2เม็ดนะ
0: กระปุก1 60เม็ดได้เดือนนึงนะ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: นาน
0: 4กระปุกแถม1กระปุกนะครับ
1: แถมให้
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
0: สั่งซื้อก็ได้2กระปุกไม่เสียค่าส่งหรอก
1: ไม่ต้อง
0: หรือจะเอางาดำกระปุกนึงมะระกระปุกนึงก็ได้ไม่เสียค่าส่ง
1: ได้เหมือนกัน
0: ที่8ริ้วเมืองฉะเชิงเทราน้ำยังไม่ลดเลยลุงโชเล่
1: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
0: บางหลังนี่ยังเกือบมิดหลังคาอยู่เลยนะ
1: แล้วต้อง
0: ทั้งกุ้งทั้งปลาที่เลี้ยงไว้ไปแล้ว
1: โอ้น่าเห็นใจ
0: ลอยไปกับน้ำหมดเลยดูสินะ
1: ลงทุนกันไปเยอะเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ไป
0: พบว่าน้ำท่วมในพื้นที่นั้นมีระดับสูงไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยนะครับ
1: บางเกือบมิดหลังคาเนี่ย
0: ครับชาวบ้านส่วนที่ได้บางส่วนอพยพไปบ้างแล้วแต่บางคนก็ยังเป็นห่วงบ้านเรื่องที่จะไม่อพยพนะครับ
1: อยู่ในบ้านนะ
0: โดยมีการใช้โฟมเป็นพาหนะในการสัญจรไปมาทำแทนเรือนะ
1: น่าเห็นใจ
0: นอกจากนี้ยังพบว่ากุ้งนี่ปลานี่ที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว
1: ้ลอยไปตามน้ำจนหมดแล้ว
0: ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งดูมันลอยไปอ่ะ
1: เลี้ยงเอาไว้จนโตแล้วไปกับน้ำแล้ว
0: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้มาก่อน
1: ถือว่าปีนี้เป็นปีที่สาหัสที่สุดหนักมากด้วย
0: และที่ดีและแต่อย่างดีนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยต่างๆ
1: จะได้เข้ามาช่วยเหลือให้อาหาร
0: เอาอาหารไม่กินแต่ก็รู้สึกเสียใจที่กุ้งปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ย
1: มันไปกับน้ำหมดแล้ว
0: ไม่เหลือเลย
1: มันไม่ห่วงเจ้าของแล้ว
0: แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็ยังคงให้ความช่วยเหลือชาวบ้
1: าน
0: ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วก็คอยเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจ
0: ก็ยังสงสัยอยู่ดิในอำเภอบ้านสร้างไปได้ยังไงแกมาโดนคำสั่งปุ๊บก็ไปไม่ถูกกันนะหาทางออกไปกรุงเทพไม่ถูกอ่ะ
1: โอ้น่าเห็นใจเขานะ
0: แกเป็นคนใต้นะคนนครนะ
1: โอ้
0: เป็นนครคนนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชคนใต้เนี่ย
0: ครับ
1: คนใต้ไม่หวาน
0: แต่แกรับรางวัลอะไรเยอะแยะนะแต่ไม่เข้าตานายกไม่เข้าตาผู้ว่า
1: ผู้ว่าคนก่อนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่สั่งปลดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: น่าเห็นใจนะ
0: ผู้ว่าคนก่อนที่จะเอาคนจีนมาเป็น เป็นที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่าง
1: โอ้เอา
0: ผมไม่รู้หรอกคนต้องให้คนปัญจีเล่าให้เราฟัง
1: โดยเฉพาะสื่อโซเชียลนี่ก็จะรู้กันดีนะเราก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะไม่ใช่คนพื้นที่นะ
0: ยังไงประแดงต้องให้ประแดงเล่าให้เราฟังเนาะ
1: อืม
0: ตอนนี้ที่กองพลไอ้กรมทหารราบที่สองอ่ะค่ายจักรพงศ์อ่ะเปิดเป็นศูนย์สำหรับดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับน้ำก็ยังท่วมปัญจีบุรีในทุกอำเภอเลย
1: ด้
0: วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ชัดเชิงเซาด้วยนะครับเป็นห่วงเด้อพี่น้องเอ๋ย
1: ก็ท่วมก็ทั่วถึงอะนะ
0: ครับ
1: ยังอยู่ถ้าภาคกลางอีกนะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอน้ำเหนือไง
1: ปิ่มปิ่มมาเนี่ยนะ
0: ปิ่มปิ่มมาแล้วเนี่ย
1: ยังไงก็เตรียมตัวกันเอาไว้กระบงกระเบียง
0: ใครที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขารู้ตัวเขาเตรียมกันไปหมดแล้ว
1: เขาเรียกคนมีประสบการณ์เนี่ย
0: ประสบการณ์นะ
1: หรืออะไรทิ้งกันไว้เยอะๆตุนไว
0: ้ครับปัสสาวะไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยจวดปวดฉี่บ่อยๆนะกินฟอร์กัสเนี่ยมาเช้าผมเล่นไปครึ่งเม็ดนะ
1: ฟอร์กัสเนี่ยนะ
0: ผสมกับแฟริซ่าเอ็ม
1: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
0: แค่ได้เยี่ยวคล่องคุณผู้ชายหลายคนก็เป็นนะฮะอย่าไปคุยเลยว่าไม่เป็นหรอกอายุขนาดนี้มันไม่เป็นเป็นไม่รู้ตัวนะปวดฉี่มาได้เบ่งไม่ออกเนี่ย
1: อันตราย
0: ปิดกันมาลดหัวนี่โป้เท้าอย่างเงี้ยนะครับ
1: เหม็นไปหมดเนี่ยนะ
0: ฟอร์กัสมันจะได้ตังค์หรอกดูแลตัวเองดีกว่า
1: ฟอร์กัสนี่เขาขายยังไงเนี่ย
0: กล่องหนึ่ง390 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาท
1: นาน
0: ส่วนใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานชนิดแคปซูลก็สายเลื่อมจอย
0: เป็นแคปซูลครับก่อนนอน2เม็ด
1: รับประทาน
0: ถ้าใจร้อนไหมอยากจะให้มันได้อย่างใจปรารถนาก็เอาแบบชงน้ำดื่มใช้เรื่องไอ้จอยมิกฟู้ดครับอันนี้ชงน้ำดื่มนะ
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: เอาน้ำเย็นนะอย่าไปเอาน้ำร้อนนะ
1: ผสมกับน้ำครับ
0: ครับน้ำเย็นแล้วมันจะอร่อยเหมือนน้ำผลไม้ปั่นเลย350บาท2กล่อง700แถมกล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวนะ
1: เหมือนกันไง
0: ไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกนะอยากรู้กันหลังไมค์นะ
1: โอ้เข้ามา คุยกัน
0: ครับ
1: ผู้ชายนะ
0: ใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารเอายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารไป
1: ของไทยทิพย์โอสถอันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ด350บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับ
1: ห
0: ลายท่านจะโอนเงินมาให้ก่อนบอกไม่เอาเก็บเงินปลายทางอย่างเดียว
1: เดี๋ยวทางด้านเขาไปส่งให้ท่านก็จ่ายเงินเขาไปรับ
0: ครับ
1: ไว้จบ
0: ใช่ตัวแทนจำหน่ายเราเยอะแยะนะครับในเขตลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาตลาดบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์อะไรเงี้ยนะสถานที่อื่นไม่มีไม่เป็นไรละครับสั่งซื้อเอาก็ได้เนาะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ครับผมเอ้าไปงานกฐินหน่อยเดี๋ยวเขารอกันอยู่ในหมายอีกวัดนึงแล้วนี่
1: จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: อย่าเพิ่งรำคาญนะเรามาร่วมกันทำบุญด้วยกันนะครับ
1: ปีละหนกฐินเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: จะเป็นกองละ500กองละ 1,000-2,000 ก็ติดต่อกับทางวัดจะออกโรงทานก็ติดต่อกันไป
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแก้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอตลาดบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสบคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเกียบอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและ22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอันวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
0: สาธุ
1: ก็ไปดูลิเกเด็กโชคดีไปด้วยกันนะ
0: ลิเกอัจฉริยะคณะ
1: โชคดีมีสุขวัดบางลี่นะ
0: ครับ
1: งานประจำปีปิดทองพ่อพระศรีอาน
0: สนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะ
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผม
1: ซื้อ2ตันเนี
0: ่
1: ย
0: แถมไปเลย10กระสอบซับน้ำตาไปอีก4กระสอบ54กระสอบ
1: 2ตันนะ
0: ตันถึงสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะ
1: ตันเดียวแค่2กระสอบเท่านั้นนะ
0: ใช่
1: ซื้อ2ตันได้14กระสอบ
0: ครับตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำที่รังสิตใต้ให้ลดก่อนจึงจะรับน้ำจากนครนายกเข้ามาเพิ่มได้นะครับก็ที่ประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีนายพระดอนปิศนานันสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีกับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
1: แล้วก
0: ็ท่านผู้ว่าราชการปทุมธานีนางสาวธนิยานายพินิจครับ
1: ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
0: พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ระบายน้ำ
1: แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดอะไรนะ
0: ไฮโดรโฟอีก4เครื่อง
1: 4เครื่อง
0: เร่งลดระดับน้ำในย่านรังสิตคลองหลวงคูคตลำลูกกาก่อนจะวางแผนระบายน้ำจากนครนายกผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับ
1: ตักดันน้ำออกจากนครนายกไปแม่น้ำ เจ้าพญาผ่านจังหวัดปทุมธานี
0: เร่งเพิ่มกำลังสูบน้ำคลองรังสิต84เป็นจาก84เป็น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: พร้อมกับชะลอการรับน้ำจากจังหวัดนครนายก
0: จนกว่าน้ำรังสิตใต้จะลดลงนะครับท่านพระดอนบอกว่าปริมาณน้ำจากรังสิตเหนือตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลาดไทยและตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะพยายามระบายน้ำออกทางด้านเหนือเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่คลองรังสิตให้ได้มากที่สุดนะครับ
1: ต้องไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รังสิตใต้ด้วย
0: ครับส่วนแนวทางการรับน้ำจากนครนายกตามปกติคลองรังสิตมีหน้าที่รับน้ำจากนครนายกนะแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในรังสิตมันยังสูงอยู
1: ่หากรับน้ำจากนครนายกเพิ่มเป็นไง
0: อาจทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในพื้นที่รังสิตได้ทันแล้วก็จะเพิ่มผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
1: ดังนั้นที่สำคัญก็คือ
0: เร่งระบายน้ำในรังสิตให้ลดลงก่อนเมื่อสถานการณ์รังสิตคลี่คลายก็จึงสามารถรับน้ำจากนครนายกเข้าไปช่วยระบายน้ำออกจากลงแม่น้ำเจ้าพระยาได
1: ้
0: คุณพระดอนบอกว่าพื้นที่ที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
1: ไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำบางปะกงได้เต็มที่
0: เนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำสูงแล้ว
1: มีแต่น้ำเหมือนกัน
0: ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลดภาระน้ำฝั่งตะวันออกก็คือ
1: การระบายน้ำไปยังฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
0: โดยจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่รังสิตให้ได้ก่อนนะครับ
1: ออกจากลงไปเจ้าพญาก็จะเข้ากรุงเทพอ่ะดิ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ก็หวังว่า
1: เหลืออีกก็น่ะ
0: เดี๋ยวน้ำเหลือมันยังไม่มานะอยากให้มาเลยพระคุณเลย
1: แล้วพรุ่งนี้มันจะตกอีกก็น่ะ
0: ใช่ครับคุณแม่วัย32ปีนี่ตั้งครรภ์และครรภ์เป็นพิษรุนแรงเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตครับ
1: อ้าว
0: คุณหมอช่วยเด็กออกมาได้นะทารกเนาะ
1: เด็กได้ออกมาแม่เสียชีวิตเนี่ย
0: ญาติขอสร้างกุศลนะมอบอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยด้วยนะครับ
1: แม่วัย32เนี่ยนะ
0: มีภาวะคันเป็นพิษรุนแรงนะครับนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดสมองแตกและเป็นภาวะสมองตาย
1: ทีมแพทย์ก็ให้การรักษาอย่างสุดความสามารถเนี่ย
0: โชคดีนะสามารถผ่าตัดช่วยชีวิตทารกไว้ได้ครับ
1: เด็กรอดแต่แม่เสียชีวิตนะ
0: แต่คุณแม่เลือดออกในสมองมากแม้จะรับการรักษาด้วยการผ่าตัดสมองแต่เนื้อสมองได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
1: กระทั่งผู้ป่วยมีภาวะสมองตาย
0: ญาติจึงตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้ทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้าย
1: ด้วยการบริจาคอวัยวะ
0: เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยซึ่งการบริจาคครั้งนี้สามารถช่วยผู้ป่วยได้2ชีวิตจากไตทั้งสองข้างครับ
1: อนุโมทนาสาธุเน
0: า
1: ะ
0: การบริจาคอวัยวะคือการให้ที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับคือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ
1: ่
0: คือทานบารมีขั้นสูงด้วยบุญกุศลที่ได้มามอบชีวิตใหม่ให้กับผู้อื่นหลายชีวิตขอให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่ภูมิที่ดีและได้รับรู้ว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นตามเจตนารมณ์แล้ว
1: ขอให้สู่สวรรค์ไปเลยเนาะ
0: ครับไตนะไตนะ
1: สองข้างเลย
0: ก่อนนอนอย่าไปกินมากเค็มๆมาก
1: อันนี้เราต้องดูแลไตกันให้ดีนะ
0: ไตมันจะวายแม่หนังท้องไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตาหย่อนมันนอนไม่หลับ
1: ประเภทนั้นมีเยอะนะ
0: ชงโกโก้ดื่มซีอิ่มแล้วหลับสบายเลยนะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะ
1: นา
0: เรายังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงหน้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9แล้วก็ตำรวจภูธรภาค6จะมาเสริมอีก2คลื่นครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้
12: มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่นช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่นช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน
2: ้
0: ำม
2: ันเมล็ดผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดคน3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลนิติบุคคลทรัพย์สินเส้นทางการเงินรวมถึงมูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลสัญชาติอิสราเอลเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจควบคุมผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแหล่งที่มาของเงินการถือครองทรัพย์สินและความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจรวมถึงกรณีการได้รับสัญชาติไทยซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรัพยากรความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของประเทศจากการตรวจค้นและตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจุดที่1ในเขตพระนครพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา3รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานดำเนินคดีนายจ้าง1รายจุดที่2บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางรักพบพยานหลักฐานที่สำคัญอาทิเอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิสมาคมใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารกิจการโรงแรมหรือที่พักรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกว่า61บริษัทตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลกลุ่มเดียวกันปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติและจุดที่3สมาคมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยพบต่างด้าวสัญชาติลาว2รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและดำเนินคดีนายจ้าง1รายนาทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ปภ.เผยยังมีน้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมเครื่องจักรกลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายต่อเนื่องคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวม110อำเภอ927ตำบล 6,928 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานคร 1,144,019 ครัวเรือน 3,134,415 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อรีบดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่อไป
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

งานโดยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
7: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
6: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมว

0: จำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล
1: ก็มาฟังข่าวกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่อุตรดิตถ์นะครับ
1: ภาค6ใช่ไหม
0: ตำรวจภูธรภาค6เนาะ
1: 90.50 FM เนี่ย
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: มันยังอยู่ด้วยกันนะวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี
1: ค่ายจักรพงศ์จังหวัดประจินบุรี
0: ชส.1กรุงเทพ
1: ยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
0: ภูธรภาค9สตูล
1: ก็ยังฟังกันอยู่
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชก็ 92.50 FM เนี่ย
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: ก็ทลอ197ก็ฟังกัน
0: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มาอีก
1: ชั่วโมง
0: จอทลอ197
1: ฟังกัน
0: ครับแม่ฝนฟ้าก็ครึ้มแต่ว่ามันไม่มีฝนนะวันนี้เนาะ
1: ไม่มีนะ
0: เขาบอกมีก็มีน้อยไปมีอยู่ทางไหนทางใต้แต่ที่ลพบุรีไม่มีทั้งตอนนี้ทีมงานเขาก็เลยไปโน่นปากทางเขาวัดเวียงได้
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ใครอยากได้อะไรก็โทรบอกกันละกันนะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการปวดเส้นเอ็นตึงหรือต้องการอยากจะได้ไทยแคลพัดเอาไปบำรุงกระดูกบำรุงข
1: ้อ
0: ต้องการอยากจะได้น้ำมันงาดำสกัดเย็นเอาไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อต้องการอยากจะได้มรักขี้นกเอาไปรับประทานคู่กับยาเบาหวานของโรงพยาบาล อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบิงของไทยทิพย์โอสถหรือว่าเป็นดีแคร
1: ์ได้
0: ก็ได้ดูแลสายตาหรืออยากจะได้โปรมิกออยล์บำรุงไตซะหน่อยสิ
1: โปรมิกออยล์
0: ก็ได้หรืออยากจะได้เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: ก็ได
0: ้หรืออยากจะได้เป็นเครื่องดื่มโกโก้ร้อน
1: ๆโกโก้ชูเดียด
0: ครับหรืออยากจะได้เป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกหรืออยากจะได้เป็นฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่เหี่ยวไม่ค่อยออกฉี่ไม่ค่อยพุ่ง
1: รับประทานฟอกัสกัน
0: หรืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับเรื่องของการอึไม่ออกถ่ายไม่ออกไปบำรุงลำไส้ไปปรับลำไส้ใหม่มันจะได้ถ่ายออกสักทีนึง
1: สายเลี่ยมจอย
0: โอ้ทนท้องอืดหยุดได้ไม่ถ่ายอะ
1: สายเล
0: ี่ยมจอยนี่เป็นแคปซูลนะ
1: แ
0: ต่ถ้าเป็นผงชงน้ำดื่มก็ต้องเป็น
1: จอย
0: จอยมิกฟูด
1: มิกฟูดนะ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนี่แหละ
0: นี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะรวมไปทั้งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผม
1: ซื้อ2ตันแถม14ลูกอ่ะนะ
0: เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่สุชินน่ะไปแล้ว
1: ส่งไปแล้ว
0: มาชุมนุม3โก้ป่านนี้ก็อยู่กลางทุ่งแล้วมั้งนะครับใช้ไม้แล้วใช้เลยอย่ารอช้าปุ๋ยลุงช้างชอบน้ำไม่ชอบแดดบางคนนี่เจอแดดก็ไประเหยหมดเลยนะขึ้นฟ้าหมด
1: ของเราแล้ว
0: เออของเราต้องเจอน้ำถึงจะลงดินเนี่ย
1: ชื่นใจอะนะ
0: ครับปุ๋ยเราอาจจะเขียวช้ากับชาวบ้านเขาหน่อย 7-8 วันพอเขียวแล้วเขียวยาวเขียวทนเขียวนานนะบำรุงรากบำรุงใบบำรุงต้นฟื้นฟูดินปรับสภาพดิน
1: ได้
0: เพราะก็มีทั้งฮิวมิกทั้งโคโลไมด์ไปปรับสภาพดินมีทั้งฮอร์โมนไปทำให้ต้นไม้กินอาหารได้ดีว่างั้นแล้วก็เม็ดฟูกรดอะมิโน
1: นั่นเ
0: ด้ดึงรวงดึงเร็ว
1: แล้วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ครับไม่ต้องอธิบายเยอะเขารู้กันแล้วว่าใช้แล้วดีเขาถึงได้ใช้ต่อบอกต่อบอกต่อยังพี่ผู้ใหญ่สุชินเนี่ยกี่เดือนเนี่ยใช้ไป4ตันแล้วเนี่ยใช้ดีแล้วเขาก็ใช้ต่อสิ
1: ตอ
0: นแรกลองของดูกันนี่มันเข้าท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเข้าท่าปั๊บซ้ำเลยทีนี้คนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะคนจะรวยช่วยไม่ได้
1: จะใช้กัน
0: ครับ
1: ของดีก็ว่ากันไป
0: ดื่มหรือยังโกโก้โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
1: โกโก้
0: โกโก้ลุงช้างเนี่ยนะชูชูชูชู
1: สองกล่องก็500นะ
0: ครับอย่าไปซื้อกล่องเดียว
1: กล่องเดียว300เด้
0: เสียเปรียบเขาซื้อ2กล่อง500เลยน้ำท่วมอยุธยาคราวนี้นะครับน้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมมัสยิดดารุสุนะสูงเกือบ2เมตรสุสานฝังศพจมน้ำประสานทีมกู้ภัยย้ายร่างหญิงหนีนะครับหญิงวัย62ปี
1: หนัก
0: 120กิโลกรัม
1: โอ้น้ำหนักเยอะ
0: ลงเรือท้องแบนไปประกอบพิธีมัสยิดแห่งใหม่นะครับ
1: ย้ายที่นะ
0: ต้องย้ายที่อยู่ไม่ได้แล้ว
1: น่าเห็นใจ
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
1: ที่จังหวัด
0: ที่พระนครศรีอยุธยายังไม่แผ่วเลยนะฮะ
1: แล้วก็กระทบวงกว้างด้วย
0: โดยเฉพาะบริเวณมัสยิดดารุสุนนะตำบลภูเขาทอง
1: อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นทะลักเข้าท่วมสูงเกือบ2เมตรครับ
1: อุโบสถ
0: ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามส่งผลให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ฝังได้ตามปกติครับ
1: สุสานเนี่ยนะ
0: ครับอุโบสถ์นี่แหละ
1: ผู้ใหญ่ทำไงอ่ะ
0: ก็บอกว่าจากวิกฤตน้ำท่วมดังกล่าวเนี่ยทางชุมชนก็ได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังทีมงานจิตอาสา
1: เพื่อขอกำลังสนับสนุนกำลังพล
0: แล้วก็เรือท้องแบนในการเข้าช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตผู้หญิงวัย62ปี
1: เสียชีวิตในโรคประจำตัว
0: ออกจากพื้นที่มัสยิดดารุนซุนนะเพื่อไปนำประกอบพิธีทางศาสนาทำการฝังยังสถานที่แห่งใหม่ครับ
1: ย้ายที่ฝังนะ
0: เคลื่อนย้ายร่างเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่า
1: พื้นที่โดยรอบของมัสยิดเนี่ยนะ
0: ถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ประกอบกับผู้เสียชีวิตมีรูปร่างใหญ่และน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัม
1: ทำให้เจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านก็ต้องช่วยการเคลื่อนย้าย
0: ร่างลงจากชั้นบนตามบันไดอย่างระมัดระวัง
1: ก่อนจะลงสู่เรือท้องแบนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะ
0: ครับฉะนั้นทีมกู้ภัยก็ต้องใช้เรือท้องแบนขี่ฝ่ากระแสน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาลัดเลาะผ่านชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไปยังโรงเรียนศาสนาอิสลามนุรุญยมานหมู่5ตำบลลุมพีอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ
1: เป็นพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะ
0: เพื่อให้ญาติและผู้นำทางศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาดำเนินการฝังร่างตามหลักศาสนาอิสลามต่อไปครับ
1: ก็ลำบากไปหมดเลยนะน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ยุ่งวุ่นวายกันไปหมดแล้วครับเรื่องน้ำเนี่ยนะ
1: น้ำมันมาเยอะด้วย
0: ครับผม
1: อยุธยาเนี่ย
0: ใช
1: ่หลายเภอด้วย
0: ทุกอำเภอไม่เหลือนะครับเป็นห่วงเป็นใยและลูกค้าเราทั้งนั้นเลยนะ
1: อยุธยาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทุกอำเภอเลย
0: ทุกอำเภอเลย
1: อ้าวเป็นห่วงกัน
0: นั่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแฟนรายการลุงช้างทั้งนั้น
1: แ
0: หละอยุธยาอย่างเงี้ยชัยนาทอ่างทอง
1: อ
0: ุทัยธานีสิงห์บุรีปทุมธานีรวมไปถึงฉะเชิงเทราปราจีนบุรีปทุมธานี
1: น่าน
0: ปทุมแล้วปทุมอีกแล้วก็
1: ลพบุรีสระบุรี
0: หมดเลยไม่เหลือแล้วครับคุณผู้ฟังไปถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามแม้กระทั่งราชบุรีแฟนรายการลุงช้างเยอะ
1: เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยนะ
0: โอ้บางคนโทรมาคุยกับลุงช้างเนี่ยชื่นใจฟังทุกวันเลย
1: โอ้
0: ชอบโชเล่จังเลย ชอบต้องพูดชื่อสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: นั่นแหละครับ
1: ออกไอหอมชื่นใจไปเลย
0: สองสามวันโชเล่ไม่กินข้าวเลย
1: เป็นไง
0: หันไปกินสบู่แล้ว
1: กินได้อิ่มไปเลยเอาไว้หอมเนี่ยไว้สปอกตัว
0: ครับถ้าสบู่แก้คันกับโปรยเซียนเขาถ้าหอมฟุ้งก็ต้องลุงช้างนะ
1: วันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนเขาได้นะ
0: ครับ
1: ปากทางเข้าวัดเวียงอ่ะ
0: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมนะครับรับประทานทันทีเลย
1: นั่น
0: ยาหญ้าบริ้งก็ได้
1: เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ดีแค่ก็ได
1: ้เป็นแบบซอฟเยล
0: ดูแลสายตากันนะ
1: ของตานี่สำคัญนะ
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: อย่าญาบิงก็กระปุกละ800
1: สองกระปุกก็1,500บาทเน
0: ี่ยดีแค่ก็กระปุกละ400สองกระปุก650
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกก็ได
0: ้ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยดูแลไต
1: เหมือนกันราคาเหมือนกัน
0: สำหรับการจะทุนถนอมไตของเราเนี่ย1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับอดีตลูกจ้างปืนโหดบุกยิงขู่ด่าทอนายกมดกลางงานศพเจ้าตัวแจ้งความหวั่นไม่ปลอดภัยเอาไปยิงเขานะ
1: ขู่ยิงอ่ะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะพันตำรวจโทด็อกเตอร์มนพิพัฒน์เอี่ยมจรัสหรือว่านายกมดนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดเดินทางเขาแจ้งความต่อตำรวจสภ.เมืองปทุมธานี
1: หลังจากถูกอดีตลูกจ้างของเทศบาล
0: ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่กลางงานศพลูกบ้านณวัดบางคูวัดครับ
1: ปทุมมานะ
0: นายกมดบอกว่าหลังจากพิธีสวดพระอภิธรรมเสร็จปั๊บ
1: ก็เดินลงมาจากศาลาเนี
0: ่
1: ย
0: ได้มีอดีตพนักงานของเทศบาลเดินเข้าไปตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อนจะชักปืนลูกโม่สแตนเลส ออกมายิงขึ้นฟ้า2นัด
1: หลังจากนั้นก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ดองแดงหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
0: ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนข้าราชการจำนวนมาก
1: ถือว่าเป็นการกระทำแบบอุกอาจ
0: ไม่เกรงกลัวกฎหมายและสร้างความหวาดกลัวอย่างมาก
1: ทั้งนี้วัดแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุมาแล้ว
0: อดีตพนักงานบุกทำร้ายตนเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
1: หลังจากนี้
0: พนักงานสอบสวนจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ส่วนตนก็เตรียมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวท่านนายกมดไปทำอะไรเขาหรือเปล่า
1: ก็ไปงานศพป่ะนะ
0: เ
1: ขาก็ยิงปืนขู่แก
0: ครับ
1: ขึ้นฟ้าไปสองนัด
0: โบโบ
1: เอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปแจ้งความไว้แล้ว
0: ดูแลสุขภาพนะนายกเอาไบโอไปกิน
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดก่อนอาหารเนี่ย
0: ใช่
1: ก็เป็น
0: เช้ากลางวันเย็นเลย
1: ดูแลสุขภาพร่างกายเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วโต๊ะรับแขกนะท้องกาแฟนะเปลี่ยนใหม่ท่านนายกเชื่อผมสิ
1: ไม่เอา
0: ห่วงจุ้ยเขาบอกต้องกินโกโก้ลุงช้าง
1: เป็นโกโก้ไง
0: โอ้ยชดโกโก้นี่ขนาดเนี่ย

0: ของบำรุงสายตา
1: เน
0: ี่ยฟื้นฟูความจำดีนะ
1: โกโก้นะ
0: กล่องนึงมี15แก้ว300บาท2กล่องเนี่ย
1: 2กล่อง500
0: 30แก้วเลย
1: 30แก้ว
0: มีขายร้านเจ๊หมูป่าโมกนะป่าโมกร้านลูกสาวตุ้มบัตรแล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้ว
1: อันนี้ไปซื้อได้เลย
0: ตอนนั้นต้องสั่งซื้อเนี่ยกระปุกกล่องนั้นก็ไม่เสียค่าส่งหรอกวิทยุก็มาแล้วด้วยซื้อคู่กับวิทยุเลย
1: วิทยุทานที่จะเตอร์เครื่องละ600
0: เหลือ500พอตอนนี้ซื้อคู่กับโกโก้อะ
1: ต่างโกโก้2กล่อง500วิทยุก็500พันเดียว
0: ซื้ออะไรก็ได
1: ้
0: ในรายการเนี่ยแล้วก็เอาวิทยุไปแค่เท่าทุนพอ500บาทโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: พี่น้องที่อุตรดิตถ์นะลุงช้างมาแล้ว
1: มาฟังกันนะ
0: เมื่อก่อนนี้จัดรายการอยู่ที่อำเภอวิชัยนะอำเภอวิชัยอุตรดิตถ์อยู่ติดกับศรีนครนั่นแหละครับ
1: อุตรดิตถ์นี่ภาค6เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฟังกันก็ 90.50 FM
0: FM Stereo Multiplex นะครับ
1: ฟังกันได
0: ้ตำรวจลงพื้นที่คุ้มกัน7ครอบครัวอ้างว่าถูกอ้างว่าความฝันขีดเส้นตายขับไล่ให้พ้นจากหมู่บ้าน
1: อ
0: ้าวยังมีคนเชื่อแบบนี้เองเนาะคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกระทั่งวันเนี่ยนะ
0: ใครที่มีกล้าดื่มเหรอกาแฟ
1: เป็นเบาหวานแล้วรับประทานได้
0: เขาไม่ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็ต้องรับประทานได้
0: เขาไม่ใส่ไขมันทรานใช้ถั่วขาวใช้สูการ์โลดนะ
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีที่7ครอบครัวผู้เสียหายถูกกดดันขับไล่ออกจากหมู่บ้านได้ถูกกล่าวหาอ้างเหตุผลความเชื่อที่มีจะมาจากความฝันพร้อมขีดเส้นตายให้ย้ายออกจากพื้นที่ในวันที่10ตุลา
1: สร้างความหวาดกลัวจนกระทั่งเกิดความเสียหายเนี่ยนะ
0: เข้าร้องเรียนต่อเพจสายใหม่ต้องรอดแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สภ.กองก๋อยและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศพเมยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความปลอดภัยครับ
1: ความปลอดภัยเนี่ยนะ
0: ล่าสุดตำรวจสภ.คลองก๋อยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอนครับสมาชิกอาสารักษาดินแดน อำเภอศพเมยลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบ้านห้วยเหี้ย
1: หมู่ที่5ตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมย
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: นาน
0: เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะคุ้มครองครอบครัวผู้เสียหายอย่างใกล้ชิด
1: เพื่อสร้างขวัญและความเชื่อมั่นความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินชีวิตด้วย
0: ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายครับ
1: และก็จะจัดการดูแล
0: ความสงบเรียบร้อยในชุมชนต่อเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขครับ
1: เป็นความเชื่อ
0: เป็นความเชื่อคนภูเขาคน
1: ภูเขา
0: เขาเรียกว่าชนเผ่าเนาะเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปดูนะ
1: ตำรวจตรวจสอบการ
0: แล้วก็ไปคุมเข้มเลยนะ
1: คุมเข้มเพื่อประชาชนเนี่ยนะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสดได้นะครับ
0: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081290-1691ครับ
0: โอ้โหน้องเตดีเจอะไรนะ
2: ตาราเตเต
0: จะมามองหน้าทำไมเราดูที่ไมโครโฟนเออเอาวันนี้โทรหาลุงช้างที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์081 290-1691ครับ
0: แล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081-924-4377ครับ
0: โอ้โห
1: เก่งมาก
0: เก่งจริงเปล่าเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าเรียนหนังสือชั้นไหนแล้วเนี่ย
2: ชั้นป.3
0: คิดนานจังเลย
1: ชั้นล่าง
0: ชั้นบนดิ อ่าไหน ท่อง

0: อันนี้ให้ฟังหน่อยสิท่องอะไรนะเดี๋ยวชินบัญชรดีกว่าชินบัญชรได้ไหมอ้าวได้เอาสิเอาเลย
1: พุทธกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอัตถิกายกายะยายะเทวนังปิยะสังสุตตระวาอิติปิโสภควายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมังนังสุขังอารหังสุขะโตนะโมพุทธายะชะยาสนากัตตาพุทธาเชตวะมารังสวะหานังจตุสัจสัพพังนะสังเยปิวิงสุนราสัพพาตันหังกะราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิสิตาไมหัง
0: ลืมแล้วลืมแล้วล่ะไม้หังแล้วอะไรแค่นั้นเองโอ้โหแล้วคุยว่าท่องได้เอาต่อซิได้ไหมไม่ได้แล้ว
1: ติดตรงเน
0: ี้
1: ย
0: ติดตรงนี
2: ้
0: อ้าวไปล้างหน้าล้างตาเลย
2: ตายเ
0: ก
2: ลียวเ
0: ซเว่นเดี๋ยวเตรียมตัวไปเซเว่นเดี๋ยวแล้ว
1: ไม่ใช่
0: ไปโรงเรียนกรมชลประทานปรับลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อท้ายเขื่อนแล้วคุณผู้ฟังข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมระคินกสกัดเย็นครับมระคินกนะไปกินเถอะนะพี่อัมพันธ์พี่อัมพันธ์ว่าไงจ๊ะ
3: แหมเก่งจริงๆหลานลุงเนาะ
0: ขอบคุณด้วยขอบคุณ
1: ขอบคุณครับ
3: โตท่องไวดีจริงๆเก่งจริงๆหลานเอ้ย
0: จ้าเล่นเอาเล่นเอาแต่ผมสองคนอายเลย
3: เรียนเก่งๆนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับผม
3: เรียนเก่ง
0: ๆครับผมขอบคุณครับพี่อัมพันธ์จากคลองขลุงคลองขลุงนี่จังหวัดกำแพงเพชรนะ
2: คลองขลุงกำแพงเพชรเนี่ยนะ
0: พี่น้องที่อยู่ท้ายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลโพนังดำออกสัพยายังจมกว่า 1,400 ครัวเรือนนะน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วล่ะต้องฉีด EM อ่ะเป็นการปรับสภาพน้ำพร้อมเปิดจุดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาฉุกเฉินด้วยนะ
2: น้ำมันท่วมขังอยู่นาน
0: เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
2: ชลประทานจึงได้ทยอยปรับลดแหละ
0: อัตราการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,400 เหลือ
2: เท่าไหร่นะ
0: 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: เพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ขังอยู่ในท้ายเขื่อนเนี่ยนะ
0: ครับสถานี C2 นครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ43เขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำเหลือ 16.05 เมตรนะครับต่อเขาเรียกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยนะครับระดับน้ำท้ายเขื่อนก็ 15.58 เมตรอัตราการระบาย 2,350 บาทถ้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีจ้ะ
2: นาน
0: แม่น้ำในลำหลักเลยนะครับลดลงแล้วล่ะแต่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังได้รับผลกระทบหนักโดยเฉพาะ
2: พื้นที่ตำบลโพนังดำออกสัพยาชัยนาทและก็ไปทั้งหมด7ตำบล
0: ประชาชนได้รับการเดือดร้อนประมาณ 1,412 ครัวเรือน
2: และก็ระดับน้ำท่วมขังเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแล้ว
0: โอ้โหเนี่ยแย่เลยคุณผู้ฟังเน
2: า
0: ะ
2: ขังอยู่นานเนี่ย
0: ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนังดำคุณพิรมโถสุวรรณเนี่ยบอกว่า
2: ระดับน้ำจะลดลงมาแล้วประมาณ40เซนติเมตร
0: แต่ชาวบ้านอพยพพักอาศัยริมถนนเนี่ยนะสายกันคลองเนี่ยยังต้องขอความช่วยเหลือด้านน้ำดื่ม
2: แล้วก็
0: ห้องสุขาก
2: ระแสไฟฟ้า
0: สำหรับปัญหาน้ำเน่าเสียทางเทศบาลได้ประสานขอสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM เนี่ยนะครับ
2: เพื่อนำมาราดแล้วก็ปรับให้น้ำให้ดีขึ้นเนี่ยนะ
0: เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดภาระเดิมจากของประชาชนเทศบาลโพนังดำออกได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนนะ
2: ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนที่ถูกอุทกภัยเนี่ย
0: เทศบาลตำบลโพนังดำออกไปรับสมัครแล้วนะครับไปรับลงทะเบียนแล้วล่ะขอรับเงินเยียวยาไปลงทะเบียนยัง
2: รับทะเบียนการ
0: ยังไม่ลงไปลงเลยนะ
2: รับเงินเยียวยา
0: ครับแม้กระทั่งจะตอนนี้จะมีแนวโน้มที่คลี่คลายแต่ว่า
2: เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเตือนแล้วก็ให้ประชาชนเฝ้าระวัง
0: เตรียมรับน้ำเหนือมาอีกนะครับ
2: น้ำเหนือฝนมันจะตกอีกนะ
0: กรมประตูประกาศแล้วเนื่องจากว่าหลายพื้นที
2: ่
0: เคยประสบอุทกภัยซ้ำสองสามรอบ
2: สองรอบสามรอบในปีที่ผ่านมานู่นก็เคยนะ
0: ครับ
2: ต้องดูแลกัน
0: เพราะนั้นแล้วใครยกของไว้อย่าเพิ่งเอาลงมานะ
2: ดูไว้ก่อน
0: อย่าเพิ่งยกลงในชั้นสองนะ
2: น้ำมันยังไหลมาเรื่อยๆนะ
0: ครับ
2: มีการปรับลงอะนะ
0: ใช่
2: เรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ครับกระดูกทับเส้นเกาลูมาตอยนะครับรับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
2: สูตรดั้งสูตรเดิมเนี่ย
0: กล่องหนึ่ง200บาทครับ
2: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนี่
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องหนึ่ง
2: สูตรดั้งเดิมนะ
0: ครับแต่สูตร2ก็คนที่ปวดเส้นเอ็นตึงไม่เนื้อไม่ตัวนั่งนานยืนนานเดินนาน
2: อย่ารับประทานแบบชนิดแคปซูลเลย
0: ครับ
2: กระปุกหนึ่งก็300บาท
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
2: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: อย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วยนะครับ
2: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
2: ใช่แควพัดนะ
0: 2กระปุก500บาทซื้อ4กระปุก 1,000 แถมปี1กระปุกนะครับ
2: 4กระปุกแถม1กระปุกเนี่ย
0: นังอ่านนี่ซิเนี่ยพ่ออะไร
2: แล้วพัดเนี่ยนะ
0: พ่ออะไร
1: พ่อช็อกลูกวัย17ขี่จักรยานยนต์กับจากติวหนังสือ
0: เสยท้าย
1: เสยท้าย18ล้อเสียชีวิตสลด
0: ครับ
2: ตายเลย
0: ที่สภ.อุทัยเนี่ยนะอยุธยาเรานี่แหละครับเมื่อเช้านี้ข่าวออกมาเมื่อกี้เนี่ยตอน8โมงเนี่ย
2: สงสัยน้ำไม่ท่วมแต่ท่วมคงไม่ตาย
0: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ
2: เมื่อคืนเนี่ยนะ
0: ได้รับแจ้งรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อ
2: บนถนนสายเอเชียขาออกเนี่ย
0: ช่วงหลักกิโลเมตรที่19ช่องทางหลักหมู่1ตำบลธนูครับ
2: อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ไปสำรวจตรวจสอบครับที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อว่านายเออ
2: ายุ17ปี
0: สภาพนอนหมดสติอยู่บนพื้นถนนนะครับ
2: มีบาดแผลบริเวณศีรษะและก็กลางหน้าผาก
0: เจ้าหน้าที่ผสมพยาบาลเบื้องต้นทำ CPR แล้วก็ประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลราชธานีนำส่งครับ
2: โรงพยาบาลราชธานีก็ต่อไป
0: ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าทะเบียนพระนครศรีอยุธยา
2: สภาพล้มคว่ำอยู่บนถนนหน้ารถไฟได้แตกด้วย
0: ครับแล้วก็โชกหน้าได้รับความเสียหายห่างออกไปพบรถบรรทุก18ล้อยี่ห้อ Volvo
2: โอ้ทะเบียนกรุงเทพอ่ะนะ
0: ส่วนตัวพ่วงกับทะเบียนอยุธยาครับ
2: จอดอยู่ริมถนนเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้
0: บริเวณตัวพ่วงเนี่ยนะครับป้ายทะเบียนมีร่องรอยของการถูกชนเสียหาย
2: หลังเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ก่อนที่พ่อจะเดินทางมาจุดเกิดเหตุแล้วก็รีบไปรอที่โรงพยาบาลไปดูอาการลูกชายทันที
2: ขณะที่ทีมแพทย์กำลังให้การช่วยเหลืออยู่ในรถนะ
0: พ่อได้เปิดประตูเข้าไปพูดให้กำลังใจลูกชายด้วยเสียงสั่นว่าเป็นห่วงแล้วก็สู้ๆนะลูก
2: ก่อนที่ทีมแพทย์จะเร่งนำตัวไปที่โรงพยาบาล
0: และในที่สุดน้องก็เสียชีวิตครับ
2: น่าสงสารนะ
0: ใช่พ่อใจจะขาดเลยนะครับ
2: ลูกทั้งคนนะ
0: ลูกชายเดินทางไปเรียนไปติวหนังสือ
2: ไงไม่น่าไปติวเลยเน
0: า
2: ะ
0: เอกสารติดวิไลศิลปากรได้กำลังขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านก็มาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวครับ
2: ทางด้านของนายประเสริฐอายุ63ปี
0: อีตาคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง
2: บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ขับรถมาถนนคู่ขนานนี่แหละ
2: แล้วก็มาถึงทางเบี่ยงเนี่ย
0: ก็เบี่ยงเข้าช่องทางหลัก
2: จากนั้นเน
0: ี่
2: ย
0: รถจักรยานยนต์ก็มาชนท้ายรถตัวเองเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
2: จึงบังคับรถจอดไว้ด้านหน้าแล้ว
0: ก่อนจะลงมาดูคนเจ็บและแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือครับ
2: แจ้งให้เขามาช่วยเหลือโดยเบื้องต้นนี่นะ
0: พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบและถ่ายภาพจากจุดเกิดเหตุ
2: รวมทั้งสภาพของรถทั้งสองคันเอาไว
0: ้พร้อมเตรียมเชิญคนขับรถบรรทุกพ่วงมาให้ปากคำ
2: รวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
2: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: โอ้ยน่าเสียดายนะลูกนะเรียนเก่งด้วยเนาะคงจะสอบได้นะนะหลายคนนะชอบให้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนข้ามกลางคืนดึกๆเดินๆเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: ก็อันตราย
0: อันตรายครับ
2: น่าสงสารเนาะอ
0: ย่าเพิ่งให้ขี่เลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังให้ความรับผิดชอบมากกว่านี้หน่อยแต่จริงๆอ่ะอุบัติเหตุบางทีเราก็ไม่ได้ไปชนเขาหรอกเขามาชนเราม
2: ันเป็นได้
0: ครับ
2: เคาะอ่ะนะเคาะกรรมเนี่ยนะ
0: ไม่โทษเวรโทษกรรมก็ไม่ได้โทษจากประมาทไม่เขาประมาทก็เราประมาท
2: ประมาณนั้นนะ
0: ครับผมฉี่ไม่พุ่งไม่โจดปวดฉี่บ่อยๆเอาฟอกัสไปกินนะพี่นะ
2: รับประทานฟอกัสกล่องสีเขียว
0: จะได้ไม่ต้องเยี่ยวรถหัวนี่โป้เท้า
2: ขี่สะดุดเนี่ยนะ
0: กล่องนึง390บาทซื้อทีละกล่องก็ได้
2: 2กล่องอ่ะ
0: 700สามกล่องก็ 1,000 นะ
2: 3กล่อง 1,000 ฟอกัสเนี่ยนะ
0: ครับผมอ่านข่าวกระถินหน่อยเขารอฟังข่าวกระถินนี่แล้วเนี่ย
2: กระถินสามัคคีเนี่ยนะ
0: อย่าเบื่อนะพี่น้องครับทำบุญด้วยกันนะก็ช่วงฤดูนี้ฤดูการ ทอดกฐินเนี่ยเราก็ร่วมด้วยช่วยกันประกาศให้เขารู้บางทีลูกเต้าไปอยู่กรุงเทพเงี้ยไอ้บ้านเรามีกฐินวันนี้มีว่าก
2: ฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
2: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาบอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเมินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเช ชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเด็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม29 30 31ตุลาคมนะ
0: สาธุ
2: ก็ไปเที่ยวไปทำบุญกัน
0: อ้าววิทยุมาแล้วครับเต็มบ้านเต็มช่องสั่งการได้เลย
2: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
0: มาแล้วครับ
2: ซื้อการเครื่องละ600
0: ซื้ออะไรก็ได้ในรายการเราเหลือ500บาท
2: ซื้อสินค้าในรายการของเราไปด้วยก็จะเหลือเครื่องละ500
0: ครับ
2: ตั้งซื้อกัน
0: โกโก้มางวดนี้2ลังเลยนะเพราะว่าหลายท่านบอกแม่มันอร่อยใช้ได้จ้ะอย่าไปกินมากครับอายุมากๆแล้วกินมากไม่ดีนะ
2: เป็นไง
0: เปลือง
2: โกโก้โกโก้นี่มันก็บำรุงสมอง
0: บำรุงสมองบำรุงสายตาเพราะมันมีโกจิบุรี่เลยไงมีเกากี้
2: เกากี้เนี่ยนะ
0: ครับเหมือนกาแฟเราเลย
2: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: แต่ว่ากาแฟไม่อร่อยไงเพราะว่าของที่ผสมมันขมสมถังเช่าเกากี้อะไรเงี้ย
2: เอ็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ย
0: ครับ
2: ต้องตัดขมเลย
0: ตัดขมเลย
2: ไอ้สุคาร์โรสเนี่ยนะ
0: ครับแหมเมื่อวานเจ๊หมูไลฟ์สดโฆษณาขายมะละคินกกับน้ำมันงาดำบอกแม่แม่ค้าตลาดป่าโมกกินคู่กันดีจังเลยว่างั้นเชฟหมูนี่สุดยอดเลยนะ
2: เชฟหมูเนี่ย
0: จบนิเทศหรือเปล่าไม่รู้นะสาวขับมิวเซเว่นพุ่งตกสะพานข้ามคลอง10เมตรครับ
2: รถพังยับสาหัส3คนเนี่ย
0: ครับ
2: อุบัติเหตุ
0: ที่ชุมพรเนี่ยน้องปลาฟังอยู่เนี่ย
2: น้องปลาไหนอ่ะ
0: น้องปลาเจ้าหน้าที่สถานี1449ไง
2: โอ้ย
0: ตอนนี้สถานีไม่มีแล้วนะปล่อยให้หังเหงาเลยมันนานแล้ว
2: น้องปลาดิ
0: ตีหนึ่งเมื่อเช้านี้ครับศูนย์มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์หรือว่าหน่วยกู้ภัยกู้ชีพสายชนชุมพร
2: ได้รับแจ้งบอกมีรถยนต์เสียหลักตกลงไปสะพานข้ามคลอง
0: ท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรครับ
2: ตำรวจไปตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
2: ไปกู้ภัยก็ไป
0: ไปพบรถยนต์ Isuzu Mew 7ทะเบียนระนอง
2: ตกลงไปที่บริเวณร่องกลางสะพานเนี่ย
0: ใกล้กับเสาต่อหม้อได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
2: จุดที่เป็นจุดรถตกเนี่ย
0: ความสูงพื้นจากชั้นล่างประมาณ10เมตรครับ
2: แล้วเป็นยังไง
0: ตัวรถยังค้างดองแดงดองแดงยังไม่ร่วงลงไปนะ
2: ยังตกไม่จริงอะนะ
0: ยังค้างอยู่บนสะพานนั่นแหละ
2: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือชาย2คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: ติดอยู่ในรถโดยการช่วยเหลือเป็นได้ความยากลำบากครับ
2: เนื่องจากรถเนี่ยอยู่จุดที
0: ่ลาดชันและมีความสูงครับ
2: แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเนี่ย
0: เพื่อเปิดทางนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถครับ
2: ช่วยเหลือก็ลำบากนี่นะ
0: ก่อนจะส่งต่อให้ทีมแพทย์และกู้ชีพดำเนินการรักษา
2: แล้วก็เดินทางมาด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผู้บาดเจ็บอีกผู้หญิงอีกหนึ่งราย
2: ก็นำส่งโรงพยาบาลชุมพรไปก่อนหน้าแล้ว
0: ครับจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตอบถามได้ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
2: เป็นไง
0: เดินทางมาจากชุมพรมีผู้โดยสารด้วยกันทั้งหมด3รายเป็นชาย2หญิง1
2: แล้วก็คนเจ็บที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุไม่เกิน45ปี
0: พอให้การได้รับว่าเป็นคนขับเองนะครับ
2: ผู้หญิงขับหรือไง
0: อย่างแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้ง3รายอยู่ระหว่างการรักษาตัว
2: เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถสอบถามรายละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วน
0: จึงต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
2: รวมทั้งตรวจสภาพของรถและก็หลักฐานที่เกิดเหตุ
0: ครับ
2: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปเน
0: ี่
2: ย
0: ชำนาญเส้นทางหรือเปล่านะครับผม
2: ขับด้วยนะ
0: นี่มาวานเขาไปจับบอยดอนทรายเขาไม่ได้นะ
2: บอยไหนอ่ะ
0: บอยดอนทรายนี่สิ่งเก่งไปชนรถตำรวจไง
2: แล้วจากนั้นเนี่ย
0: ก็ถูกยิงยางสกัดรวบพร้อมภรรยาเลยครับ
2: เมียก็โดนจับไปด้วยหรือไง
0: ครับ
2: โอ้
0: ที่โพธารามเนี่ย
2: ปุ่มกับการสพโพธารามนี
0: ่ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
2: หลังจากได้รับแจ้งว่าน
0: ายณรงค์รัตน์หรือว่าบอยอายุ50ปีแล้วก็นางธิดารัตน
2: ์อายุ41ปี
0: มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองครับ
2: มีอาวุธปืนด้วยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านพัก
0: พบเพียงนางธิดารัตน์ก่อนจะตรวจค้นพบยาบ้าไป8เม็ด
2: เจ้าตัวให้การบอกยาบ้าเนี่ยนะ
0: ซื้อมาจากนายบอยต่อมานายบอยขับรถเก๋งยี่ห้อมิตซูทะเบียนตลับบุรี
2: กลับมาที่บ้านพอดีนะ
0: พอเห็นตำรวจแค่นั้นแหละครับ
2: เป็นยังไงพยายามจะขับรถหนีเนี่ย
0: แล้วก็ชนรถเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายตำรวจก็ยิงยางรถเพื่อสกัด
2: สกัดแล้วก็ผู้ต้องหาก็พยายามถอยรถหนีนะ
0: ชนเกือบพุ่งชนเจ้าหน้าที่ก็ต้องกระโดดหลบ
2: เผ ื่อ
0: แล้วก็ถูกสกัดจับได้ในที่สุดครับ
2: คอยโดนจับแล้วได้ยาบ้าอีกด้วย
0: จากการตรวจสอบพบยาบ้าไปทั้งหมด
2: 865เม็ด
0: ยาไอ
2: 9.3 กรัม
0: อาวุธปืน .38 พร้อมกระสุนอีก6นัด
2: บุหรี่ไฟฟ้า
0: พร้อมพอด
2: แล้วก็
0: เครื่องช่างดิจิตอล
2: แล้วก็ผู้ต้องหาทั้ง2คนนี่ต้องนำไปสอบสวนเด็
0: กต่อมานางธิดารัตน์ให้การเพิ่มเติมว่าได้นำอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วไปจำนำไว้
2: จำนำไว้ที่ตำบลดอนทราย
0: เจ้าหน้าที่ยังนำตัวไปติดตามและนำปืนกลับมา
2: และตรวจสอบแล้วมี
0: พบว่าเป็นปืนมีทะเบียนก็จึงแจ้งข้อหา
2: เสพยาเสพติดครอบครองยาเสพติด
0: มีอาวุธปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2: อ้าว
0: ส่วนนายณรงค์รัตน์ถูกแจ้งข้อหาเสพแล้วก็ครอบครองยาเสพติดในโทษประเภทหนึ่ง
2: และก็จำหน่าย
0: อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
2: ขณะขับขี่ยานพาหนะและก็เสพยาเสพติดด้วย
0: มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปครอบครองด้วย
2: หลายข้อหาเนาะ
0: พาไปในเมืองในหมู่บ้านด้วย
2: ข้อหาเยอะนะ
0: ปืนก็บอกเดียวในข้อหาเพียบเลยคุณผู้ฟัง
2: เยอะแยะไปหมดเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วมีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนี่นะ
2: ขณะปฏิบัติหน้าที่นะ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมของกลาง
2: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพธาราม
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ทั้งผัวทั้งเมียเลยหรือไง
0: ครับ
2: ผัวเก่าตาย
0: ผัวเก่าตาย
2: มีปืนไว้กระบอกหนึ่ง
0: เดี๋ยวที่ทุ่งสงนะฮะพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบหนึ่ง
2: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าเป็นเพลง
2: ฟังเพลงก็ได้นะ
0: ครับที่วสป.เดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีไปฟังต่อกันที่
2: จอทล1197นะ
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบนะแม่นะ
2: ฟังกัน
0: อย่าหมุนขึ้นนี่ไปไหนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
2: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
4: มังงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 0812901691 0812901691
7: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
8: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
9: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหญิงจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
10: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไททิพย์โอสด
6: ำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
10: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
11: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญที่ตอบการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: โกโก้

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้น

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านเลย
0: พบกันที่จทล1197เพิ่มอีก1คลื่น
1: ก็รับฟังกันได
0: ้อุตรดิตถ์ครับตำรวจภูธรภาค6 FM
1: 90.50 นะ
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สตูลนี่ก็ 91.75
0: แล้วก็จอสอ1กรุงเทพ
1: กรุงเทพนี
0: ่ AM 657ครับ
1: อืม
0: แล้วก็เดี๋ยวกลางคืนแล้วก็ไปรีลันกันต่อเน
1: า
0: ะ
1: ฟังกัน
0: ทั้งจอสอ1ทั้งวสปทั้งจทล.ลพบุรีครับ
1: วสปก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีก็
1: เที่ยงคืนถึงตี3
0: จอสอ1ก็ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงตี5
1: ฟังกันยาวไปเลย
0: เบื่อบางทีก็ฟังข่าวซ้ำข่าวมันซ้ำเนี่ยตอนหัวค่ำฟังแล้วตอนดึกฟังอีกรอบแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ฟังข่าวสิน
1: าน
0: หรือไม่ลุกขึ้นมาต้มน้ำเดือดๆชงโกโก้ลุงช้างกินก็ได้
1: ไอ้ตาแจ้งไปเลย
0: โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้นะ
0: โกโก้ชั้นดีมีที่ไหน
1: ม
0: ีที่รายการลุงช้างนี่อย่างไรซื้อไปชงดื่มแล้วจะชื่นใจ
1: โกโก
0: ้โกเอ๋ยโกโก้
1: โกโก้กล่องละ300อ่ะ
0: 3แก้วเลยเนี่ยยาวเนี่ย
1: อิ่มเลยนะ
0: ไปกินยาแล้วมันง่วงไ
1: ง
0: กินยาแล้วง่วงมันอายุเยอะแล้วมันก็ต้องอาศัยอยู่ยาเพิ่งไปโรงพยาบาลนะ
1: 72แค่นั้นเองก็บอกว่าเยอะ
0: 27คุณกมุสาโท
1: คนอะไรบอกอายุเยอะเครื่อง
0: เออ
1: คนอายุเยอะนี่ต้องดูนะเวลาฉี่เชิญนี่จะไม่พุ่ง
0: โอ้โห
1: เป็นปัญหาเนี่ย
0: สะดุดยังไม่ว่านี่มันลดกางเกงอย่างเงี้ย
1: ร
0: ู้เหรอนี่โป้เท้าอย่างเงี้ยเอาฟอกัสไปกินนะ
1: ฟอกัสเนี่ยช่วยได
0: ้ครับ
1: ฉี่จะได้พุ่งเนี่ยนะ
0: ใช่
1: กล่องสีเขียวด้วย
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องครับหาซื้อไม่ยากหรอกแค่จดเบอร์โทรลุงช้างไว
1: ้
0: ส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
1: ขายยังไงอ่ะ
0: ของละ390บาทมีขายเยอะแยะลพบุรีเนี่ย
1: ลพบุรีมีร้านไหนบ้าง
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังฐานพระบกร้านปัญญาทางไปป่าหวายที่วงเวียนสะแก้วร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ์ราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายณ์ราชนิเวศร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านคุณชำนาญเขาสมครร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ตลาดท่าโขลงร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อแปดร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าสมองซอย4สายจันทบาโคกตูมกิจลุ่งโรจน์ซอย12พัฒนานิคมคุณจ๋าเพตัดพัฒนานิค
1: ม
0: ร้านโคกสำโรงฟาร์มาซีร้านสยามฟาร์มาซีร้านบัวเพสัตร้านอูยาฟาร์มาซีคลังยาฟาร์มาซีที่โคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงลี่แซโอสถบ้านมี
1: มีขาย
0: คุณแล้วก็ร้านนารายเภสัชคังยาเภสัชตลาดลันนารายสมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงนี่ลพบุรีนะเนี่ย
1: โอ้โหมีขายเยอะเลยหลายร้านเลย
0: นะ
1: ก็ไปซื้อกัน
0: เล่นแต่เสียงแหบเลยไหมเล่า
1: เสียงแห้งไง
0: ครับ
1: เอารับประทานโกโก้ดูดไปก่อน
0: โกโก้ที่ไหนเล่าเสียงแหบอ่ะ
1: หาดูดไปก่อนเนี่ยน้ำอุ่นโกโก้ไงเล่าไปเข้าไปอันนี้ก็เป็น
0: มันมีเหตุมันมีเหตุ
1: เหตุแบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ฝนตกฟ้าครึ้มขึ้นมาแล้วปิดเทอมส่งลูกหลงหลานไปโรงเรียนก็นี่ไงห้าวไงเสียงก็เลยแหบเลย
1: แห้ง
0: ครับ
1: อันนี้ยังแห้งอีก
0: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มเถอะครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเนี่ย
0: ต่างจังหวัดหาซื้อไม่ได้ไม่มีใช่เรื่องยากหรอกแต่โทรหาลุงช้างก็ได้ดื่มแล้ว
1: เดี๋ยวนี้เขาสบายแล้วก็ส่งกันถึงบ้านเลย
0: เออไม่มีการโอนเงินมานะห้ามโอนเงินมาก่อนไม่เอาส่งเก็บมันไปทางไปถึงบ้านเลยไม่มั่นใจว่าของเราหรือเปล่าขอก็เปิดดูก่อนได
1: ้นาน
0: ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอาไงนั่นนะนะครับแล้ววันนี้สี่โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวไปที่ตลาดนัดนู่น
1: ตัดทางเข้าวัดเวียงเนี่ย
0: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: โอ้นี่เขามาวางเมื่อ เมื่อพฤหัสที่แล้วขายปุ๋ยได้นี
1: ่ปุ๋ยเนี่ย
0: ปุ๋ยไปด้วยนะ
1: เขาสั่งมาเขาก็เอาไปนะ
0: ครับ
1: อืม
0: อย่างเมื่อวานเราก็ไปส่งผู้ใหญ่สุชินที่ท่าชุมนุมเนาะแถวแถวยังเยื้องกับบ้านพี่สำรวยนิดเดียวนะครับ
1: สั่งมาเท่าไหร่นะ
0: 2ตัน
1: สองตันเนี่ยแถมก็ไปเท่าไหร่นะ
0: 14กระสอบอ่ะ
1: โอ้โหแถมตันกว่าไอ้ครึ่งตันกว่า
0: ครึ่งตันกว่าเลยเป็นไงประชดเนี่ยนะซ
1: ั
0: ดน้ำตาชาวนา
1: เห็นเขาน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ช่วยกัน
0: ก็บ้านใครที่มีที่เก็บปุ๋ยผมว่าเอาเลยนะสั่งไปเลยเพราะว่ามันโปรโมชั่นนี้มันแค่สิ้นเดือนเนี่ยนะครับ
1: สิ้นเดือนตุลาเนี่ยนะ
0: ครับเอาวิทยุก็มาแล้วด้วยนะ
1: วิทยุทานทิสเตอร์เนี่ย
0: วิทยุก็มาแล้วสั่งได้เลย
1: มาแล้ว
0: นะครับถ้าอยากจะซื้อ500ก็ซื้ออะไรไปสักอย่างนึงถ้าไม่ซื้ออะไรจะเอาวิทยุอย่างเดียวก็600สิ
1: ซื้อวิทยุอย่างเดียว600
0: ครับ
1: อย่าอย่าบิงสักกระปุกนึงก็ได
0: ้
1: เหลือ500เนี่ย
0: ใช่
1: เมื่อกี้ก็สั่งมานี่
0: ไม่ใช่อย่าอย่าบิงเหลือ500นะอย่าอย่าบิงเหมือนเดิม800
1: 800 800
0: วิทยุ500
1: วิทยุเหลือ500ไงล่ะ
0: ดีแคร์ก็เหมือนกันราคาเดียวกันกับโปรมิกออยล์ดูแลไตทุกระยะแต่ไม่ได้รักษาไตนะนะครับบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: เติมเต็มกัน
0: มาละคินอกโอ้โหตอนนี้กระแสมาแรงมากบอกเจ๊หมูบอกว่ายี่ห้ออื่นมันมีแค่30เม็ดไงของลุงช้างเนี่ย60เม็ดเลยคู่กับงาดำแจ๋วเลยว่างั้น
1: มาละคินอก
0: ครับ
1: กระปุกกับ300
0: แต่เวลารายการเราไม่ค่อยอยากจะเข้านะเจ๊หมูเวลารายการคนอื่นนี่เข้าเสนอหน้านี้นะพี่เพราะว่าคุณผู้ฟังหาว่าผมจัดฉากกับเจ๊หมูไง
1: ครับ
0: เออผมไม่ได้จัดฉากนะเจ๊หมูก็พูดเรื่องจริงแกไปประสบไปพบอะไรมาลูกค้าเอามาเล่าให้แกฟังแกก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังผ่านทางวิทยุนี่แหละ
1: ครับ
0: ถ้าเปิดฟังอยู่ถ้าไม่ยุ่งนะไม่ท่วมนะลองโทรออกเสียงหน่อยสิ
1: โอมา
0: จะอยู่เป็นไงสบายดีหรือเปล่า
1: เจ๊หมูเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อยู่ป่าโมกเนี่ย
0: โอ้ไปค้าตลาดป่าโมกซื้อทั้งมะละซื้อทั้งงาดำแกนะ
1: ซื้อที่เจ๊หมูดีแล้ว
0: ครับผมรวมไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ที่อำเภอละงูฟังจูอำเภอมะนังอำเภอโคนกาหลงนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าโอ้สินค้าลุงช้างเนี่ยทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกตอนเนี้ยเชื่อแล้ว
1: สั่งซื้อกันแล้ว
0: สมคำล่ำลือจริงก็มัน20กว่าปีแล้วนะไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: รู้จักกัน
0: เขาใช้ดีแล้วก็บอกต่อไงเราไม่ได้คุยเวอร์ไม่ได้โมโออวดนะครับเพราะหลายคนเขารู้จักกันดีอยู่แล้วใช้ดีก็จึงบอกต่อสวัสดีครับ
2: ค่ะจะบอกว่าพนัทก็ยังไม่มีขายเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพนัทนิคมชลบุรีเหรออื
1: ม
2: จ้า
0: อ๋อไม่มี
2: เวลาจะกินก็ส่งไอ้ก็โทรหาเบอร์นี้แหละจ้าให้เขาส่งมาให
0: ้อ๋อจ้า
2: โก้แหมกินแล้วมันไม่อยากวางแก้วเลยจ้า
0: อร่อยเลิศอร่อยเลิศบอกหน่อย
2: อร่อยเลิศเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ไอ้นี่ก็ชอบไอ้กาแฟ
0: กาแฟก็ชอบ
2: ชอบแล้วก็มีโกโก้แอบนิดนึงโอ้โหไปถึงไหนถึงกันเลย
0: นั่นแหละบอกแล้วนะเห็นไหมจะหาว่าลุงช้างโกหกไม่ได้โกหกเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ลุงช้างนะไม่ได้โกหกเลยพูดแล้วก็มีเกินจริงด้วย
0: ใช่ครับผม
2: แล้วก็โฆษณาก็ดีไม่เกินไปไม่เยอะแยะเกินไปลุงช้างถึงขายของดีรู้ไหม
0: สาธุขอบพระคุณครับขอสุขภาพแข็งแรง
1: น้ำท่วมไหมเนี่ย
2: สั่งโกโก้มาก็แบ่งเพื่อนไปมั่งก็เหลือครึ่งเดียว
0: ครับ
1: ใจบุญเลย
0: ใจบุญ
2: ก็ได้ก็สั่งกันเองพนัทเขาเริ่มอร่อยเขาแล้ว
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
2: น้ำแห้งยังจ้าพนัทแห้งแล้วจ้า
0: อ๋อผมไม่ถูกท่วมผมถูกล้อมรอบไปเลย
2: โอ้ยนึกว่าอยากท่วมมั่งไม่ล่าจะได้เหมือนกัน
0: จะได้ทันสมัยใช่ไหม
2: ใช่เดี๋ยวเชยแย่เลย
1: เป็นคนไม่ทันสมัยดีกว่า
0: โอเคครับผมขอบพระคุณครับอ
2: ยากเห็นหน้าลุงเชอรี่ด้วยแหละ
1: รอ
2: ไม่ไหนจะได้เห็นหน้าลุงช้างเห็นแล้วรอจุด
0: ๆเนี่ยคิเลกับผมหน่อย
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: ไอผลิตภัณฑ์มาให้อร่อยมาก
0: สวัสดีจ้า
1: พนัทนิคม
0: พนัทนิคมชลบุรีครับฟังแล้วก็บอกต่ออย่างเงี้ยมันชื่นใจนะ
1: ขอบคุณ
0: เหมือนมีพลังอ่ะบอกเนี่ยแถวนี้ฟังกันทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ฟังข ข่าวช้างกับหมู
0: มีวิทยุก็เปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวช้างกับหมูดังๆนะ
1: ฟ
0: ัง
1: ได้
0: อ
1: ้
0: าวมาอ่านข่าวหน่อยสิเอ้ามาแล้วสวัสดีครับพี่หมู
3: สวัสดีจ้า
0: เป็นไงบ้างสตูลฟังชัดเจนไหม
3: ชัดเจนฟังชัดเจน
0: ครับ
3: ฟังหัวลุ่งจะสั่งกาแฟ2กล่องเท่าไหร่
0: 2ถุง900
3: 2กล่อง900อ่ะ
0: จ้าก
3: ล่องนึงมันได้กี่ห่อจ้า
0: 30ห่อจ้า
3: 30ห่อใช่มั้ยจ
0: ้
3: า
0: ใช่แล้วจ้า
3: เอามั้ยจ้าเดี๋ยวสั่งไอ้2กล่อง900ใช่มั้ยจ
0: ้
3: า
0: ใช่แล้วเดี๋ยวแถมสบู่อีกก้อนนึง
3: แถมสบู่ก็สบู่มันแก้อะไรจ้า
0: สบู่หอม
3: สบู่หอมใช่มั้ย
0: หอมฟุ้งลุงช้าง
3: ที่สั่งไปเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ถึงหรือเปล่า
0: น่าจะถึงพรุ่งนี้แหละพี่หมู
3: จ้าอันนี้สั่ง2กล่องนะ
0: กาแฟ2ถุงครับ
3: ลงที่บ้านนะ
0: ครับ
3: พี่หมูนะจ
0: ้
3: า
0: จ้าสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: พี่หมูฟังอยู่ในตัวเมืองสตูลนั่นเนี่ย
1: โอ้จังหวัดสตูลเมืองใต้
0: จังหวัดสตูลเนี่ยเมื่อกี้นี่ดวงดีศรีวิชัยก็คนสตูล
1: โอ้
0: คนใต้เหมือนกันเมื่อกี
1: ้คนที่ร้องเพลงผ่านไปเมื่อกี
0: ้ทุกของชาวบ้านนั่นแหละ
1: น้ำมันท่วม
0: ดวงดีศรีวิชัยเอ้ยทุกของชาวนา
1: น้ำมันท่วม
0: น้ำมันท่วมแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าตอนนี้น้ำลดละก็ข้าไม่ตายนะแต่ว่ามันมีรวงโผล่มาเขาสั่งดึงรวงผมไปขวดหนึ่ง
1: ดีแล้ว
0: ขอให้รอดปลอดภัยนะดึงรวงได้ใช้ได้
1: ม
0: ัน
1: ขึ้นมาจะได้เกี่ยวได้
0: ครับผม
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับปัญหาที่วันในอำเภอบ้านสร้างเนาะไม่น่าเลยแต่ก็ทำงานดีนะผมเห็นแต่ว่าตัวจริงผมไม่รู้ไงตื้นลึกหนาบางนายอำเภอบ้านสร้างเส้นน้ำท่วมโซเชียลแห่เซฟนายอำเภอเปิดคำถามคนผิดหรือว่าระบบมีปัญหากันแน
1: ่ไม่รู้การ
0: ย้ายทำไมย้ายด่วน
1: นายอำเภอบ้านสร้างเนี่ย
0: กลายเป็นประเด็นร้อนที่ไม่จบอยู่เพียงคำถามว่าใครผิดใครถูกแต่กำลังขยายไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าการย้ายข้าราชการระดับพื้นที่คือการแก้ปัญหาหรือ
1: เพียงการ
0: หาคนรับผิดแทนระบบที่มีปัญหา
1: เป็นการหาคนรับผิดไง
0: ครับทำงานแกก็ลุยตลอดนะผมก็เห็นตั้งแต่น้ำไม่ท่วมแล้วที่ด่านช้างสุพรรณบุรีชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมา
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เอาเห็ดโคนไงล่ะ
1: แล้วก็ไปหาปลา
0: บอกมันขึ้นปีละครั้งอ่ะ
1: เห็ดโคนเนี่ยนะ
0: โอ้กิโลละ600นะ
1: โอ้แพงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เฉพาะดอกตูมแต่ดอกบานกันราคาลงกันนี้นะ
1: คุณชอบตูมหรือชอบบานล่ะ
0: ผมก็ชอบทั้งโบตูมโบบานนั่นแหละ
1: โอ้ทำเป็นคนหลายใจ
0: ที่ด่านช้างสุพรรณบุรีบรรยากาศการซื้อขายเห็ดโคนเนี่ย
1: เป็นไง
0: เป็นของป่าได้รับความนิยมในพื้นที่กับคึกคักอีกครั้งนึงหลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่ง
1: เป็น
0: ฤดูการที่เห็ดโคนออกธรรมชาติ
1: มันออกมาตามธรรมชาตินั่นแ
0: หละชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็เข้าป่าหาเห็ดโคนมาจำหน่าย
1: ไปหาเห็ดมาจำหน่ายกัน
0: ครับ
1: แม่ค้าก็รับซื้อกัน
0: โลละ600นะ
1: แพงนี
0: ่ครับถ้ามันบานแล้วจะเหลือประมาณ200-300บาท
1: โอ้ถ้าบานแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้ต้องตูมไง
0: ราคามันไม่เสมอเท่ากันทุกวันนะ
1: ม
0: ันเปลี่ยนแต่ละวันขึ้นอยู่กับปริมาณเห็ดถ้ามันออกมากก็ถูกออกน้อยก็แพงแต่ว่าคุณภาพเห็ดเป็นช่วงสำคัญนะ
1: เห็ดโคนเนี่ยนะ
0: ส่งเคอรี่มาให้ลุงช้างกินบ้างดิ
1: เห็ดเนี่ยนะ
0: เห็ดอ่ะ
1: กว่าจะมาถึงมันไม่นานเหรอ
0: ต้องโทรหาอาจารย์วชระนะ
1: โอ้เขาไม่มีเวลามายุ่งกับเราอ่ะนะ
0: จัดรายการอยู่แต่ในห้องนะระวังจะเหงานะจะบอกให
1: ้ไม่เหงาก็มีพวกเขาอยู่นะ
0: เมื่อวานนี้นะครับมีกรมสืบสวนคดีนะครับเขาปล่อยแถวแล้วก็นำโดยรองอธิบดี DSI นะครับไปทำการเขาเรียกว่าต่อต้านความมั่นคงทางสำนักงานบริหารการทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตสีเทาอะไรเนี่ยนะคนพื้นที่เป้าหมาย3จุดในกรุงเทพนะครับ
1: เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจชาว
0: อิสราเอลสลามบัตไม่ใช่สบัดเฮ้
1: า
0: สำนักงานศูนย์กลางศูนย์พลยิวในกรุงเทพครับประกอบด้วยมูลนิธิสาบาทแห่งประเทศไทยนะครับ
1: อิสราเอลเนี่ย
0: ทำไมประเทศไทยแล้วมันเข้ามาง่ายนะ
1: เข้ามาง่ายเขามาซื้อที่ดินกันไง
0: เขามาสร้างลักษณะเป็นออฟฟิศไง
1: และเป็นเหมือนประเทศของเขาเลย
0: เออแล้วก็บอก
1: ยุ่งกับเขาไม่ได้แ
0: ล้วบอกเป็นประเทศเขาคือจริงๆเนี่ยประเทศเขาเนี่ยก็คือในประเทศไทยก็มีที่สถานทูตล้อมในรั้วสถานทูตประเทศอะไรก็เป็นประเทศนั้นนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเฮ้ยประเทศไทยเรามันอยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้สถานทูตก็คือประเทศเขานะ
1: นาน
0: เพราะนั้นต้องอย่าไปละล่ำหรือ
1: เรียกอะไรหมายระหว่างประเทศเขามีอย
0: ู่เออเราไปลับลาบละล่วงเขาเนาะอ่ะมาข่าวบ้านเราดีกว่า
1: ข่าวทั่วไปเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเนี่ยกินตื่นเช้ามารับประทานเลยอย่าย่าบิ้ง2เม็ดดีแค่ก็ได้2เม็ดดูแลสายตาเรา
1: ตา
0: สสอนุชาสสชัยนาทครับมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมที่สัพยาครับบอกว่าขอแรงทุกภาคส่วนช่วยทุกพื้นที่ไม่ให้ตกหล่นด้วยนะ
1: นาคาใสเนี่ยนะ
0: คลาผมนายอนุชานาคาใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาทเขตหนึ่งไปอยู่พักอะไร
1: เขตหนึ่งเนี่ยนะ
0: พักเพื่อไทยที่เพื่อไทยพร้อมด้วยนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนางสาวปาวานาคาใสคณะทำงานสสอนุชาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
1: ช่วยเหลือ
0: ผู้ประสบอุทกภัย
1: ของเทศบาลตำบลโพนังดำตกและก็เทศบาลตำบลตะลุกกันนะ
0: มันตะลุกในบ้านป๋าแดนชัยตนิยาเนี่ย
1: เผอสัพยาชัยนาทนะ
0: โพนังดำตกก็ร้านหมอสายทองนะ
1: มีสินค้าของเราขายเนี่ย
0: ครับ
1: นี่เขานำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ย
0: ของช่วยเหลือจำเป็นในชาวบ้านในพื้นที
1: ่ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์จากน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับท่านบอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยกันทั่วทุกพื้นที
1: ่
0: รวมถึงจังหวัดชัยนาทก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
1: ชัยนาทเนี่ยนะ
0: พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากท่านตนในฐานะคนชัยนาท
1: ลูกหลานเป็นชาวชัยนาทนี่แหละ
0: รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน
1: จากการลงพื้นที่มามอบข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในครั้งนี้
0: เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
1: ก็ไปดูแลการพื้นที่คลายก็ว่ากันไป
0: มาดูแลผมสองคนด้วยเนี่ย
1: เป็นไงลุงทาง
0: โอ้โหตอนเนี้ยนะลูกเมียไม่ให้ออกจากบ้านเนี่ย
1: ฉี่ไม่พุ่ง
0: จะไปไหนนะทองเนี่ย
1: เป็นไง
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยเอาโฟกัสติดไปด้วยนะ
1: นั่นจะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อาว่ากันไป
0: กองทัพเรือย้ายเรือผลักดันน้ำ10ลำจากนครนายกแล้ว
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปเสริมแม่น้ำบางประกงเพิ่มขีดความสามารถเร
1: ่
0: งผลักดันน้ำนะครับ
1: ผลักดันน้ำเนี่ยที่เรือนะ
0: ครับกองทัพเรือกองทัพเรือเขาใช้เรือดันน้ำออกไปไงครับมันปี54นี่ออกไหม
1: ครับ
0: ที่เขาดันน้ำจากแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ลงทะเลช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับไบโอดีนะซื้อทีละกระปุกก็ได้690
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ถ้าซื้อ2กระปุกก็1,300ซื้อ1คาราเบลก็4กระปุก
1: 2,000บาทเนี่ย
0: เขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับ
1: แถมให้นะ
0: คุณแม่ที่อุตรดิตถ์ที่พิชัยเนี่ยเคยสั่งซื้อผมเนาะแล้วก็บอกว่ารายการลุงช้าง

0: โรคเลยนะครับ
1: ฟังการฟัง
0: ใครที่เป็นเบาหวานนี่ไม่ต้องไปตกอกตกใจหรอกไปพบหมอบ่อยๆหน่อย
1: หาหมอให้
0: บางคนที่เขาให้ยามากินปุ๊บนะแล้วก็ไปวัดเจาะน้ำตาลไปหาหมอได้3วันเนี่ยนั่นแ
1: หละเป็นไง
0: กลับมาถึงบ้านซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลเจาะเลือดมาตรวจเองไงน้ำตาลลงดีใจไม่กินเลยยาก ินให้หมดนะ
1: นาน
0: เขาให้มาเนี่ยเขาคำนวณแล้ว10วัน15วันน่ะบางคนกินได้5วันน้ำตาลปกติเลิกกินเลยเดี๋ยวมันกลับมาอีกนะ
1: ต้องดูแล
0: เพราะนั้นแล้วนะครับอย่าไปดื้อหมอให้กินกี่วันก็กินให้หมดอ่ะ
1: กินกัน
0: แล้วก็เอามะระกินนกลุงช้างเนี่ยมีกินด้วย
1: กินรับประทานควบคู่กันไป
0: ครับ
1: มะระกินนกเนี่ยนะ
0: ใช่เขาบอกไม่กล้ากินโกโก้มันหวานมันไม่ได้ใส่น้ำตาลก็ใส่ซูการ์โลส
1: เป็นเบาหวานรับประทานได
0: ้ครับไปเรื่องของกองทัพเรือเขาช่วยผลักดันน้ำย้ายไปที่บางปะกงแล้วนะลุงโชเล่เนาะนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: โอ้ใจดีไงขับรถมอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงมาพอเห็นคนทางข้ามทางมาลายจอดเลย
1: พอจอดเท่านั้นแหละ
0: สิบล้อมาจากไหนไม่รู
1: ้พุ่งชนเสียชีวิตคาที
0: ่น่ะดูนี่ทำดีไม่ได้ดีอ่ะ
1: โอ้กูทำมาจากเมืองนอกกันนะ
0: ใช่
1: ไม่น่ามาเลย
0: ห้าโมงเย็นเมื่อวานตำรวจจากนู่นถลางภูเก็ต
1: อ๋อเมืองภูเก็ตนะเมืองท่องเที่ยวเนี่ย
0: รับแจ้งมีรถบรรทุกชนกับรถมอเตอร์ไซค์มีคนตายเสียชีวิต
1: ที่ถนนเทพกษัตริย์ฝั่งขาเข้านู่นนะ
0: หน้าสถานีบริการน้ำมันเชล
1: ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางนู่น
0: เขาไปตำรวจตรวจสอบแล้วครับ
1: ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
0: ได้รับความเสียหายใกล้กันพบร่างของนายออสการ์ดาราดิยา
1: อายุ57ปี
0: สัญชาติฟิลิปปินส์นอนเสียชีวิตคาหมวกนิรภัยเลย
1: น่าสงสารเนาะ
0: สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุในออสการ์เนี่ย
1: ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเทพกษัตริย
0: ์และก็จอดรอสัญญาณไฟเพื่อให้คนเดินข้ามทางม้าลาย
1: เป็นคนมีมารยาท
0: ถูกต้องเขาทำดีเนี่ย
1: นั่นเ
0: ต้ขณะนั้นมีรถยนต์บรรทุกไม่ประจำทางขับตามหลังมา
1: แล้วก็ไม่หยุดทันไม่ทันนะ
0: เหยียบเบรกไม่ทันเลยเหยียบเบรกไม่ทันเหยียบคันเร่งเหมือนเธอเลยดูที่น่ะ
1: ผลสุดท้าย
0: พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของออสการ์
1: เสียชีวิตแล้ว
0: ภายหลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกก็จอดรถไว้ที่ข้างทางแล้วกันไปแล้วครับ
1: จอดแล้วหนี
0: ตามไม่เบียบไปแล้ว
1: หนีตามระเบียบไปแล้ว
0: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไม่รักษากฎจราจร
0: น่าอายขายขี้หน้าเขาน่ะ
1: เขามา
0: เอออย่างเงี้ยคุณอนุทินอย่างเงี้ยบอกน่าอายขายขี้หน้าเขาได
1: ้
0: ไปบอกนายอำเภอทำงานน่าอายขายขี้หน้าแต่เนี่ยอย่างเงี้ยขับมอไซค์มาแล้วก็จอดแล้วรถมาชนเขาเนี่ย
1: ต่างชาติ
0: มันน่าอายขายขี้หน้าไหมล่ะ
1: ไม่น่ามาเมืองไทยเลยเนาะ
0: กะว่าจะมาข้ามน้ำข้ามทะเลจะมา
1: เที่ยวเกาะทะเล
0: เ
1: ที่ยวเกาะภูเก็ต
0: มาตายจะได
1: ้
0: ดูสินะ
1: ไม่ได้เลย
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
1: เอารับประทานกันเ
0: ถอะน้ำมันงาดำนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: ราคาเดียวกับมะระขี้นกกัน
0: สามร้อยบาทตั้ง60เม็ดนุ่นใช่ไหมล่ะ
1: ซื้อ2กระปุกก็600
0: ไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึง
1: นั่นแน
0: ่แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ไอ้แควพัดนะ
0: 2กระปุก500
1: นี่กระปุกก็
0: 1,000 บาทแถมให้กระปุกนึงนะ
1: นี่ก็แถมให้เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: อ้าวโทรคุยกับลุงช้างก็เลย081
1: 290
0: 16
1: 91
0: 081
1: 290
0: 1691หรือจะโทรหาโชเล่ก็081
1: 924
0: 4377 081
1: 924
0: 4377หาลิเกกับเบอร์นี้แหละครับ
1: โชเล่ชาติรักเนี่ยนะ
0: โทรมาหาวันสงการเราก็บอกเอากลางวันดิไม่เอาจะเอากลางคืนทำไมไม่เอากลางวันเล่าเพราะกลัวไอ้พวกขอทานมันทำอะไรกันใต้เวทีแบบนั้น
1: อันนี้มันเรื่องขอทานแล้ว 13ก็ไปเล่นในวัดบางกล้วยวัดลำพลามโชเล่ชาติรัก
0: กลางคืน
1: กลาง
0: วันว่างนะเอา
1: หาได้นะ
0: พลาผม
1: ไปดูกัน
0: ให้กำลังใจกันเน
1: า
0: ะ
1: ลาบ
0: แล้วก็มีลิเกมาตรฐานของลิเกอัจฉริยะเป็นลิเกเด็กอัจฉริยะ
1: เด็กโชคดีเด็กคณะโชคดีหากันไป
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเขาสนับสนุนอยู่นะ
1: นั่นเ
0: องทำฉากให้บัลล่ม
1: ย
0: า
1: เดี๋ยวไปขึ้นวัดบางลี่29-30ตุลาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปดูกัน
0: ผมจะไปถ่ายผมอายเขาผมไม่กล้าไป
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องไปก็ได
0: ้ไป2ปีไม่ได้ดีสักปีนึงดูสิ
1: ก่อนบ้าง

0: นอนดีกว่าเอาเอางานกฐินหน่อยกฐินกฐิน
1: กฐินเนื้อไง
0: เดี๋ยวลุงช้างไงไปทอดกฐินที่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำยำปานะคุณผู้ฟัง
1: 1พฤศจิกายนนะ
0: เพราะว่าลุงช้างเนี่ยขายไทยทิพย์โอสถ1กระปุก300บาทเนี่ยคืนบริษัท295
1: อ
0: ีก5บาทนี่ไปซื้อที่ดินถวายวัดครับ
1: ท่านก็ได้รวมทำบุญไปด้วยเนี่ยนะ
0: ใช่ครับผม
1: อ้าวจะเป็นกฐินกองละ500กองละ 1,000 หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านนะจะบริจาคโรงทานติดต่อได้กับวัดที่ท่านตั้งใจจะไปทำเนี่ยนะ31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี1พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก1พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพข้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผาไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเมินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับผมพี่ประยูรรับอะไรดีจ๊ะ
2: อ
0: ๋
2: อเอาโกโก้2กล่องจ้า
0: เอาโกโก้2กล่องนะ
2: จ้าลุงช้างรู้มีเบอร์ร้านสุกิจพระพุทธบาทไหม
0: อ๋อสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทเดี๋ยวผมโทรบอกเนาะ
2: เดี๋ยวลุงช้างบอกหน่อยเนาะจะซื้อของแกนิดนึง
0: ได้พอดีกำลังจัดรายการอยู่
2: จะไอ้นั่นด้วยนะไอ้อย่าลืมไอ้นี่ละไอ้2กล่องเนี่ยนะ
0: อ่ะโกโก้นะเดี๋ยวส่งให้
2: จ้าของ
0: อย่างเดียวนะครับผม
2: จ้า
0: ครับสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทสุกิจเพศสัตว์เดี๋ยวโทรบอกด้วยกันหรือจะจดเอาก็ได้นะฟังอยู่ป่ะมั้ยลูกสุกิจ
1: ไปแล้วล่ะ
0: ครับสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทเดี๋ยวบอกให้เนาะ
1: โกโก้2กล่องนะ
0: โกโก้2กล่องนะ
1: เดี๋ยวส่งไปให
0: ้ครับพี่น้องที่ปทุมธานีโวยเลยครับระดับการเปิดประตูระบายน้ำไม่ตรงกับข้อมูลในระบบหวั่นว่าฝนซ้ำมาน้ำจะท่วมหนักกับอีก
1: ฝนซ้ำน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่ปทุมเนี่ย
0: ที่ลาดสวายลำลูกกานี่แหละ
1: ชาวบ้านรวมตัวกันแล้ว
0: บริเวณประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนนะ
1: พญาสุเรน
0: ครับ
1: หลังจากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดระบายน้ำเนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วนะ
2: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับใกล้จะจบข่าวแล้วคลองพญาสุเรนนี่ก็อยู่แถวแถวประตูระบายน้ำเขามีประตูระบายน้ำหลายที่เนาะนะครับเรื่องราวนี้นะมีข้อตกลงกันว่าวันที่2ตุลาเนี่ย
1: ให้เปิดประตูระบายน้ำ
0: ช่วยกันระบายน้ำจากพื้นที่ปทุมธานีให้ยกระดับน้ำบานระดับน้ำบานประตูสูง40เซนติเมตร
1: เมื่อระดับน้ำลดลงแล้ว
0: ให้ปรับเหลือ10เซนติเมตร
1: ให้ลดลงไป
0: ทีนี้ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าหลังมีการทำข้อตกลงกันเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ปทุมเนี่ยชาวบ้านคาดหวัง
1: ว่าจะสามารถระบายน้ำไปยังที่น้ำท่วมขังออก
0: แต่ปรากฏว่าการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับระดับน้ำการเปิดปิดเนี่ยนะจึงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: ตามที่ตกลงกันเอาไว้
0: เพราะมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงไงสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังจะจบรายการแล้วใจล่มๆเลยจ้ะช่วงนี้มีแต่โกโก้ดังนั้นเนี่ยนะ
1: ต่างโกโก้
0: ทีนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลลาดสวายคุณอภินันเนี่ย
1: ก็ได้แจ้งว่าชาวบ้านว่าร
0: ับแจ้งว่าบานประตูระบายน้ำของพญาสุเรนเนี่ย
1: มีลักษณะคล้าย
0: เหมือนไม่ได้เปิดอ่ะ
1: อ้าว
0: ตามที่ควรจะเป็นนะ
1: ขณะที่ข้อมูล
0: จากมิเตอร์กลางรายงานสถานการณ์น้ำกรุงเทพแสดงระดับการเปิดไง
1: ไม่ตรงกับ
0: มันไม่ตรงอ่ะมันไม่ได้เปิดอ่ะจึงนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: ตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: ทีนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายท่านวินัยสังวานเงิน
1: ก็ลงไปยังพื้นที่น้ำท่วมที่เริ่มเน่าแล้ว
0: และเทศบาลก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายลงคลองคร
1: ับ
0: แต่ก็ยังกังวลว่าถ้าฝนตกลงมาเนี่ยวันเนี้ย
1: วัน19ยี
0: 9ถึง14เนี่ย
1: 14เนี่ยนะ
0: จะทำให้สถานการณ์กลับมารุนแรงอีกนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: จึงขอให้เปิดหน่อยได้มั้ย
1: เปิด
0: ประตูน้ำเนี่ย
1: ที่พญาของสุเรนเนี่ยเพิ่มขึ้น
0: เมื่อระบายน้ำออกหน่อยข้อกำลังคุยกันอยู่นะ
1: คุยกัน
0: ขนาดสงครามสงบก็ยังจบด้วยการเจรจาเนี่ยนะ
1: คุยกันเรื่องของน้ำเนี่ยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วว่าข่าวจบจะได้โทรกลับนะ
2: ค
0: ่ะสวัสดีครับ
1: กำลังอ่านข่าวอยู่เนี่ยนะ
0: คร
1: ับ
0: ผมผมก็ดีใจนะคนก็โทรมานะ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: ครับก็จัดรายการแล้วมีเรตติ้งอย่างเงี้ยไงนู่นมากันใหญ่เลยนั่นน่ะ
1: สั่งซื้อสินค้ากันเนี่ยนะ
0: มากันใหญ่เลยเชียวเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
3: ครับผมครับ
0: ครับเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: นาน
0: กำลังฟังกันตั้งนั้นเนี่ยทหารตำรวจสกัดริมโขงรวบ2หนุ่มลาวครับ
1: ผลไอ้5กระสอบน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะน่ะ
0: 250กิโลกรัมครับ
1: อ้าวเชื่อมเครือข่าย
0: ค้ายาข้ามดินแดงครับข้ามดินแดง
1: ข้ามชาติเนี่ยนะ
0: คืนนี้ก็จับซะเลยไม่ใช่มาชื่อยังไม่มืดเลย6โมงเย็นกว่าๆนั่นน่ะ
1: เมื่อวานเนี่ย
0: นับยาบ้าได้กี่เม็ดน่ะ
1: ยาบ้าเนี่ยนะ
0: 300,000 กว่าเม็ดอ่ะ
1: โอ้โห
0: จับขาเรือเลยนะ
1: เรือลำเลียงยาไอซ์จากฝั่งลาวเลย
0: ส่งสภ.หลักศิลาดำเนินคดีหน่อยโอ้โหเป็นแสนเม็ดคุณผู้ฟัง
1: จับได้เลย
0: ครับ
1: ยาไอซ์เยอะเลย
0: ยาไอซ์ก็เยอะตำรวจทหารก็ร่วมมือกันนะ
1: จับกลุ่ม
0: เฉพาะตำรวจอย่างเดียวก็เก่งอยู่แล้วไปเจอทหารด้วยนะ
1: พื้นที่ลำน้ำโขงเนี่ยนะ
0: น้ำลดปุ๊บเจอจุดโวปั๊บกำแพงชายแดนหลังตลาดลงเกลือพังตำรวจทหารต้องเร่งขึงลวดหนามกันแล้วครับ
1: มีรูโว่ไง
0: มีรูโว่เลยมันลื่นไงจ้องจะลื้ออยู่แล้วไง
1: จะเข้ามาทำไม
0: ที่สักแก้วเนี่ยพอน้ำเริ่มคลี่คลายกันนั่นแหละ
1: เป็นไง
0: ลงตรวจสอบปรากฏว่า
1: เป็นไง
0: เจอรูโว่ไงที่ชายแดนเนี่ยกำแพงชายแดนช่วงได้รับความเสียหายแล้วก็พังลงจากแรงน้
1: ำ
0: เกิดช่องว่างระหว่างแนวชายแดนเดี๋ยวมันก็มุดเข้ามาดิ
1: เข้ามา
0: เอามันออกไป
1: เข้ามาประเทศไทย
0: ประเทศตัวเองมีไม่อยู่นะ
1: มีรูโบเลย
0: ชอบมาประเทศเราเนาะหน้าด่านกุ้ยๆหน้าไม่อายนี่พบผู้สูงอายุ25คนนะ
1: เป็นไง
0: ในศูนย์ดูแลเตียงกรงเหล็กส่วนอีก79คนในกำลังประเมินสุขภาพจิตอยู
1: ่จังหวัดกาญจนบุรี
0: ที่เขาไปตรวจคนหนึ่งไง
1: นี่เขาสั่งปิดไปแล้วนี
0: ่บางคนเอาแม่ไปทิ้งไว้อะ
1: น่าสงสารแม่เนาะ
0: ใช่
1: ไม่น่ามีลูกแบบนี
0: ้เลี้ยงลูกมาตั้งนั้นตีนตะฝาหอยอะ
1: ทะนุถนอมกันมา
0: ลิ้นไม่ให้ไต
1: ไหลไม่ให้ตอมเนี่ย
0: ดูที่มันโตมันหากินได้มันเอาแม่ไปขังไว้ทั้งนั้นได
1: ้ไม่มีเวลาเลี้ยงแม่เนี่ยโอ้แล้วเวลาอยู่ในกรงเลย
0: คือเวลาแม่มีเวลาเลี้ยงได้นะ
1: เลี้ยง
0: อะไรครับพี่หมูว่าไงจ๊ะ
2: จ้างสั่งแผลวิทยุถูกพร้อมมากับยาก็ได้นะ
0: อ่ะเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: อืม
0: ครับผมครับผม
1: โอ้จะเอาวิทยุอีก
0: แล้ววิทยุด้วยสองเครื่องแล้วนะพี่หมูเนี
1: ่
0: ยเป็นประชาสัมพันธ์ประจำรายการเรา
1: ขอบใจนะ
0: สตูล
1: เน
0: ี่ย
1: คนสตูลนี
0: ่ครับ
1: สตูล
0: เวลาหมดแล้ว
1: ลำลากันแล้ว
0: ครับนายกแพทย์กษาใหม่แจงดราม่าภาพตัวอย่างน้ำท่วมไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดย้ำน้ำล้อมก็ได้น้ำล้อมก็ได
1: ้
0: นะบอกน้ำล้อมก็ได้ค่าเยียวยาด้วยนะไม่ได้นะ
1: อย
0: ่าไปเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่หาข่าวให้ดีซะก่อนแล้วค่อยพูดให้พี่น้องประชาชนทราบ
1: เอาให้ที่คนเขาเดือดร้อนไปเถอะ
0: ใช่น้ำท่วมเขาถึงให้แต่น้ำล้อมเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์
1: น้ำล้อมในบ้านเราก็น้ำล้อมอยู่แล้ว
0: นายกเขามาชี้แจงแล้วนะคนที่เจ้าหน้าที่ไปพูดอะทำให้ชาวบ้านเขาสับสนได
1: ้บางคนก็อยากได้นะ
0: ครับ
1: สามก็ไปท่วมเนี่ย
0: อ้าววันนี้4โมงเย็นครับ
1: ไปกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงนะ
0: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีกัน
0: พี่น้องอุตรดิตถ์อย่าลืมนะครับจดเบอร์โทรลุงช้างไว
1: ้
0: 0812901691คิดถึงแม่คนอุตรดิตถ์นะ
1: สั่งซื้อสินค้าก็ได้แล้ว
0: พูดคุยกันก่อนโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ต้องมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
10: ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกัน

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังครับเพลงเก่าเพลงใหม่ลูกทุ่งลูกกรุงหมอลำเพลงอินเดียเพลงญี่ปุ่นเพลงบักสีดามีหมดนะครับเพลงจงเพลงจีนเนี่ยนะแต่เพลงใหม่เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าสถานีมีก็ได้ฟังเพราะผมยังไม่ได้เก็บเพลงใหม่ๆเลยนะไม่ค่อยมีเวลานะครับยุ่งเยอะพอสมควรนะฮะเพลงใหม่ๆสมัยนี้อีกสักพักก็จะเก่าเพราะว่าอย่างที่ผมเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้นานนะเพลงเก่าๆเยอะนะต้นฉบับดั้งเดิมทั้งนั้นถ้ามาขับร้องใหม่ก็จะไม่เก็บนะลบทิ้งไปให้หมดนะครับขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายก็มีวางจำหน่ายตามร้านขายยาตามร้านค้าใกล้บ้านนะครับเลือกซื้อเลือกหาหรือถ้าไม่อยากไปก็โทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขอบคุณบารวยทีวีโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพเร่งใบเร่งดอกเร่งรากนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับเอาเข้ารายการมาใหม่ๆฟังก่อนสัก2เพลงครับมอบให้กับคุณยายใจดีนะครับให้ป๋าจรัญในซอยอ่อนนุชด้วยแฟนเพลงทุกท่านครับเสียงกระทิบสั่งเสียงร้องของล้วนควันธรรมนะต้นฉบับดั้งเดิมแผ่นจากแผ่น78นะแล้วก็ชีวิตในฤดูฝนตอนนี้ยังไม่มีฝนเลยสมจิตตัดจินดาครับว่าไปกับคุณยายใจดีและทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับเสียงกระซิบสั่งเสียงร้องของล้วนควันธรรมนะ สมจิตตัดจินดาอีกเพลงหนึ่งครับชีวิตในฤดูฝนนะครับเก่ามากนะฮะเก่านักร้องสองท่านเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับมอบให้กับคุณยายใจดีแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะยาหญ้าบลิงบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นบำรุงกระดูกเก็บเข่านะฮะเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายเนื่องจากร่างกายขาดเอนไซม์นะภาษาอังกฤษนะมันขาดอะไรบ้างนั่นแหละเลือกซื้อเลือกหากันมารับประทานก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ก็มีวางจำหน่ายทำร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะลพบุรีก็ร้านนพรัตน์อยู่วงตรงวงเวียนสักแก้วครับหน้าโรงหนังทหารบกข้ากนุสาวรีจอมพลป.ในร้านขายยาภายในบขส.สักแก้วครับร้านทิพย์สดอยู่วังนารายข้างวังอำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านเลยนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาหรือตากฟ้านครสวรรค์ก็ไปร้านฟ้าใหม่ครับวกมาทางสิงห์บุรีก็ร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีไปอ่างทองร้านลูกสาวสมบัตินะครับวกมาทางสระบุรีก็ที่พระพุทธบาทก็ร้านสุกิจเภสัชร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีครับเลือกซื้อเลือกหากันหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกจะมีฝนอีกนะครับก็รอดูขอให้มีฝนหน่อยเนาะอากาศร้อนมากแต่เมื่อวานนะครับตกพอสมควรช่วงเย็นๆนะประมาณ5โมงพอสมควรเอาหนักเลยนะครับหนักพอได้แต่ตกไม่นานนะอยากให้มันตกนานๆ นะครับน้ำท่าจะได้อุดมสมบูรณ์ครับต้นพงต้นไม้จะได้เขียวชอุ่มนะก็อย่าไปหักหน่อไม้เก็บหน่อไม้เยอะนะครับตอนนี้วัดเวรุวันเขาเจริญแล้วเริ่มมีแล้วประชาชนขึ้นไปหาหน่อไม้แล้วโอ้ยมันจะเอาที่ไหนมาออกนะครับให้มันเหลือบ้างเด้ออยู่ข้างกุฏิพระเนี่ยก็อย่าไปหักเอานะปล่อยให้เขางอกงามหน่อยก็ไม่ได้ว่าหรอกครับแต่ก็ขอร้องนะมันเหลือน้อยนะครับตอนนี้ไก่ปงไก่ปลาก็มีเยอะนะครับวัดเวรุวันเขาเจริญแล้วพร้อมนกยูงนกยูงก็เยอะนะแต่ว่าออกลูกออกหลานไม่ทันเนื่องจากลิงเขาเอาลิงจากในเมืองลพบุรีไปปล่อยทำให้ลิงมันไปกินไข่นกหมดก็ไม่ได้ออกลูกออกหลานเลยครับไม่ได้ฟักเลยลิงกินไข่หมดเดินไปตามป่าเนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยเห็นแต่ไข่นกกองอยู่เต็มหมดสงสารมันให้มันแพร่ขยายพันธุ์ให้ลูกให้หลานได้ดูมั้งอ่ะเขาว่ากันไปปวดหัวไม่รู้จะทำไงเนาะขอให้มันอยู่ด้วยกันได้คิดไปคิดมาฟังเพลงกันดีกว่าครับพี่ชายจากตำบลช่องสลิกาขอเพลงวันนี้ขอโรมศรีธรรมราชนะครับรักแรกวงเวียนใหญ่คนเรามันก็มีรักแรกเนาะอยู่วงเวียนใหญ่สมัยก่อนก็ไปเที่ยววงเวียนใหญ่ไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่อนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่ครับและอีกเพลงหนึ่งครับจากกันที่หัวลำโพงหลังจากวงเวียนใหญ่แล้วก็มาหัวลำโพงสาวมาส่งสิเนาะขึ้นรถไฟกลับบ้านเอามอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านนะครับยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับเสียงร้องของโรมศรีธรรมราชนะครับรักแรกวงเวียนใหญ่นะครับอีกเพลงหนึ่งจากกันที่หัวลำโพงพี่ชายจากตำบลช่องสริกาเป็นผู้ขอมานะครับอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับเลือดการขับถ่าย

แต่ไม่ถ่ายจริงๆเนี่ยโอ้โหมะเร็งลำไส้ต้องตัดไส้ออกหน้าท้องการขับถ่ายหน้าท้องเลยทีนี้นะไปไหนก็ไม่ได้ก็นึกถึงนี่แหละไซเลียมจอยนะครับโปรมิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตนะครับรักษาไตไตทำงานหนักนะครับและมะระขี้นกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายนะครับอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับคุณยายนุชร้านนพรัตน์นะครับขอเพลงลูกทุ่งเลือดสุพรรณเสียงร้องของสุรพลสมบัติเจริญและลูกทุ่งสาวสุพรรณเสียงร้องของขวัญจิตศรีประจันมอบไปกับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองรอสี่สาวหนองเขพี่หนุ่มช่องสาริกายกคลื่นไปเลยเซินแซบครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับลูกทุ่งเลือดสุพรรณและก็ลูกทุ่งสาวเลือดลูกทุ่งสาวสุพรรณนะฮะสุรพลสมบัติเจริญและขวัญจิตศรีประจันนะครับเป็นผู้ขับร้องคุณยายนุชเป็นผู้ขอมาอย่าลืมนะครับมารวยกรีนอัพแล้วก็ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือของมารวยทีวีใส่อะไรก็งามนะครับรับรองเลยว่าสุดยอดนะครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับเวลาก็ไล่มาแล้วครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งขอมาจากค่ายเอราวัณนะครับขอทูลทองใจบอกเพลงอะไรก็ได้จัดให้ครับรังรักในจินตนาการและน้องรอรังรักทูลทองใจและนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญครับเซินแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณ

0: คุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
1: 081-290-1691
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
1: โทร081-290-1691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
0: โรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
1: 081-290-1691
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี
9: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911913และ0353911914ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะและสำหรับวันนี้สุขกันเธอเราสุขที่9ตุลาคมนะคะเผลอแป๊บๆสุขอีกแล้วเนาะ9ตุลาคมแล้วนะคะโปรโมชั่นเดือนตุลาคมค่ะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวร์ระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะรวมกันซื้อรวมกันได้ยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ปั๊บเข้าโปรที่1ทันทีโปรที่1ก็คือซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสนะคะหรือซื้อโปรที่2ซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถมไบโออีพลัสค่ะแล้วก็โปรที่3อันนี้ซื้อ4แถม1สินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับของแถมเป็นชิ้นที่5ทันทีซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะหมดเขตวันที่31ตุลาคมยังเหลืออีกหลายวันนะคะไม่ต้องรีบแต่ว่าอย่าลืมไม่ต้องรีบแต่อย่าลืมนะคะก็ตามนี้เลยนะคะโปรโมชั่นของเดือนตุลาคมค่ะก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะตอนนี้ก็จัดส่งของให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะยกเว้นคนที่สั่งหลังจาก5โมงเย็นไปนะคะเราก็จะจัดส่งในวันถัดไปค่ะคือช่วงนี้ก็จะต้องรีบกันนิดนึงเนาะเพราะว่ากลัวฝนฟ้าตกบ้านแอนฝนชอบตกตอนเย็นๆนะคะก็เลยปกติบางทีเรารอกันจนแบบเอาให้เสร็จแบบ6โมงเย็นอะไรเงี้ยนะเราก็ค่อยไปส่งแต่ว่าผู้จัดการบอกฝนฟ้าตกนะเอาแน่เอานอนไม่ได้ไปก่อนดีกว่าใครที่สั่งล่าช้านิดนึงก็นะคะไปส่งให้ในวันรุ่งขึ้นเนาะพยายามทำให้เสร็จในแต่ละวันนะคะเพราะว่ามันจะได้ไปไม่ใช่เป็นดินพอกหางหมูแล้วช่วงเนี้ยของที่ส่งไปปกติก็คือส่งวันนี้ของถึงพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าติดน้ำท่าท่วมบ้างบางทีมันก็เลยไปช้าคนกินก็คอยอยู่เผอิญว่าสั่งไอ้ตอนที่ยาหมดพอดีอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามทำให้เร็วที่สุดค่ะยังไงถ้าของภายใน3วันของยังไม่ถึงก็แจ้งแอนได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีตกหล่นเนาะขออภัยเอาไว้ล่วงหน้านะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ค่ะขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะสำหรับกาแฟแอนคอฟฟี่เป็นกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะกล่อง165บาทขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะช่วงนี้กินเจกันน่าจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ก็กาแฟแอนคอฟฟี่ได้เลยนะคะเรื่องของข่าวค่ะหน้าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก่อนเนาะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่4ค่ะบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะเขาเตือนตั้งแต่เมื่อวานเตือนว่าวันนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากวันที่9เนี่ยแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังนะคะก็เป็นประกาศฉบับที่4เตือน9-13ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังนะคะบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันที่9ก็คือวันเนี้ยนะคะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันของภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะวันนี้ฝนจะตกหนักที่บริเวณภาคตะวันออกของอีสานแล้วก็ของภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะสำหรับวันที่9เนาะแล้วก็เดี๋ยวมีไล่เรียงกันไปนะคะวันนี้เฉพาะข
ขอย้ำว่าเฉพาะภาคตะวันเฉพาะภาคอีสานตะวันออกและภาคใต้เท่านั้นนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะคะภาคอีสานตอนล่างด้วยนะคะก็จะค่อยๆทยอยไล่เลียงกันไปแต่วันนี้เฉพาะทางภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เท่านั้นค่ะก็เดี๋ยวค่อยทยอยแจ้งกันเรื่อยไปนะคะระวังกันเป็นวันๆไปก่อนแต่ขอให้รู้ว่ามันมาครบถึงวันที่13วันนี้ถึงวันที่13เลยนะคะไปไหนก็เตรียมให้พร้อมเนาะนอกจากนี้นะคะก็ทางป้องกันภัยเขาก็มีการเตรียมประสาน53จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมานะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เพราะว่าเป็นช่วงปลายฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมก็จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยนะคะภาคใต้ของไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีทางภาคเหนือเนาะภาคเหนือก็คือจะได้รับผลกระทบภายในวันที่9ถึง13เนี่ยนะคะไม่เจาะจงว่าจะเป็นวันไหนเนี่ยแต่ว่าภายในวันที่9ถึง13ก็จะมีภาคเหนือ5จังหวัดภาคอีสาน9จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดรวมกรุงเทพภาคใต้14จังหวัดด้วยกันค่ะภาคเหนือนะคะก็จะมีตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีนะภาคอีสานก็จะมีชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางจะมีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดเพชรบุรีประจวบปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรปราการส่วนภาคใต้จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะนี่คือจังหวัดทั้ง5ทั้ง5ภาคที่จะได้รับผลกระทบกับลมฟ้าพายุในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วกันตามรายชื่อจังหวัดที่แจ้งให้ทราบลพบุรีก็มีอยู่นะคะอันนี้ก็เรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะมาต่อกันที่เรื่องของราคาน้ำมันค่ะเขาปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะคะหลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดค่ะเนาะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นทุกชนิด75สตางค์นะคะต่อลิตรหลังราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดนะคะก็มีผลตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมานี่แหละค่ะใครเติมไปก่อนหน้านี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าใครยังไม่ได้เติมก็รับราคาใหม่กันไปหลังตีห้าเนาะตามนั้นนะคะแล้วก็มีข่าวดีค่ะจับมือดื่มน้ำสาบานกันแล้วนะคะสำหรับความขัดแย้งปมขับไล่7ครอบครัวให้พ้นหมู่บ้านจากความฝันของเด็ก
นะคะความขัดแย้งของชุมชนบ้านห้วยเฮียหมู่5ตำบลป่าโปงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนราษฎร7ครอบครัวถูกกล่าวหาจากความเชื่อส่วนตัวคือถูกกล่าวหาจากความฝันนะคะเกี่ยวกับบรรพบุรุษประจำหมู่บ้านจนถูกกดดันขีดเส้นตายให้รื้อถอนบ้านเรือนย้ายออกไปภายในวันที่10ตุลาคมอันนี้นำเสนอข่าวไปแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี้ยนายคำผันโมกไทยสงฆ์ในอำเภอศบเมยกับพันตำรวจโทนกรสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกองก๋อยนายพัศกรนายกอบต.ป่าโป่งและว่าที่ร้อยตรีสุภชัยเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทณห้องประชุมอบต.ป่าโป่งอำเภอศบเมยแม่ฮ่องสอนผลการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองเนี่ยยุติความขัดแย้งจับมือแสดงความจริงใจและตกลงที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยในอำเภอศบเมยย้ำว่าไม่อยากให้มีการใส่ความหรือว่ากล่าวหาร้ายต่อกันอีกนะพร้อมกับชี้แจงว่าการขับไล่ราษฎรออกจากพื้นที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายไม่สามารถจะเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาอ้างเพื่อละเมิดสิทธิผู้อื่นได้ตราบใดที่ทั้ง7ครอบครัวเขาประกอบอาชีพสุจริตไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางสภ.กองก๋อยส่วนที่กำลังร่วมกับชุดสืบสวนภูธรแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองอส.อำเภอศบเมยลงพื้นที่บ้านห้วยเฮียตรวจเยี่ยมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับทั้ง7ครอบครัวผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดพันตำรวจโทนกรยืนยันว่าจะจัดกำลังตรวจตราความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากเกิดกรณีละเมิดสิทธิ์ขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังและดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดตลอดการเจรจาเพื่อป้องกันและก็ไม่ให้เกิดเหตุกระทบกระทั่งความไม่สงบทำให้การเจรจาระหว่างทุกฝ่ายดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเข้าใจและสามารถตกลงหาทางออกร่วมกันได้อย่างราบรื่นและลุล่วงด้วยดีหลังการเสร็จสิ้นเจรจาช่วงบ่ายทั้งสองพร้อมกับนายอำเภอไปทำพิธีดื่มน้ำสาบานที่วัดแสนทองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นพันธสัญญาใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งเครียดแล้วก็วันเนี้ยนะคะตอน10โมงในอำเภอศบเมยมีแผนจะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยเฮียพบปะสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมชุมชนเพื่อให้เกิดความปรองดองและกลับคืนสู่ความปกติสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะแม่อันนี้ก็ต้องตบมือให้นะคะต้องปรบมือให้กับนายอำเภอศบเมยท่านนี้นะคะเอาจริงเอาจังเข้มแข็งเนาะก็โอ้ฝันนะฝันแล้วก็เอามาเป็นเรื่องเป็นราวกับชาวบ้านชาวช่องเขาจนถึงขนาดนะคะข่มขู่แล้วก็ข่มขู่ขับไล่นะคะอะไรทำนองเนี้ยนะมันไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นมันจากความฝันนะเนาะใครก็ฝันได้นะกินมากกินน้อยนะคะนอนไม่หลับคิดมากอะไรต่างๆมันก็เกิดความฝันแล้วก็เอาความฝันไปเล่าแล้วก็เชื่อกันว่ามันเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่นี่ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็รุนแรงถึงขั้นขัดแย้งขับไล่ขู่ทำร้ายอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่เรื่องจบลงได้เราก็แบบเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆทีเดียวจับมือดื่มน้ำสาบานกันนะคะก็หวังว่าจะอยู่กันอย่างสงบสุขต่อไปค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้ว246ล้านบาทตามรายชื่อที่ป้องกันภัยนะคะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งไปนะ27,000 รายเป็นเงินสะสมประมาณ246ล้านบาทจากวงเงินทั้งหมด 4,700 ล้านบาทนะคะก็สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์
ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารออมสินก็จะสามารถรับเงินเยียวยาได้เร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากธนาคารสามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงทันทีหลังได้รับข้อมูลจากป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะขณะที่การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของสถาบันการเงินอื่นอาจจะต้องใช้เวลาในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างธนาคารโดยปกติจะใช้เวลาโอนเนี่ยภายใน1วันธนาคารก็เลยแนะนำประชาชนที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะเพื่อให้บัญชีพร้อมรับเงินเมื่อข้อมูลผู้มีสิทธิ์ถูกส่งไปที่ธนาคารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะอ่ะช่วงนี้ก็ในระหว่างที่รอรับเงินเยียวยาไปตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้บัญชีพร้อมรับเงินทันทีเมื่อข้อมูลของตัวคุณเนี่ยถูกส่งไปที่ธนาคารปั๊บนะคะเขาก็จะโอนทันทีก็รับกันปุ๊บเลยนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของป้าแมวซะหน่อยหนึ่งค่ะมีความคืบหน้าลูกชายป้าแมวชื่อว่าเจแปนนะคะเจแปนเนี่ยเขาก็หลังจากที่เจแปนลูกชายป้าแมวเนี่ยเขาได้เผยคลิปเสียงที่คุยกับในเบนซ์ลูกชายของแม่พัดเพื่อยืนยันว่าทางศูนย์เนี่ยพยายามจะติดต่อให้มารับตัวแม่พัดเนี่ยกลับไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ในเบนซ์เองต่างหากที่บ่ายเบี่ยงอ้างว่าแม่ออกมาแล้วก็อาจจะทำให้ทางศูนย์เดือดร้อนนั่นนู่นนี่นะคะหลังจบรายการเนี่ยเจแปนเขาก็ได้เผยถึงประเด็นเรื่องของคลิปเสียงซึ่งเป็นหลักฐานเนี่ยแล้วเขาเอามาออกในรายการบอกว่าเนี่ยเป็นคลิปเสียงที่เขาคุยกับเบนซ์เมื่อวันที่4สิงหาคมเพื่อให้เบนซ์เนี่ยมา

แล้วก็ได้นำออกมาเปิดเผยในรายการซึ่งในมุมที่ฟังจากเบนซ์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างแต่ในตอนที่ประสานและทุกวันนี้ระหว่างนั่งฟังเรื่องราวทุกอย่างก็สงสารเขาและผมก็ยังมีความรักให้กับคนไข้ของผมทุกคนรวมถึงญาติด้วยผมได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างและเข้าใจทุกคนในมุมมองของเขาแต่ก็ยอมรับว่าสิ่งที่มันตอบกลับมาในเรื่องของภาพที่ปรากฏออกมาก็ค่อนข้างหนักซึ่งผมยอมรับในส่วนของกรงมันก็ดูค่อนข้างหลุดโลกแต่ในเวลาเดียวกันที่ผมพาสื่อไปนอกจากตรงนั้นมันก็ยังมีสวนมีอะไรแม้กรงจะไม่ได้แคบขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าผิดโดยยืนยันว่าคุณแม่ก็มีเจตนาดีและอย่างที่บอกว่าสบส.เนี่ยบอกว่าทำได้นอกจากนี้เจแปนก็บอกว่าตอนนี้คนไข้ที่ศูนย์เนี่ยเคลื่อนย้ายออกไปหมดแล้วมีทั้งคืนเคสให้ครอบครัวแล้วก็ส่งต่อทางศูนย์รับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็จ่ายมัดจำคืนไป2เท่าก็ถือว่าหนักมากตอนนี้ยังไม่มีแผนเรื่องธุรกิจเพราะเดิมทีวางแผนว่าจะมาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยไม่คิดว่าจะถูกสั่งปิดถาวรจากนี้แม่คงต้องพักผ่อนนะคะซึ่งตัวเองก็เห็นด้วยเพราะว่าแม่ก็เหนื่อยมามากส่วนเรื่องเตียงปลาปิ้งยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่คนคิดแต่เป็นรูปแบบที่แม่คิดซึ่งนำมาใช้เมื่อ2ปีก่อนที่คุณพัชจะเข้ามายอมรับว่าเคยมีความเห็นขัดแย้งกับแม่แต่แม่ระบุว่าทางสบส.5เนี่ยเขาตรวจแล้วก็แจ้งว่าผ่านได้นะคะผ่านใช้ได้ส่วนที่คุณณภัทรจะดำเนินคดีกับทางศูนย์เบื้องต้นก็ได้พูดคุยกันแล้วคุณณภัทรบอกว่าจะดำเนินคดีกับแม่เนื่องจากว่า2ปีที่เสียไปเนี่ยไม่สามารถเอาเวลาคืนมาได้นะคะไม่สามารถเอาคืนมาได้2ปีกว่าที่เสียไปก็เลยจะต้องแจ้งความดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมกว่านี้ก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะก็คงจะได้เวลาใครทำอะไรเอาไว้ก็เตรียมชดใช้ล่ะค่ะไปที่โรงพยาบาลเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นโรงพยาบาลไม่ใหญ่แต่ว่าสุดเจ๋งค่ะเพราะว่าผอ.นำพัฒนายกระดับการเงินไม่ขาดทุนเรียกว่าสุดว้าวเลยเพราะเราเคยได้ยินแต่โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ขาดทุนตลอดมีแต่ที่นี่ไม่ขาดทุนนะคะเดินหน้ายกระดับทุกด้านทั้งการบริการผู้ป่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ความเป็นอยู่และไม่ขาดทุนโดยผอ.นักพัฒนานำทีมบุคลากรเดินหน้ายกระดับทุกด้านค่ะนายแพทย์พิทยภูมิสิริเผาประดิษฐ์ผอ.โรงพยาบาลเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นกล่าวนะคะขณะที่นำสื่อเข้าเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนจุดต่างๆในโรงพยาบาลโดยมารับตำแหน่งตั้งแต่ปลายปี66จนถึงปัจจุบัน3ปีโรงพยาบาลขนาดเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงขนาดเล็กสภาพตึกเก่าแต่วันนี้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลโฉมใหม่ทันสมัยบริหารจัดการปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกทันสมัยแล้วก็ยังกอบกู้การสะสมการขาดทุนสะสม5ล้านบาทก่อนหน้านี้ไปสู่การมีรายได้เพิ่มเข้าไปอีก20กว่าล้านโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคจนกลายเป็นองค์กรต้นแบบได้รับรางวัลโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณสุขแม่ฟังไม่ผิดนะคะขาดทุนอยู่5ล้านนะคะสามารถกอบกู้มาได้แล้วก็ยังทำรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมไปอีก20กว่าล้านไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคจนกลายเป็นองค์กรต้นแบบได้รับรางวัลโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะเคยได้ยินแต่รับบริจาคเนาะผู้มีจิตศรัทธานะคะตลอดผู้มีจิตศรัทธาโดนเรียกหาตลอดแต่นี่ไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคเลยแล้วก็โรงพยาบาลแหมดูทันสมัยนะคะดูทันสมัยแล้วก็นะสะอาดสะอ้านนะคะสบายลูกตาหน้าเข้าสำหรับการบริหารจัดการในองค์กรระบบสุขภาพที่ดีต้องพัฒนาไปพร้อมกับให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็บุคลากรภายใต้แนวคิด Happiness Hospital หรือว่าโรงพยาบาลแห่งความสุขนะคะปรับ
first impression คือภูมิทัศน์ภายนอกให้ดูน่าใช้บริการออกแบบป้ายโรงพยาบาลใหม่ทันสมัยมีไฟส่องสว่างช่วงกลางคืนไม่ให้

0: ดูน่ากลัวทำสวนน้ำพุสไตล์ญี่ปุ่นพื้นที่สีเขียวให้ผู้ที่มารับบริการเนี่ยผ่อนคลายใจเย็นระหว่างรอคิวสร้างคลินิกผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยแยกออกไปจากผู้ป่วยทั่วไปลดความแออัดเพิ่มป้ายภาษาอังกฤษยกระดับสู่ความเป็นสากลขยายห้องฉุกเฉินจากเดิมมี2เตียงไปเป็น8เตียงจัดทำตามมาตรฐานระดับสากลทั้งระบบระบายอากาศผ้าม่านกันไฟแบบเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำเลยขณะที่ด้านระบบบริการและการทำงานเนี่ยตั้งเป้าให้เป็นโรงพยาบาลกึ่งเอกชนและได้รับรางวัลโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรปรับระบบทุกอย่างใช้จอแสดงคิวแทนการพิมพ์โปสเตอร์ลดขยะประหยัดงบประมาณระยะยาวนำเทคโนโลยีมาช่วยเรื่องความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบสแกนใบหน้าครอบคลุมทุกจุดเปลี่ยนระบบล็อกห้องเวชภัณฑ์ยาเป็นสแกนลายนิ้วมือขณะเดียวกันเปิดให้บริการใหม่ๆครอบคลุมมากขึ้นทั้งคลินิกจิตเวชก็ออกแบบให้ดูโปร่งโล่งคลินิกทันตกรรมมีบริการจัดช่องว่างระหว่างฟันฟอกสีฟันให้ด้วยงานกายภาพบำบัดไปจนถึงแพทย์แผนไทยฝังเข็มแบบจีนก็มีแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความสะอาดเปลี่ยนระบบน้ำดื่มเป็นระบบกรองน้ำมาตรฐานเอกชนแทนตู้กดแบบคว่ำถังและปรับปรุงโรงครัวใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุสแตนเลสพร้อมกับระบบประตูกันแมลงสาบดับเบิลล็อกถือได้ว่าได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในเขตสุขภาพที่7นะคะพาไปดูในส่วนของห้องโถงมีสวนนะคะสวนกลางโรงพยาบาลมีต้นส้มต้นส้มใดๆนะคะก็ดูน่ารักจิ้มลิ้มกันไปอีกแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องสิทธิ์บัตรทอง30บาทประชาชนต้องร่วมจ่ายหรือไม่ประชาชนไม่มีการร่วมจ่ายเป็นสิทธิ์บัตรทอง30บาทปกติโรงพยาบาลจะต้องเบิกเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพราะเป็นผู้ให้บริการส่วนคนจ่ายก็คือสปสช.จะให้งบตามสิ่งที่ให้บริการกับประชาชนสิ่งสำคัญที่นี่เน้นว่าการบริการเป็นลักษณะเชิงรุกต้องรู้ก่อนว่าคือหน่วยอะไรต้องรู้ตัวตนถ้าโรงพยาบาลของเราคือปฐมภูมิคือด่านแรกของการบริการผู้ป่วยเน้นในเรื่องส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูที่ดีและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ว้าวเลยนะคะบอกสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบโจทย์ถ้าให้บริการเชิงรุกมากขึ้นประชาชนเจ็บป่วยน้อยลงสุขภาพแข็งแรงขึ้นจะมารับยาน้อยลงผู้ป่วยเบาหวาน1ปีจะต้องใช้ยาฉีด1ปีเนี่ยจะตกคนละประมาณแสนบาทถ้าสามารถลดผู้ป่วยไปได้1คนก็ลดเงินนะคะลดมูลค่าไปแสนบาทแต่ถ้าสามารถลดผู้ป่วยเบาหวานได้10คนโอ้โหลดรายจ่ายไปล้านบาทผู้ป่วยยิ่งหายยิ่งเป็นผลดีนะคะในส่วนของการบริการจัดการบุคลากรในองค์กรหรือในโรงพยาบาลเปื่อยน้อยสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้จริงก็คือดูแลบุคลากรโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนระบบการทำงานแบบหน่วยธุรกิจให้แต่ละแผนกบริการจัดการตัวเองให้รอดแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกเวลาทำงานในอาคารมีการจัดโซนศิลปะคล้ายพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนโคมไฟแล้วก็ประดับภาพวาดลดความเครียดของเจ้าหน้าที่ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี29สุดโทรมก็ซ่อมแซมฝ้าเพดานระบบน้ำอุ่นจัดเครื่องซักผ้าส่วนกลางไปจนถึงเคลียร์ขยะพื้นที่รกร้างด้านหลังโรงพยาบาลให้กลายเป็นสวนอังกฤษมีฟิตเนสมีสนามเปตองมีลานเต้นแอโรบิกให้ประชาชนมาใช้บริการร่วมกันได้แม้ในช่วง3ปีแรกเข้ามาจะบริหารเหนื่อยและต้องสู้ด้วยตนเองจากจุดเริ่มต้นที่คนไข้ต้องนอนบนเตียงกระดานบนพื้นแต่วันนี้ภูมิใจมากที่ได้พัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เปรียบเสมือนบ้านและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งบุคลากรและประชาชนในอำเภอเปื่อยน้อยได้อย่างแท้จริงโอ้โหสุดยอดเลยนะคุณหมอเนาะผอ.โรงพยาบาลเปื่อยน้อยนะคะบอกว่าแนวคิดด้านการบริหารการเงินจากที่ติดลบกลายเป็นมีกำไรก็ ที่ผ่านมาเนี่ยตัววัดค่าการเงินของโรงพยาบาลรั้งท้ายมาโดยตลอดเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นระดับเดียวกันและการเงินติดลบจึงเปลี่ยนแนวคิดวางกลยุทธ์ทำให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานการให้บริการพร้อมกับหารายได้โดยมีแนวคิดสวนทางกับหลายคนคิดคือการเปิดรับบริจาคแต่มองต่างออกไปเพราะไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนเปลี่ยนแนวคิดใหม่ด้วยการลงทุนกับคนยกระดับบริการบริหารรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายโดยมีทุนมนุษย์เป็นกุญแจดอกสำคัญบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโรงพยาบาลได้ปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ให้กลายเป็นหน่วยธุรกิจจนประสบผลสำเร็จและไม่มีหนี้แล้วด้วยเหตุนี้บุคลากรก็มีความสุขทำหน้าที่บริการประชาชนอย่างเต็มที่ประชาชนที่มารับบริการก็พึงพอใจกันทุกคนแม่ฟังแล้วนะปลื้มปริ่มไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอกโดยเฉพาะบุคลากรที่อยู่ที่นี่นะคะได้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะคุณหมอเขาเข้าถึงความสุขของทุกคนจริงๆเนาะคุณหมอซึ่งเป็นผอ.โรงพยาบาลเปื่อยน้อยนายแพทย์พิทยภูมิสิริเผาประดิษฐ์นะคะอ่ะเราก็ร่วมชื่นชมคุณหมอนะคะคุณหมอนักพัฒนาเนาะโรงพยาบาลเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะลงไปที่คอลัมน์ในกระแสกันนิดหนึ่งคอลัมน์ในกระแสเมื่อวานก็มีภาพข่าวนะคะแล้วก็บอกว่าสั่งย้ายด่วนผอ.สบส.5เข้าส่วนกลางแล้วก็ตั้งกรรมการสอบปมศูนย์ดูแลสุขภาพสูงผู้สูงอายุเมืองกาญนะคะเพราะอะไรทางศูนย์โสธรชัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็แจ้งสบส.เรียบร้อยแล้วไอ้นั่นก็ใช้ได้ไอ้นี่ก็ใช้ได้นะคะวันนี้ก็เนี่ยค่ะล่าสุดอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เลยมีคำสั่งย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.พื้นที่5เข้าส่วนกลางคือที่กรมสนับสนุนระหว่างรอการสอบสวนซึ่งตนในฐานะได้รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดโดยเราไม่ได้ละเลยวันนี้ผอ.สบส.5ก็มารายงานตัวแล้วและกรมก็ออกคำสั่งแล้วเช่นกันคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วที่สุดนะคะสั่งย้ายเข้าส่วนกลางค่ะพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างเมื่อวันก่อนที่เนาะเห็นให้สัมภาษณ์อยู่ในรายการโหนกระแสนะคะก็คือไม่เห็นลูกกรงไม่เห็นอะไรนะอะไรทำนองนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกถูกสั่งย้ายด่วนแล้วนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะลงไปกันที่คอลัมน์อาชญากรรมของไทยรัฐกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีอะไรสั่งฟ้องไม่ทันปล่อย3ผู้ต้องหาคดีดังโกงสอบท้องถิ่นอ้าวเมื่อวานเนี้ยมีรายงานคืบหน้าว่าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68บอกว่าจ่าพิชิตอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ดร.วินแล้วก็น้องสาวดร.วิน3คนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่7ตุลาคือทั้ง3คนเนี่ยถูกคุมตัวจนครบกำหนดฝากขังสูงสุด7ผัดผัดละ12วันรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87แต่เนื่องจากว่าปปช.เจ้าของสำนวนยังไต่สวนไม่แล้วเสร็จแล้วยังไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบยังไงก็ตามเมื่อครบกำหนดที่กฎหมายให้อำนาจควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาจึงต้องได้รับการปล่อยตัวหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะส่งฟ้องไม่ทันก็เลยปล่อย3ผู้ต้องหาคดีดังนะคะโกงสอบท้องถิ่นหลังจากที่ถูกควบคุมตัวจนครบกำหนดฝากขังสูงสุด7ผัดแล้วค่ะงานเยอะนะคะส่งฟ้องไม่ทันนอกจากนี้มีภาพข่าวของผู้ชายคลั่งค่ะ ผู้ชายคลั่งถือปืนหน้าคอนโดย่านไซม้าล่าสุดยังไม่ยอมวางอาวุธนะคะก็เมื่อวานเนี้ยตอนประมาณสัก6โมงเย็นค่ะตำรวจสภ.บางสีเมืองนนทบุรีได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุระทึกที่ถนนรัตนาธิเบศรในย่านไซม้ามีผู้ชายอายุ 25-40 ปีใส่เสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงขายาวรองเท้าสีขาวมีอาการคลั่งมีอาวุธปืนเหตุเกิดในคอนโดชื่อดังย่านไซม้าตำรวจอีกชุดหนึ่งพยายามเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ว่าให้วางอาวุธปืนลงท่ามกลางประชาชนที่ตื่นเต้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่โดยรอบโดยเบื้องต้นเนี่ยการเจรจาเกลี้ยกล่อมของตำรวจไม่เป็นผลผู้ชายคนนั้นไม่ยอมวางอาวุธและไม่ยอมมอบตัวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้พบกับพลตำรวจตรีกิตธเนศรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนำกำลังตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งสืบสวนภูธรนนทบุรีสืบสวนสภ.บางสีเมืองเจ้าหน้าที่นปภ.แล้วก็คือทั้งหมดหลายสิบนายพร้อมอาวุธครบมือปิดล้อมทางเข้าออกคอนโดแล้วก็ปิดกั้นถนนด้านหน้าคอนโดไม่ให้รถสัญจรถ้าหากว่าเกิดเหตุร้ายสำหรับเหตุการณ์เนี่ยก็คือตั้งแต่10โมงนะคะตำรวจเขารู้แล้วว่านายเฉลิมพรหรือนายออยปิ่นแสงอายุ41ปีคนเนี้ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนนทบุรีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือสถานที่ชุมชนมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ตำรวจเขาก็วางกำลังซุ่มรอบคอนโดจน4โมงเย็นนายเฉลิมพรเนี่ยเดินออกมาจากคอนโดแต่เกิดไหวตัวทันก็วิ่งหนีขึ้นไปยังลานจอดรถชั้น2กระโดดลงมาได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายหักเลยตำรวจพยายามเข้าจับกุมแต่นายเฉลิมพรชักปืนออกมาจ่อหัวแล้วประกาศจะจบชีวิตตำรวจก็เลยต้องถอยออกมาแล้วก็ล้อมพื้นที่เอาไว้ก่อนจะประสานเมียกับญาติให้มาช่วยเจรจาอยู่2ชั่วโมงกว่าจนกระทั่ง6โมง45นาทีนายเฉลิมพรจึงได้ยืนได้วางปืนยอมมอบตัวตำรวจก็เข้าจับกุมตัวไว้ได้พร้อมกระสุนปืน1กระบอกขออภัยครับพร้อมอาวุธปืน1กระบอกแล้วก็ตรวจสอบในกระเป๋าสะพายก็มีอีก1กระบอกรวมทั้งยาบ้า8เม็ดแล้วก็ไอซ์อีก1ถุงจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโดยมีกำลังตำรวจเฝ้าไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะพฤติกรรมแปลกๆเพี้ยนๆหลอนๆนะคะมันก็ไม่พ้นยาบ่งยาบ้าอะไรใดๆเนี่ยล่ะค่ะพกเอาไว้นะทั้งยาบ้ายาไอซ์นะแล้วก็ก่อเหตุกันแทบจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในบ้านเรานะคะดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายเนาะตี 5:50 นาทีนะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการโสว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียหมงเบอร์โทรศัพท์099184666509919846665เจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกนะคะน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิกครีมด้วยค่ะก็โทรหาหมออนันต์ได้นะคะสอบถามเลยอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอบอกให้เองนะคะคุณหมอใจดีส่วนป้าการนะคะป้าการบอกว่าปุ๋ยดอกดกเนี่ยปกตินะ2กระสอบ 1,200 น้องนุ๊กเกอร์บอกจัดไปเลยคู่ละพันนะคะคู่ละพันเดียวนะคะลุงๆป้าๆขอมาก็จัดให้ได้เลยนะคะใจดีตลอดปกติ 1,200 อันนี้ขายคู่กันพันเดียวนะคะน้องนุ๊กเกอร์จัดให้เนาะอ้าว เอาไปใส่มะขามเทศเอาไปใส่มะม่วงหรือว่าพืชที่มีดอกทุกชนิดเนี่ยได้เลยนะคะโทรหาประการน้องนุ๊กเกอร์ก็ได้นะคะที่เบอร์087-993-4626 087-993-4626 นะคะส่วนพริกแห้งหมดแล้วจ้ะรอรุ่นหน้านะคะหวังว่าอีกไม่นานเกินรอเพราะว่าพริกประการรอบสวนไปหมดนะเดี๋ยวมีเมื่อไหร่บางทีประการบอกมียังไม่ทันได้ฝากประกาศเลยหมดแล้ว นะของป้าเขาไม่มีเคมีเลยเด็ดคั่วให้เสร็จเรียบร้อยเม็ดสวยนะคะนะบางท่านก็อยากได้เป็นกิโลอันนี้ก็ต้องติดต่อกันเองนะว่าจะเป็นกิโลหรือเปล่าประการเขาก็พยายามแบ่งให้เท่าๆกันได้เอาไปกินเหมือนกันแต่ว่าบางท่านอยากใช้เยอะก็ลองติดต่อส่วนตัวไปเผื่อประการเขามีเหลือนะคะตามนี้แต่ว่าจะมีเมื่อไหร่ไม่รู้ล็อตนี้หมดแล้วนะคะโทรหาประการเอาจองคิวกันเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะ0806264419 0806264419นะคะรวบแล้วนะคะ2ผู้ต้องหาแก๊งเงินกู้นะคะแก๊งหลอกกู้เงินออนไลน์นะคะเอี่ยวคดีสลดแม่ลูก3ค่ะสำหรับแม่เดี๋ยวมีรายละเอียดของข่าวแต่ว่าค่อนข้างยาวสักครู่แล้วกันนะคะขอมาที่คุณชัยนะคะคุณชัยบอกป้าแอนบอกให้หน่อยจะสั่งยาสลายฟางจดไม่ทันนะคะอ้าวเดี๋ยวตอบตรงไหนดีแป๊บหนึ่งนะคะคุณชัยฟังอยู่เปล่าเนี่ยกำลังใช้งานเนี่ยคุณชัยฟังอยู่ไหมเดี๋ยวแอนตอบตรงนี้นะเบอร์ประกันนะคะ0806264419แล้วก็087-993-4626นะถูกเปล่าพิมพ์ถูกว่าเดี๋ยวดูก็0806264419 0879934626อ่ะพิมพ์ตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณชัยเห็นป้าแอนส่งไปยังเนี่ยพี่แอนเป็นป้าแอนไปอีกอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็น่าจะเห็นแล้วนะคุณโดนัทสวัสดีค่ะคุณโดนัทเดี๋ยวนะคุณโดนัทโอ้โหถามมาหลายอย่างนะคะบอกตัวแถมราคาไหนที่มีช่วยเกี่ยวกับตาไหมคะอ๋อช่วยเกี่ยวกับตาออกข้อ2ค่ะข้อ2ข้อ2ค่ะแถมไบโออีพลัสนะคะเอาไปกินกับตาได้เลยเหมือนกับที่แอนกินเดี๋ยวฟังสปอตก่อนแล้วกันนะคะค่อยกลับมาตอบข้อสงสัยใดๆกันเดี๋ยวเราฟังข่าวกันต่อไปจนถึง 7:00 น.ค่ะ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวิรยุทธ์จี้รัฐบาลแยกให้ชัดระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารผิดพลาดพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีด้านนายเจเสกยืนยันว่ารัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาอีกสักครู่กลับมาครับ
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายวิรยุทธ์ได้จี้รัฐบาลแยกให้ชัดเจนระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารจัดการผิดพลาดนะครับพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีขณะที่นายเจเศรษฐ์ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นได้เร่งฟื้นฟูเยียวยาขอให้เสนอแนวทางช่วยประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์ครับ
5: นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีกรณีการบริหารจัดการน้ำท่วมและการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้แทนโดยนายวีรยุทธ์ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยจีล่าพบพื้นที่น้ำท่วม45จังหวัดรวมกว่า5ล้านไร่และลุ่มน้ำบางปะกงอาจต้องใช้เวลาถึง38วันจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้รัฐบาลแยกให้ชัดว่าความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าช่วงสถานการณ์วิกฤตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาไปร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบขณะที่ลงพื้นที่ปราจีนบุรีเพียงเวลาสั้นๆทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยอมรับว่าไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าส่วนใดเป็นภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของรัฐบาลแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่พร้อมขอให้ฝ่ายค้านเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองส่วนการเยียวยารัฐบาลอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความเสียหายโดยเฉพาะภาคเกษตรและปศุสัตว์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมและยืนยันว่าหากส่วนใดล่าช้าหรือผิดพลาดรัฐบาลพร้อมรับผิดชอบและนำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการต่อนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดานะครับได้เผยข้อมูลที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับได้สะท้อนวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและอีกหลายภูมิภาคของประเทศไทยนะครับจากการประเมินพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวม45จังหวัดนะครับเสียหายแล้วกว่า5ล้าน 120,000 ไร่โดยเฉพาะภาคกลางนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22จังหวัดรวมกว่า 4,900,000 ไร่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า 1,580,000 คนกว่า 21,800 ครัวเรือนนะครับในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวในภาคกลางนะครับมีน้ำท่วมขัง21จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 621,590 ไร่นะครับขณะที่สภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยนะครับแต่มีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป711ลบบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งค่ะบ้านแอน26องศานะคะแล้วก็คือไร้ฟ้าไร้ฝนอะไรใดๆไปตลอดเลยนะคะไม่มีวี่แววค่ะวันนี้นะแต่ก็ไม่แน่เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเขาพยากรณ์เตือนมาเราก็นะรับฟังเอาไว้แล้วก็พร้อมปฏิบัติก็แล้วกันเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อน 6:14 นาทีนะคะทักทายกันต่อนิดนึงเนาะสำหรับของคุณโดนัทนะคะแจ้งไปแล้วนะคุณโดนัทนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรสั่งเพิ่มแจ้งแอนนะคะนะมีอะไรสั่งเพิ่มแจ้งแอนแล้วก็คุณรุจิรานะคะบอกว่าคุณรุจิราส่งภาพใดๆมาให้แอนดูไม่ได้นะคะเพราะว่าแอนไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มนะคะคุณขอบคุณมากค่ะคุณรุจิราคุณพงจันทร์นะคะสวัสดีวันศุกร์คุณพยาวด้วยค่ะคุณลุงทับด้วยนะคะแล้วก็คุณวิโรจน์ค่ะวันนี้วันศุกร์สีฟ้านะคะกุหลงกุหลาบใดๆก็ฟ้ามาหมดเลยนะคะสบายตา คุณทวินค่ะนี่ไงแก้วกาแฟกาแฟใดๆนะคะแจกกันดอกไม้คุณสุริยนต์สวัสดีวันศุกร์สีฟ้าสดใสเรืองรองครับคุณแอนขอให้มีความสุขทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะได้ยินเสียงร่ำร้องของลูกแล้ว พี่เดฟได้ยินเสียงหอนหาแม่แล้วนะสงสัยสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่รู้ละตื่นมาเป็นหิวนะคะตื่นมาเป็นหิวร้องหาตลอดเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะโหยหวนพี่กนตอนแรกได้ยินเสียงร้องแบบนี้ก็กังวลใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บอะไรหรือเปล่ายังไงเนาะแต่ว่าสรุปแล้วไม่เป็นไรค่ะหิวจำเวลาผิดนะคุณกนกวันสวัสดีค่ะแม้ดอกบัวสีฟ้านี่ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคะคุณพันนิตาด้วยนะคะคุณเล็กขอบคุณมากค่ะกุหลาบสวยมากแล้วก็คุณกล้วยไม้สีฟ้าคุณวิทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณภาวนาสวัสดีวันศุกร์สุขกันเธอเราค่ะคุณแอนสุขกันทั่วหน้านะคะคุณกุ๊กบอกว่าปีสวัสดียามเช้าพี่แอนปี69น้ำท่วมทั่วถึงเกือบทุกพื้นที่สงสารผู้ประสบภัยมากๆค่ะบ้านกุ๊กก็อยู่ใกล้เขาเลยปลอดภัยรอดแบบไม่มีจะกินค่ะอู้นะคะร้านค้าทุกร้านก็หมดนะคะราคาของก็สูงขึ้นค่ะก็นะคะเดือดร้อนกันไปอย่างท่วนหน้าเลยทีเดียวเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่วมหรือคนไม่ท่วมก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะคะทั้งคนรอการช่วยเหลือคนเข้าไปช่วยเหลือก็ลำบากลำบนพอกันหมดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั้งชาติละค่ะตอนนี้เนาะคุณประยูนสวัสดีคุณแอนน้ำแห้งแล้วค่ะน้ำท่วมไวไปไวอากาศเย็นจะหนาวแล้วค่ะเสียงคุณแอนก็ยังแจ่มชัดเหมือนเดิมนะคะท่วมไวไปไวดีใจด้วยนะคะจากนี้ไปก็เตรียมพร้อมกับสภาพอากาศหนาวเนาะคุณขุนสวัสดียามเช้าคุณแอนไปหาหมอตามนัดคนไข้เยอะมากนะคะติดเที่ยงก็เลยกลับถึงบ้านบ่าย3โมงกว่าโอเคพอกินข้าวได้บ้างแต่ตะขาบกัดตั้งแต่น้ำท่วมปลายเดือนนี่ข้ามเดือนมาแล้วยังไม่หายบวมเลยแต่ไม่ปวดนะทำไมหายยากจังเลยเดินไม่สะดวกเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบอยู่นั่นแหละรำคาญแหมนะจริงๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าพิษมันยังมีอยู่หรือเปล่านะคะคุณขุนเราอาจจะแพ้พิษมันไหมหรือยังไงแต่อย่างน้อยไม่ปวดก็ยังดีเนาะแต่ว่ามันบวมๆยุบๆเหรอคะบวมมากไหมคะเนี่ยแหมตะขาบกัดเมื่อวานเนี่ยแอนเห็นข่าวน้ำท่วมอ่ะที่ตะขาบมันมากับน้ำอ่ะแล้วมันก็ไปกัดมือลุงคนหนึ่งอ่ะโอ้โหเห็นแล้วน่าตกใจคุณขุนโดนกัดที่มือบวมแล้วก็แบบเป็นสีคล้ำ
บวมทั้ง5นิ้วเลยนะคะไม่รู้ว่าแกไม่ได้บอกว่ามือกัดตรงไหนนะแต่ว่ากัดที่มือแล้วมือเนี่ยบวมปริบเลยแล้วก็เป็นสีคล้ำๆเป่งๆแบบเห็นแล้วหวาดเสียวมากคุณขุนโดนกัดตรงไหนก็ไม่รู้นะที่ขาเหรอคะปวดปวดบวมๆก็เลยเดินไม่สะดวกใช่ไหมขอให้หายวันหายคืนนะคะคุณขุนเขามีอะไรกินแก้พิษตะขาบกันบ้างอะเนี่ยเนาะคุณอารีสวัสดีค่ะแหมน่ารักจังเลยนะคะทั้งแก้วกาแฟทั้งไอติมโคนนะไอติมโคนนี้กินไม่ลงเลยนะเนี่ยนะน่ารักมากน้องน้ำแดงสวัสดีค่ะน้องฟลุกด้วยนะคะบอกมอร์นิ่งครับไปแอนปิดเทอมแล้วแหมยิ้มแฉ่งเลยนะปิดเทอมนี่เด็กๆยิ้มกันแฉ่งเลยนะแล้ววันนี้พี่อ้วนเขาไปไหนอะลูกไม่เห็นหน้าพี่อ้วนหลายวันแล้วนะเนี่ยนะมีความสุขตอนปิดเทอมจริงๆนะคะสำหรับเด็กๆแล้วก็เตรียมโปรแกรมจะไปไหนจะปิดเทอมเนี่ยนะคะพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวไหนตอนเด็กๆก็เป็นเงี้ยเนาะเดี๋ยวปิดเทอมจะพาไปโอ้ยปิดเทอมนี่ดีใจมากเลยจะได้ไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณเตี้ยสวัสดียามเช้านะคะขอบคุณค่ะทักทายกันเป็นประจำเนาะแล้วก็คุณเบนจานะคะสวัสดียามเช้าเช่นกันค่ะนกน่ารักจังเลยคุณสนั่นด้วยนะคะ คุณสนั่นหล่อขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะเนี่ยนะแหมจริงๆนะคะสนุกกับ AI มากๆนะคะแอนก็ชอบเดี๋ยววันนี้เอามั่งพี่มานะสวัสดีค่ะบอกว่า711แจ่มแอนเสียงชัดแจ๋วนะคะสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นบนความโชคชั้นชอกช้ำระบมระทมทุกข์กันทั่วหน้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาลให้หายทุกข์หายโศกแข็งแรงแล้วก็โชคดีนะอ่ะขอบคุณแทนพี่มานะด้วยนะคะอวยพรเผื่อทุกคนนะคะพี่มานะเนาะแล้วก็คุณหน่อยสวัสดีค่ะน่ารักเหมือนเดิมคุณมาลีด้วยนะคะคุณนพดลค่ะคุณศรีรัตน์นะคะแล้วก็คุณชมคุณภาวนาขอบคุณมากมากค่ะคุณปัญญานะคะน้องชวีค่ะแล้วก็แม่สังวานน้องหมวยด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะทักทายเป็นกำลังใจส่งรูปสวยๆมาให้ชื่นใจคุณจิราพรกู๊ดมอร์นิ่งค่ะนะขอให้เวรี่กู๊ดมอร์นิ่งเช่นเดียวกันคุณสำอางนะคะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะคุณลำพึงคุณไผ่ด้วยนะคะแล้วก็คุณประดับค่ะคุณจำเป็นคุณแป้นนะคะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะแฮปปี้ฟรายเดย์กันนะคะลุงช้อยด้วยค่ะแล้วก็คุณพรทิพย์คุณอ้อนนะคะคุณกำไรนะคะแล้วก็คุณดวงแก้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจ๊หมูนะคะเจ๊หมูบอกว่าเมื่อวานคุณนฤมลบ้านอยู่หมู่7ตำบลโผงเพงฝั่งที่น้ำไม่ท่วมบอกดีใจด้วยนะจ๊ะทานยาตาแล้วได้ผลดีก็มาซื้อเพิ่มทุกเดือนขอบคุณมากนะคะขอให้ดวงตาแจ่มใสนะคะคุณนฤมลคุณนฤมลกับเจ๊หมูนะคะขอบคุณทั้ง2ท่านเลยทีเดียวค่ะนะเจ๊หมูก็ส่งข่าวให้แอนตลอดนะคะแอนก็ใจฟูเวลามีแฟนรายการไปซื้อของร้านเจ๊หมูแล้วก็แจ้งผลการกินให้ได้รับทราบกันนะคะเจ๊หมูก็จะส่งข่าวด่วนๆกันมาเลยทีเดียวเนาะก็ถ้าอยู่ป่าโมกอ่างทองไปร้านเจ๊หมูลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกนะคะถ้าอยู่หนองม่วงลพบุรีก็ไปร้านเจนานนำเวทโอสถตลาดหนองม่วงค่ะส่วนพี่สมนึกกลมปั่นอยู่ค่ายบางระจันสิงห์บุรีหมู่4บ้านกลับนะคะพี่ๆ3คนนี้นะคะก็อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปอุดหนุนกันได้ค่ะโทรศัพท์มาถามแอนก็ได้เอาเบอร์โทรพี่ๆไปน่ารักใจดีทุกคนอยู่ใกล้ๆไปซื้อก็ไม่เสียค่าส่งใดๆนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลแอนก็บริการให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเสียค่าส่งให้กับไปรษณีย์เขาเนาะแค่นี้เองนะคะคุณสุทินสวัสดีค่ะบอกพี่แอนเอาโดราอิ4แถม1ปลายทางอะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แอนจัดการให้นะคะเดี๋ยวจัดการให้นะอ้าวเอ๊ะคุณสุทิน
คุณสุทินอ๋อรอบที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วนู่นเนาะรับเดอพลอยสีทองไปรอบนี้เอาโดราอินะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะ4แถม1นะคะแล้วก็มีใครอีกนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครบถ้วนนะยังคุณระเบียบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทักทายเป็นกำลังใจกันเนาะมีใครยังไม่ได้ตอบรับไหมคะขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าขออภัยด้วยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตาลายบางทีก็ตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะตามนี้แล้วเดี๋ยวเราขอย้ำโปรโมชั่นกันนิดนึงอุ้ยอะไรกันเนี่ยมีแสงแดดอ่อนๆมาแล้วนะบ้านแอร์นะวันนี้จะร้อนหรือเปล่าวิเนี่ยเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกัน1ขวดนะคะหรือถ้ายอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถมไบโออีพลัส1กล่องนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708ค่ะมีเด็กหน้าดำจะบุกเข้ามาในห้องทำงานและปากก็คาบผ้ามาผืนอะไรกันวิลูกนะทำไมหิวกันไวนะแดดต้องนึกว่าสายแล้วมั้งเนี่ยนะโอ้ยพยายามใหญ่เลยเดินวนไปวนมานะคะหิวกันเก่งบอกวันไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยนะพี่เดฟเนี่ยกินเสร็จนะคะขับถ่ายแล้วก็ไปนอนตื่นมาก็กินอีกแล้วไม่ได้ใช้พลังงานใดๆเลยดิกกี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะนะคะนิดหน่อยๆนะคะจนจะกลัวอ้วนอีกแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขากระโดดเขาชอบกระโดดจากบันไดชั้นบนแล้วลงไปข้างล่างอะค่ะคือโดดไปอย่างนั้นเองไม่รู้จะโดดทำไมนะความคึกขนองอะแล้วขาเคล็ดอีกแล้วไอ้ขาข้างที่ไปผ่าตัดมานั่นแหละค่ะนะคะผ่าตัดยึดเส้นเอ็นอะขาเดิมเลยนะเราก็เลยบอกงดการออกกำลังไว้ก่อนแค่กระโดดแค่นี้ก็แย่แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นหมาเดี้ยงไปซะก่อนโอ้เนาะตัวก็ไม่ใช่เล็กๆอะค่ะแล้วกระโดดโหชอบโดดมากไม่รู้เป็นหมาอะไรก็ไม่รู้คือเหมือนไฮเปอร์ตลอดนะแต่ละตัวบ้านแอนตอนนี้ลูกๆเนี่ยนะมาไม่ซ้ำนะคะแหมทาสอย่างเราก็แย่เหมือนกันนะทาสอย่างเราเนาะอ่ะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อนะคะก็เป็นความคืบหน้านิดนึงคดีที่ว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวจบชีวิตพร้อมกับลูก2อีก2รวมเป็น3ศพคาห้องพักเอื้ออาทรปทุมธานีบางคูวัดนะคะล่าสุดตำรวจไปรวบผู้ต้องหาแก๊งเงินกู้ออนไลน์ได้แล้ว2รายเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเนี่ยก็ตำรวจสภ.เมืองปทุมธานีได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่6ตุลานะคะที่ว่ามีผู้ตาย3ศพในห้องพักเอื้ออาทรบางคูวัดแล้วก็ไปเจอจดหมายเจอบันทึกเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินซึ่งจากการสอบสวนญาติแล้วก็การตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเหยื่อของ Facebook ปลอมใช้ชื่อบัญชีว่าพิทักษ์วงพระจันทร์มีพฤติกรรมหลอกลวงให้กู้เงินออนไลน์โดยให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นบังคับให้โอนเงินอ้างว่าเป็นค่า งวดแรกและหลอกให้บันทึกเสียงอ่านข้อความหากอ่านผิดจะเรียกเก็บเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้ตายสูญเงินไปจำนวน 1,000 บาทซึ่งผู้ตายได้เข้าแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาไว้แล้วก่อนจะเกิดเหตุสลดจากความเครียดสะสมหลังเกิดเหตุพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนให้สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเนี่ยระดมกำลังชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มคนทำผิดเนื่องจากเป็นภัยสังคมร้ายแรงเกี่ยวกับหนี้นอกระบบและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดเมื่อวานเนี่ยชุดปฏิบัติการโดยพลตำรวจตรีกิตเนตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
และพลตำรวจตรีพีรพลโชติกะเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็สืบสวนขยายผลจนศาลจังหวัดปทุมธานีอนุมัติหมายจับและสามารถติดตามได้2รายคือนางสาวเสาวรสช้างพึ่งอายุ20ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนทำหน้าที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องไปจับได้ที่จับกุมได้ที่โรงพักหลังจากเชิญตัวมาสอบสวนและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจึงขออนุมัติหมายศาลจับกุมทันทีอีกคนหนึ่งชื่อนางสาวสุภัตราร่มโพนะคะเสาวรสช้างพึ่งเนี่ยอายุ20สุภัตราร่มโพอายุ29ก็โดนข้อหาเป็นธุระจัดหาโฆษณาไขข่าวโดยประการใดๆมีพฤติกรรมเป็นผู้บงการจัดหาบัญชีม้าใช้ในการหลอกลวงพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ2เครื่องโดยจับกุมได้ที่บริเวณลานกลางเต็นท์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพในรูปแบบเพจหรือแอปกู้เงินออนไลน์ที่มักจะใช้โฆษณาชวนเชื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เรียกเก็บเงินล่วงหน้าหากต้องการกู้เงินควรตรวจสอบชื่อผู้ที่ให้บริการที่ถูกต้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ชื่อว่าเช็คแอปเงินกู้นะคะให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ถูกต้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ชื่อว่า bot.or.th นะคะชื่อเว็บนะคะ bot.or.th แล้วก็เข้าไปที่เมนูเช็คแอปเงินกู้ทุกครั้งถ้าหากพบเบาะแสตกเป็นผู้เสียหายแจ้งสายด่วนของศูนย์ AOC 1441นะคะหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ขอให้ได้รับโทษอย่างสาสมนะคะคือแม่ลูกสองนั่นน่ะเขาคือมีเงินแบบก้อนสุดท้ายแล้วนะคะยังไปกู้ยืมเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงมาได้พันบาทยังไปโกงของเขาจนถึงขั้นเขาเข้าตาจนนะคะก็ฆ่าตัวตายไปเลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกบาปกรรมมากๆขอให้แก๊งเงินกู้แก๊งนี้เนาะได้รับผลของการกระทำให้สาสมนะคะไปกันที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างนะคะทางด้านข่าวสดมีอะไรจับเจ้าอาวาสค่ะขับรถไปซื้อยาบ้าต่างอำเภอชี้ชาวบ้านศรัทธาอาตมาก็เลยซื้อแถววัดไม่ได้โอ้ยตายแหละนะคะสงสารชาวบ้านนะสงสารพุทธศาสนิกชนอย่างเรานะคะก็เคารพนับถือเชื่อฟังนะคะไม่รู้เบื้องหลังพวกแก๊งแครอทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตนะคะคือพระที่ดีที่ท่านเป็นที่พึ่งที่พาทางใจให้เราได้สมควรเคารพกราบไหว้ก็มีอยู่เยอะแต่ไอ้พวกที่หลอกลวงประชาชนหน้าอย่างหลังอย่างนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะคะสงสารพุทธศาสนิกชนที่หลงเคารพนับถือศรัทธาจริงๆนี่ก็จากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพระเนี่ยชื่อว่าพระโกวิทอายุ44ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งของอำเภอบ้านกรวดแล้วก็นายอภิสิทธิ์อายุ34ปีโดนจับพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งค่ะนายอภิสิทธิ์บอกว่าพระโกวิทเนี่ยโอนเงินมา400ให้เอาไปซื้อยาบ้ามาแบ่งกันเสพพระโกวิทจะขับรถเก๋งจากวัดมารับของที่จุดนัดหมายพระโกวิทเนี่ยบวชเรียนมาแล้วเกือบ 8,000 ษาให้การรับสารภาพว่าอาตมาให้เงินสดโยมอภิสิทธิ์ไป400ไปซื้อยาบ้ามาไว้เสพจริงๆก็ยอมรับว่าเสพมาระยะหนึ่ง

็เอาตัวไปสึกจากสมณเพศแจ้งข้อหาทั้งสองคนในความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งและเสพยาก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะทำความชั่วนะคะพยายามจะปิดยังไงมันก็ไม่มิดนะเนาะมีข่าวความคืบหน้านะคะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะรถ SUV ที่ไปชนนักศึกษาม.บูรพาจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะในที่สุดพบว่าคนขับเป็นตำรวจจริงๆสังกัดภูธรภาค2ค่ะก็คือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถ SUV เฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์บริเวณถนนบางแสนล่างหน้าร้านโลตัสนะคะตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีทำให้นักศึกษาม.บูรพาเสียชีวิต1รายและมีคนบาดเจ็บอีก1รายแล้วก็มีข่าวลือว่าคนขับรถที่ชนน่ะเป็นตำรวจแล้วก็หลบหนีนะคะคือชนแล้วหนีนะแล้วเขาก็บอกว่าคนขับเนี่ยเป็นตำรวจด้วยล่าสุดพลตำรวจตรีชาตรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็สั่งการให้พันตำรวจเอกณรัชพงศ์ณรัฐพงศ์ผู้กำกับสภ.แสนสุขและพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างตรงไปตรงมายึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่เลือกปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนขับเนี่ยเป็นตำรวจจริงๆสังกัดหน่วยงานนอกตำรวจภูธรภาค2เบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายแก่กายและใจและทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแล้วยังไม่หยุดช่วยเหลืออีกด้วยนะคะเนี่ยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบอาวุธปืนพกซิกซาวเออร์P3659 มม1กระบอกพร้อมแมกกาซีน3ซองบรรจุกระสุนปืน6นัดและซองพกปืน1ซองภายในรถคันก่อเหตุก็ยึดเอาไว้ประกอบการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ระบุว่าคดีนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งผลการชนสูตรพลิกศพผลตรวจบาดแผลของผู้เสียหายแล้วก็การสอบปากคำพยานแล้วก็ผลตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะคือเป็นตำรวจก็ต้องรู้กฎหมายดีอยู่แล้วแต่ทำไมถึงจอดรถแล้วหนีเข้าไปเฉยๆอ่ะทำไมไม่จอดดูจอดช่วยอ่ะเนาะแล้วก็สำหรับการขับขี่ชนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะในรายละเอียดของข่าวอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะคะเนี่ยขอดูต้นเหตุกันนิดนึงว่าทำไมอยู่ๆถึงได้ขับพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาม.บูรพาได้แล้วก็เดินจอดรถนะแล้วก็เดินหนีออกจากจุดเกิดเหตุนะคะเป็นกล้องวงจรปิดจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7เขาเอามาเผยแพร่นะรถยนต์เสียหลักพุ่งชนมอเตอร์ไซค์อย่างแรงคนขับรถยนต์ลงมาจากรถแล้วก็เดินเลี่ยงออกจากจุดเกิดเหตุเข้าไปที่ซอยนะคะหายเข้าไปในซอยต่อมามหาวิทยาลัยบูรพาโพสต์แสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยต่อการจากไปของนายธรรมทัศน์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็เสียชีวิตสังคมออนไลน์ในชลบุรีก็กล่าวอ้างว่าผู้ชายคนที่ขับรถมาชนน้องนักศึกษาเนี่ยเป็นตำรวจผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่พบกับนางเอวัย41บอกคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังสนั่นซอยออกมาดูพบรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนหนึ่งลงจากรถมีเมียกับลูกอยู่ในรถด้วยจากนั้นชายคนดังกล่าวเดินออกจากจุดเกิดเหตุหายเข้าไปในซอยชาวบ้านบอกว่าถนนในซอยเนี่ยมันแคบบางครั้งมีรถใช้ความเร็วสูงจนเคยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้สื่อข่าวก็ไปที่สภ.แสนสุขติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าคนขับเป็นตำรวจแต่ไม่เจอผู้กำกับนะคะก็เลยยังไม่มีข้อมูลยืนยันแต่ว่าล่าสุดก็ยืนยันแล้วว่าเป็นตำรวจนะคะขอแสดงความเสียใจนะน้องธรรมทัศน์เพชรรักนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาขอให้ไปสู่สุคติแล้วก็เสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะดูสิเนี่ยเด็กอายุ13อ่ะเห็นลูกปลาชะโด

0: ว่ายน้ำอ่ะก็เอามือเนี่ยกวักเล่นปรากฏว่าแม่ปลาพุ่งกัดแขนเวอะเลยค่ะโอ้โหนางดุขนาดนั้นเลยเหรอแม่ชะโดเนาะเด็กวัย13นะคะถูกปลาชะโดกัดบาดเจ็บในชุมชนหมู่12ตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะในที่เกิดเหตุมันเป็นจุดน้ำท่วมแต่น้ำก็ลึกประมาณเมตรกว่าชาวบ้านเขาต้องใช้สะพานไม้เนี่ยเป็นทางเดินเข้าออกโดยบริเวณใต้สะพานไม้เนี่ยก็มีลูกปลาชะโดว่ายรวมกันเป็นฝูงแล้วก็มีแม่ปลาชะโดขนาดใหญ่คอยว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับลูกปลานะคะเด็กผู้ชายคนนี้อายุ13ปีเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วพานุพงศ์อายุ47เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุน้องกันก็คือน้องที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะน้องกันนั่งเล่นอยู่ที่สะพานไม้เห็นลูกปลาชะโดว่ายอยู่ใกล้ขอบสะพานก็เอามือกวักลูกปลาเล่นนะคะโดยไม่รู้ว่ามีแม่ปลาอยู่ใกล้ๆแม่ปลาพุ่งเข้ามากัดแขนน้องจนร้องตะโกนเรียกแม่มีบาดแผลฉีกขาดที่ข้อมือนะคะแล้วก็เลือดไหลจำนวนมากพ่อน้องก็โทรแจ้ง1669ขอความช่วยเหลือนะคะนางสาวชนทิชาประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าปลาชะโดเป็นปลากินเนื้อมีพฤติกรรมปกป้องลูกโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเลี้ยงลูกอ่อนพ่อแม่ปลาจะเฝ้าระวังลูกอย่างใกล้ชิดหากมีใครเข้าใกล้ขอให้หลีกเลี่ยงไม่ควรเล่นไม่ควรจับลูกปลาเพราะพ่อแม่ปลาจะเข้ามาทำร้ายได้โอ้โหนะคะมันเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินเนาะดุมากเลยนะคือไอ้เรื่องดุเนี่ยหวงลูกเนี่ยเราก็รู้นะสัตว์ทุกประเภทมักจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าไม่เคยเห็นว่ามีพฤติกรรมของปลาที่ถึงขั้นว่าโดดกัดเลยนะคะนะรีเข้ามากัดแขนเวอะเลยนะคะเลือดไหลเต็มเลยโอ้ดุจริงอะไรจริงเนาะปลาชะโดเนาะอ่ะก็ขอให้หายไวๆนะคะก็เป็นอุทาหรณ์เนาะคือน้องก็อย่างว่าพอเราเห็นลูกปลาเห็นอะไรเนี่ยมือไม้เราก็อยากจะวักโอ้อยากจะสัมผัสอยากจะอะไรนี่แหละด้วยความที่เอ็นดูนะคะแต่ว่าไม่รู้สัญชาติญาณของแม่ชะโดเนาะอ่ะขอให้หายไวๆนะจ๊ะแล้วก็มีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันนิดนึงค่ะมีภาพค่ะคุณผู้ฟังอันนี้นะต้องฟังกันไว้เลยเพราะว่าอยู่ๆมีข่าวทำนองนี้ถึง2ข่าวด้วยกันคนละจังหวัดนะคะตอนแรกแอดนึกว่าจังหวัดเดียวกันข่าวซ้ำที่แท้คนละจังหวัดคือการลื่นเศษหินกรวดนะคะล้มแล้วก็กลายเป็นเรื่องเศร้าค่ะเอาข่าวแรกก่อนนะคะสาวศูนย์ฟอกไตค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของแล้วไปลื่นเศษหินกรวดบนถนนล้มปั๊บ6ล้อทับต่อตายเลยนะคะเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาแล้วกระเด็นออกไปเนี่ยช็อกร้องไห้โฮทีเดียวค่ะอันนี้เหตุเกิดที่ฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้นะคะบริเวณแยกประชาสรรค์ถนนสิริโสธรค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุไปเจอผู้หญิงมีบาดแผลกะโหลกแตกหมวกกันน็อกก็แตกตกอยู่ข้างๆกับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าทะเบียนฉะเชิงเทรารถบรรทุก6ล้อตู้ทึบจอดอยู่แล้วก็มีเพื่อนผู้ตายอยู่ในอาการตกใจร้องไห้กันระงมทีเดียวนะคะเพื่อนผู้ตายบอกว่าตัวเธอกับผู้ตายทำงานอยู่ศูนย์ฟอกไตเอกชนแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์มาหาซื้อของพอมาถึงจุดเกิดเหตุเพื่อนเป็นคนขี่ก็ออกซ้ายแซงรถบรรทุก6ล้อแต่ปรากฏว่าเสียหลักไปลื่นเศษหินกรวดที่กองอยู่บนถนนน่ะทำให้รถเสียหลักล้มพอล้มปั๊บถลายเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกทันทีรถบรรทุกก็เบรกไม่ทันเหยียบหัวตายคาที่ส่วนตนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกปอกเปิกนะคะทางด้านในจันทร์คนขับรถบรรทุกก็บอกว่าขับมาเรื่อยๆเนี่ยมาติดไฟแดงพอออกตัวไฟเขียวมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาทางซ้ายแต่ตนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเมียมองกระจกข้างเห็นรถล้มอยู่จึงบอกให้จอดรถแล้วลงไปดูซิถึงได้รู้ว่าล้อรถทับคนขี่มอเตอร์ไซค์ตายซะแล้วนะคะตำรวจก็นำร่างผู้ตายพร้อมกับส่งโรงพยาบาลนะคะพร้อมตักกับเอาตัวคนขับไปสอบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหาสาเหตุที่แท้จริงดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะก็นะคะหินกรวด นะคะลื่นหินกรวดแล้วก็รถล้มแค่นั้นเองนะคะรถอยู่ทางแต่ตัวคนขี่ไปอีกทางไปอยู่ใต้ล้อรถเขาเรียบร้อยเลยแล้วก็เช่นเดียวกันนี่นะคะกำลังจะไปสมัครงานนี่ก็ลื่นเศษหินข้างทางแล้วก็ล้มเหมือนกันเลยค่ะหกล้อขับตามมาทับตายไปอีกหนึ่งรายเหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะสำหรับเดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังเอเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวแอนขอดูนิดนึงอันนี้สาวร้านฟอกไตนะคะอ้าวเจ้าหน้าที่ร้านฟอกไตเหมือนกันหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่อันนี้เขาบอกว่ากำลังจะไปสมัครงานนะคะโอ้อาจจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลื่นเศษหินข้างทางแล้วก็ล้มนะคะรถหกล้อขับมาขนาบก็เลยทับเสียชีวิตค่ะเดี๋ยวขอดูรายชื่อของขอดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ตายชื่อว่านางสาวนัชยาพรอายุ30ปีนะคะมากับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีลาโน่สีดำส่วนเพื่อนชื่อเจนจิราอายุ22ปีบอกว่ากำลังจะไปสมัครงานที่คลินิกแห่งหนึ่งพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นไฟเขียวแต่มันมีกรวดทรายเศษหินอยู่บนไหล่ทางจำนวนมากทำให้รถเสียหลักร่างของผู้ตายกระเด็นไปในแนวรถบรรทุกที่ขับตามมานะคะจนถูกล้อรถทับหัวเสียชีวิตส่วนคนขับรถก็บอกว่าอยู่ที่ปทุมธานีกำลังจะนำน้ำดื่มไปส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบางคล้ามันเป็นจุดจังหวะที่ไฟเขียวตนขับรถผ่านแยกตามปกติแต่มอเตอร์ไซค์นะคะที่ขับขี่มาทางด้านซ้ายเขาเกิดเสียหลักล้มลงแล้วร่างคนขี่เนี่ยกลิ้งเข้ามาใต้ท้องรถตนพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่ทันนะคะตำรวจก็เลยเชิญตัวในจันทร์ไปสอบสวนที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะสรุปแล้วเหตุการณ์เดียวกันคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเจอนะคะเศษดินเศษหินเศษกรวดใดๆขับขี่มอเตอร์ไซค์จะผ่านไปก็ขอให้ระมัดระวังลื่นถลายแล้วก็กลายเป็นเรื่องเศร้าแบบนี้นะคะ 6:45 นาทีค่ะเรื่องของอุบัติเหตุเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปที่ข่าวนี้กันนิดหนึ่งค่ะนักเรียนวัย17ปีขี่มอเตอร์ไซค์เบียดรถแม่บ้านแล้วก็เสียหลักพุ่งชนท้ายรถพ่วงเสียชีวิตคาชุดรอดอเลยนะคะส่วนเพื่อนกับแม่บ้านบาดเจ็บสาหัสค่ะเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกหญิงนีรนุชรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถพ่วง18ล้อมีคนเจ็บคนตายที่จุดกลับรถถนนทหารก็ไปตรวจสอบนะคะเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอายุ17ปีใส่ชุดนักศึกษาวิชาทหารมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะห่างออกไปเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำสภาพด้านขวาพังเสียหายมีหมวกกันน็อกตกอยู่2ใบส่วนคู่กรณีก็เป็นรถบรรทุกพ่วงนะคะส่วนคนเจ็บเป็นเพื่อนอายุ18นี่ก็สาหัสเจ้าหน้าที่เอาตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนอกจากนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งล้มอยู่ซึ่งคนขี่เป็นผู้หญิงอายุ64บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ส่งไปโรงพยาบาลก่อนนายดนฤทธิ์อายุ27ปีคนขับรถพ่วงบอกว่ากำลังขับรถกลับเข้าบริษัทไม่รู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจากไหนได้ยินแต่เสียงดังมาจากท้ายรถก็เลยจอดลงมาดูถึงได้รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายเป็นรถของนักศึกษาวิชาทหารภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องนักศึกษาเนี่ยไปเบียดกับมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงนะคะที่บาดเจ็บแล้วก็เลยเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงอย่างแรงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนนำร่างผู้ตายส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้ครอบครัวรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาก็ไม่รู้ว่าขับกันแบบไหนยังไงนะคะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกันไปในวัย17ปีไม่ทันได้โตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวด้วยค่ะ มีภาพข่าวของอ้าวนี่ก็อีกเหมือนกันโอ้ยหนุ่ม17ไม่ได้โตกันเลยนะคะเนี่ยยืมมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปทำธุระแล้วก็เกิดแหกโค้งลงคลองจมน้ำเสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนายอารักษ์อายุ17นะคะยืมรถเพื่อนไปทำธุระตอน2ทุ่มของวันที่7ตุลาจากนั้นหายไปติดต่อไม่ได้จนญาติกับกู้ภัยออกตามหาจนไปถึงจุดเกิดเหตุถนนเรียบคลองถนนคู่ขนานหมู่1ตำบลตะขบมันมีลักษณะเป็นทางโค้งก็ไปเจอรอยครูดบนพื้นถนนแล้วก็ร่องรอยการเบรกรถจากนั้นก็มีพลเมืองดีลงไปดูปรากฏว่าเจอมอเตอร์ไซค์จมในคลองจริงๆแต่ว่าไม่เจอตัวน้องอารักษ์นะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะขบเขาก็ประสานกับหน่วยกู้ภัยฮุก31โคราชแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปักธงชัยเร่งค้นหาแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงถึงได้เจอร่างนายอารักษ์อายุ17ปีจมอยู่ใต้น้ำ4เมตรเอาตัวขึ้นมาท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติญาตินะคะก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยเนาะ6:49 ประกันมณีทรัพย์พันธ์นะคะ CEO ของเรา0806264419และ0879934626นะคะปุ๋ยดอกดกค่ะปกติ2กระสอบ 1,200 นะคะดอกดก2กระสอบ 1,200 น้องนุ๊กเกอร์จัดให้คู่ละพันเดียวลุงป้าๆมาจัดไปได้เลย2กระสอบพันเดียวนะคะเอาไปใส่มะขามเทศไปใส่มะม่วงไปใส่พืชที่มีดอกได้ทุกชนิดค่ะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีรุ่นดอกสูตรดอกดก2กระสอบพันเดียวนะคะรีบจัดเลยโทรหาน้องนุ๊กเกอร์0879934626นะคะมาต่อกันที่เดี๋ยวแอนดูนิดหนึ่งนะคะโอ้อะไรกันคะเนี่ยคนขับรถค่ะชักเกร็งแล้วก็คุมรถไม่อยู่พารถเสียหลักตกน้ำจมเกือบมิดคันคนอยู่ในรถตั้ง4คนนะคะโอ้ตายแหละนะเมื่อวานนี้ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4401ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุคนขับเกิดอาการชักเกร็งขณะขับรถส่งผลให้รถเสียหลักตกลงข้างทางแล้วก็ลงน้ำนะคะที่บ้านตะเราะปริงตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ทราบเหตุก็รีบไปช่วยเหลือนะคะผู้ประสบเหตุมีทั้งหมด4รายแล้วก็ประสานเอาตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีให้แพทย์ตรวจท่ามกลางความห่วงใยแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ที่ประสบเหตุนะคะก็บอกว่าเป็นการช่วยเหลือยามฉุกเฉินก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ที่กำลังพลพร้อมเข้าถึงประชาชนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์บทบาทของทหารที่ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านความมั่นคงแต่พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งและข้างเคียงกับพี่น้องประชาชนเรียกว่าเอาส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยนะคะคนขับชักเกรงค่ะนะมากัน4คนดันคนขับชักซะอย่างนั้นใครที่รู้ตัวว่ามีอาการอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการที่จะไปขับรถขับราใดๆถือว่าอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะมีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างอ่ะมาดูความคืบหน้าอันนี้เพื่อความเป็นธรรมของคุณแม่และลูกสาวบอกว่าเนี่ย เมื่อวานนะคะนางพันนีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะมาร้องเรียนสื่อมวลชนก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามขอความเป็นธรรมให้กับน้องวิวหรือนางสาววิภาวีวัย19ปีลูกสาวซึ่งทำงานเป็นเชฟแล้วถูกข้าราชการครูเนี่ยขับรถยนต์พุ่งชนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาผ่านไป9เดือนยังไม่มีความคืบหน้าเลย นางพันนีบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่16มกราคมต้นปีตอน5ทุ่มหน้าร้านแห่งหนึ่งถนนสายพัทยานาเกลือตำบลนาเกลืออำเภอเมืองบางละมุงชลบุรีน้องวิวขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave แล้วก็มีเพื่อนสาวคือเด็กหญิง A เนี่ยนามสมมุตินะนั่งซ้อนท้ายหลังจากกลับจากทำงานก็แวะซื้อพลาสเตอร์ยาให้แม่อยู่ห่างจากบ้านไม่ถึง100เมตรเลยกลับถูกรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์มีนางสาวยุวธิดาเป็นข้าราชการครูเป็นคนขับเสียหลักข้ามเลนมาชนน้องอย่างรุนแรงแล้วยังเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์อีกคันทำให้มีคนเจ็บทั้งหมดนะ4รายด้วยกันเบื้องต้นผลการตรวจทางแพทย์บอกว่าน้องวิวสาหัสสมองบอบช้ำเลือดออกในสมองกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้าแตกหลายแห่งแขนซ้ายหักกระดูกท่อนขาขวาหักต้องผ่าตัดสมองเร่งด่วนแต่น้องวิวทนทรมานอยู่ได้ถึง29วันก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบเนื่องจากภาวะเลือดออกในปอดและติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่14กุมภาเดือนถัดมาลูกเป็นเด็กขยันเป็นเสาหลักของบ้านโดยตัดสินใจออกจากโรงเรียนตั้งแต่ม.2ทำงานหาเงินช่วยแม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านหนี้สินงานศพของพี่ชายรวมถึงดูแลยายที่พิการและน้องชายพร้อมกับเรียนกศน.ควบคู่กันไปจนใกล้จะจบแต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากความประมาทของคนขับขี่ยิ่งไปกว่านั้นครอบครัวตกอยู่ในภาวะลำบากรถของคู่กรณีก็ไม่มีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่สามารถเบิกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนการตาย 500,000 บาทจากกองทุนพ.ร.บ.ได้ต่อมาหลังเกิดเหตุ4กุมภาผู้เสียหายเจรจากับคู่กรณีที่ขับรถมาชนได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นค่าซ่อมรถที่เสียหายส่วนของนางพันนีได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็นเงิน 40,000 และเงินช่วยเยียวยาศพอีก 70,000 ขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินคดีอย่างล่าช้าต้องรอผลการตรวจแอลกอฮอล์นานถึง5เดือนครึ่งและยังและตั้งแต่พูดคุยกันครั้งสุดท้าย4เมษาคู่กรณีก็บ่ายเบี่ยงไม่เคยติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบอะไรอีกเลยทราบว่านำรถคันเกิดเหตุไปซ่อมแล้วกลับมาใช้งานตามปกติแล้วที่ออกมาร้องเรียนอยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบให้ดีกว่านี้เพราะสภาพจิตใจคนในครอบครัวบอบช้ำอย่างหนักโดย
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
4: ่
5: และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15 กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
1: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปจังหวัดลพบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม20จังหวัด 38,076 ครัวเรือนถึงมือประชาชนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้ติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่บัญชียกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7 ตุลาคม 2569โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปารักกวงณ อยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและตรวจสอบทัศนคติการทำงานของนายเศรษฐวุฒิจากกรณีปัญหาการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผย